0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreatการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญกำหนดเป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันที
1: สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่หลังผู้นำสหรัฐประกาศตอบโต้อย่างรุนแรงจากกรณีที่อิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026กุลวุฒิวิทิสารผ่านเข้ารอบ2ได้ตามคาดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat และจะหารือกับนายกรัฐมนตรีของไทยถึงความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และประสานงานอย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาควันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะให้การต้อนรับนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ณโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็นกรุงเทพมหานครถือเป็นการจัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการของผู้นำระดับประเทศหรือ Leader Retreat ระหว่าง2ประเทศครั้งแรกในรอบ11ปีโดยการหารือจะครอบคลุมทิศทางความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าทั้งในด้านการเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการมีเศรษฐกิจเชื่อมโยงและเข้มแข็งการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงและการประสานงานอย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคอีกทั้งยังเป็นโอกาสในการหารือเพื่อวางรากฐานความร่วมมือก่อนที่ทั้งสองประเทศจะทำหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องกันโดยสิงคโปร์จะรับหน้าที่ในปี2570และไทยจะรับหน้าที่ในปี2571นับเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสานแนวทางการทำงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นเอกภาพของอาเซียนท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองประเทศยังมีกำหนดแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมเพื่อยกระดับความร่วมมือในมิติสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญกำหนดเป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติเห็นชอบในหลักการข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนและข้อเสนอเพื่อดำเนินการในระยะยาว4ด้านสำคัญได้แก่ด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติเช่นปรับปรุงเงื่อนไขซอฟต์โลนลดขั้นตอนด่านตม.ศุลกากรพัฒนาระบบออนไลน์และตั้งวันสต็อปเซอร์วิสการประกอบธุรกิจตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้3เส้นทางวงเงินกว่า 160,000 ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่สงขลาช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงประดังเบซาและมีแผนขยายสายทางเชื่อมต่อจากชุมทางหาดใหญ่ไปอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการค้ากับภูมิภาคอื่นๆและชายแดนไทยมาเลเซีย
3: รัฐบาลต้องการให้เศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ด้วยตัวเองทั้งภาคเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเราจะเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นผู้นำและผู้สนับสนุนไปพร้อมกันซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการ
2: นอกจากนี้ที่ประชุมยังอนุมัติหลักการโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าโดยคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติจากเดิมที่รอการเยียวยาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบส ามารถเข้าถึงสินใหม่ทดแทนได้รวดเร็วและมีวงเงินช่วยเหลือมากกว่าระบบเยียวยาในรูปแบบเดิมสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้นกำหนดว่ากรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวัตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินใหม่ทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาท
3: ที่สำคัญคณะมนตรีในวันนี้ได้เห็นชอบในหลักการให้ปรับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนโดยแนวทางนี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดอุทกภัยวาตภัยหรือแผ่นดินไหวโดยมีเป้าหมายให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศนะครับ
2: ทั้งนี้ยังมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเทศบาลนครหาดใหญ่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติเทศบาลเมืองควนลังโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและโครงการตามแผนความต้องการฟื้นฟูทางหลวงของกรมทางหลวงจำนวน45โครงการกรอบวงเงิน835ล้านบาทเพื่อเร่งซ่อมแซมถนนและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ภัยพิบัติตั้งแต่ปี2568ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: รัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อร่วมสร้างสันติสุข
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้รับฟังความเดือดร้อนจากประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นการบริหารจัดการแนวชายแดนและการเปิดปิดด่านจึงต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงเพื่อไม่ให้กระทบต่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการปรับปรุงแผนควบคุมสถานการณ์และมาตรการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ผ่านมาได้มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นถึงความจำเป็นต้องปรับรูปแบบการทำงานให้เกิดการบูรณาการอย่างชัดเจนพร้อมเน้นย้ำเป้าหมายสำคัญคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมสร้างสันติสุขผ่านการร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารโดยยุทธศาสตร์ใหม่จะให้ความสำคัญกับการเจรจาควบคู่กับการเคารพและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเชื่อว่าสถานการณ์ต้องดีขึ้น
4: เราไม่มีทางที่จะรู้จักคนในพื้นที่มากกว่าญาติพี่น้องของเขาที่อยู่ในพื้นที่นั้นหรอกนะเพราะฉะนั้นเราอยากเห็นความสงบสุขเกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วเรามีทั้งงบประมาณมีทั้งสิ่งสนับสนุนต่างๆนานาที่จะทำให้เขาสามารถสร้างสันติสุขในพื้นที่ของได้แล้วเขาก็ร่วมมือกันนะครับในการทำงานแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกันเจรจากันสำคัญที่คือว่าเจรจาต้องไม่ปิดช่องเจรจานะครับ
2: ด้านนายศิหศักดิ์พวงเขตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าข้อเสนอจากพื้นที่ในด้านความมั่นคงมุ่งเน้นให้รัฐบาลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและนักลงทุนตลอดจนเน้นการทำงานแบบบูรณาการให้ความสำคัญกับข่าวกรองที่ต้องแม่นยำและทันท่วงทีที่สำคัญต้องติดตามกระบวนการพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
5: ควรจะต้องมีการบูรณาการข่าวกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันและสำคัญที่สุดคือเราต้องงานมวลชนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องควรจะต้องรู้ถ้างานมวลชนเราดีแบบนี้มันทำให้เราสามารถทราบข่าวคราวนะครับดำเนินการในทันท่วงทีแล้วงานมวลชนเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่ระยะสั้นนะครับงานที่เกี่ยวกับคนรุ่นใหม่ครับที่เราจะต้องให้เขาเห็นว่าเขาจะมีโอกาสทางเศรษฐกิจในเรื่องของงานข่าวการว่าจ้างเป็นยังไงเราต้องเน้นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างจริงจังด้วย
2: ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต้องดำเนินการควบคู่กันทางด้านความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาการจ้างงานและโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับมาเลเซียซึ่งวันที่6กันยายนนี้มีกำหนดการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียเพื่อติดตามความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันผลิตนาควันแสนสุขรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเปิดเผยประเทศไทยยังคงพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลแนะประชาชนหากมีอาการป่วยควรพักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์และนายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคมปีนี้พบผู้ป่วยโรคโควิด-19 สะสม 99,691 รายเสียชีวิต15รายคิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.02 โดยสายพันธุ์โควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดในปัจจุบันคือโอมิครอนสายพันธุ์ NB.1.8.1 ที่พบต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วทำให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีการคล้ายไข้หวัดทั่วไปทั้งนี้ยังไม่พบหลักฐานว่าทำให้เกิดโรครุนแรงเพิ่มขึ้นโดยเป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลประชาชนจึงไม่จำเป็นต้องกังวลสำหรับอาการของโรคโควิด-19 ที่พบในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นอาการของระบบทางเดินหายใจเช่นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะปวดเมื่อยและอ่อนเพลียคล้ายกับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจทั่วไปหากมีอาการป่วยควรพักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กเล็กผู้มีโรคประจำตัวหรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนจำนวนมากหากจำเป็นต้องออกจากบ้านหรืออยู่ร่วมกับผู้อื่นควรสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหากอาการป่วยไม่ดีขึ้นภายใน 1-2 วันควรรีบไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการวินิจฉัยและรับการรักษาอย่างเหมาะสม
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชวนคนไทยเข้าร่วมโครงการ THAI Passport เปิดให้ใช้ AI ระดับโปรฟรียืนยันมีความปลอดภัยเนื่องจากข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนและใช้งาน AI ในโครงการจะถูกลบภายใน30วันนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวเชิญชวนคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ THAI Passportสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานได้โดยผู้ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนจะได้รับสิทธิ์ระดับโปรฟรีทันที30วันซึ่งโครงการนี้ได้รวบรวมผู้ให้บริการ AI ชั้นนำ14ราย30รูปแบบการใช้งานทั้งการค้นคว้าข้อมูลสร้างภาพวิดีโอและเพลงไว้ในที่เดียวเน้นกลุ่มผู้เริ่มต้นที่อยากใช้ AI แต่ใช้ไม่เป็นจะมีเซตคำสั่งหรือพร้อมให้ใช้ได้นอกจากนี้ยังมีคอร์สเรียนรู้เริ่มต้น96หลักสูตรและจะเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาโครงการ1ปีเพื่อเพิ่มทักษะจากผู้เริ่มต้นใช้งานจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญและได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบจาก Google Microsoft และหน่วยงานภาครัฐซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบพอร์ตโฟลิโอทางการศึกษาและการทำงานได้จริงพร้อมยืนยันว่าการยืนยันตัวตนผ่านไทย ID หรือแอปทางรัฐใช้เฉพาะขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสัญชาติไทยแต่เมื่อเข้าใช้งานสามารถใช้ได้ทันทีไม่ต้องยืนยันตัวตนซ้ำอีกโดยทุกข้อมูลที่คุยกับ AI ในโครงการจะไม่ส่งไปฝึกฝน AI และจะถูกล้างออกภายใน30วันจึงยืนยันว่าปลอดภัยแน่นอน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลต่อยอดพื้นที่รถไฟฟ้าให้เป็นสถานีสุขภาพรฟม.ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติเตรียมพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มถนนพระราม9เป็นศูนย์สุขภาพและคัดกรองมะเร็งเชิงรุกรองรับประชาชนได้ประมาณ 60,000 รายต่อปีพร้อมนำเทคโนโลยีเช่นเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลพร้อม AI และ CT สแกนมาให้บริการเป้าหมายคือทำให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจคัดกรองได้ง่ายขึ้นค้นหาความเสี่ยงตั้งแต่ระยะแรกและใช้พื้นที่ของรัฐให้เกิดประโยชน์ทั้งทางด้านการเดินทางและสุขภาพค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา มุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7:15 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีโดยมุ่งเป้าไปยังกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC หลังกองกำลังดังกล่าวพยายามโจมตีเรือขนส่งสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซและทหารอเมริกันที่ประจำการอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าสหรัฐจะดำเนินการโจมตีอิหร่านครั้งใหม่ที่มีความรุนแรงมากกว่าเดิมเพื่อตอบโต้ความล้มเหลวของอิหร่านจากการวางทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซและยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนซึ่งสามารถสกัดกั้นได้ทั้งหมดด้านพลจัตวาฮอสเซนโมฮิบบีโฆษกกองกำลัง IRGC เตือนว่าสหรัฐจะต้องเสียใจกับการเปิดฉากโจมตีอิหร่านรอบใหม่นี้ซึ่งจะถูกตอบโต้อย่างรุนแรง
1: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยเตือนสายการบินทุกแห่งบริษัทประกันภัยและพลเรือนทุกคนที่ใช้บริการท่าอากาศยานสำคัญของรัสเซียรวมถึงน่านฟ้าของรัสเซียเนื่องจากอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนจำนวนมากบินเหนือน่านฟ้าของรัสเซียอย่างไรก็ตามยูเครนไม่ได้มุ่งเป้าคุกคามการบินพลเรือนโดยตรงประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวเพิ่มเติมว่ายูเครนไม่ต้องการให้ชีวิตของผู้บริสุทธิ์ต้องสูญเสียและช่วงเวลาแห่งความปลอดภัยในน่านฟ้าของรัสเซียสิ้นสุดลงแล้วตราบเท่าที่สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยังคงดำเนินอยู่พร้อมย้ำว่ายูเครนจะถอนโดรนออกจากน่านฟ้ารัสเซียเมื่อได้รับคำร้องจากพันธมิตรเพื่อประโยชน์ทางการทูตการเจรจาและเป้าหมายที่กำหนด
0: นางคณีวิกนาราจาผู้ช่วยเลขาธิการสหประชาชาติและผู้อำนวยการระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันไม่สามารถพัฒนาได้เร็วพอที่จะป้องกันความเสียหายจากปริมาณน้ำที่เอ่อทะลักมาจากทะเลสาบธารน้ำแข็งได้พร้อมเน้นย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังเร่งให้ธารน้ำแข็งรอบเทือกเขาหิมาลัยละลายเร็วขึ้นและเพิ่มแรงกดดันต่อคันดินของทะเลสาบธารน้ำแข็งมากยิ่งขึ้นซึ่งคาดการณ์ว่าประชาชนหลายล้านคนกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราซูวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,050 รายและสูญหายประมาณ 4,000 ราย
1: นายแพทย์ไกรฮิเดอร์ฟานเดอเวียผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำดินแดนปาเลสไตน์เปิดเผยว่าการทดสอบตัวอย่างคุณภาพน้ำในฉนวนกาซาประมาณ 6,700 ตัวอย่างในช่วง8เดือนแรกของปีนี้พบการปนเปื้อนทางจุลชีววิทยาซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าจงส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยโรคท้องร่วงอย่างรุนแรงพุ่งขึ้นเป็น 48,000 คนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ3ของโลกตบชนะยูชิธนากะมืออันดับ19ของโลกจากญี่ปุ่น2-1เกม15-21 21-14 22-20 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับลู่กวางซูมืออันดับ30ของโลกเจ้าถิ่นส่วนหญิงเดี่ยวสุภนิดาเกตทองมืออันดับ30ของโลกตบชนะหวงหลิงชิงมืออันดับ36ของโลกจากมาเลเซีย2-0เกม21-14 21-14 ผ่านเข้ารอบ2ไปดวลกับชิวปินเชียนมืออันดับ18ของโลกจากไชนีสไทเปที่เอาชนะปปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกชาวไทย2-0เกม21-14 21-15 ตั้งคู่ผสมพกพลเทรรัสกุลกับซัซซีรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ14ของโลกแซงเอาชนะหยางโปซวนกับหูหลิงฟางคู่มืออันดับ12ของโลกจากไชนีสไทเป2-1เกม13-21 21-13 21-11 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเฝิงหยางเจ๋อกับหวงตงปิงคู่มืออันดับ1ของโลกจากจีนการแข่งขันกรีธาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแดกูประเทศเกาหลีใต้ล่าสุดในรายการวิ่ง400เมตรรุ่นอายุ90ปีชายจำนงคำเขตการในวัย90ปีวิ่งเข้าเส้นชัยด้วยเวลา1นาที 48.83 วินาทีคว้าอันดับ2มาครองส่วนแชมป์โลกตกเป็นของรัตนาเซเรนจากมองโกเลีย1นาที 40.46 วินาทีพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า เกณฑ์คัดเลือกนักกีฬาจักรยานหนูน้อยขาไถเป็นตัวแทนประเทศไทยลุยศึกจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบต์2027ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเบื้องต้นกำหนดจัดการแข่งขันในวันที่26มิถุนายนปีหน้าที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยจะคัดจากผลงานชิงแชมป์ประเทศไทยในปีนี้และสนามแรกในปี2570พร้อมเปิดโอกาสนักปั่นรุ่นจิ๋วอายุ 2-11 ปีร่วมสร้างประสบการณ์บนเวทีระดับเอเชียส่วนการแข่งขันสนามสุดท้ายวันที่6กันยายนที่สวนกีฬาขมวล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพสมาคมกีฬาจักรยานจะมอบถ้วยเกียรติยศให้แก่นักกีฬาทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันพร้อมใบเกียรติบัตรและช่อตุ๊กตาที่ระลึกเช่นเดียวกับสนามที่แล้วติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.th นายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยแสดงความยินดีกับ2นักเทนนิสหญิงไทยรัตนาธาราฤดีมืออันดับ76ของโลกและมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ94ของโลกที่สามารถผ่านเข้ารอบ2เทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยรอบ2รัตนาจะพบกับลินดานอสโความืออันดับ6ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลมวิมเบิลดันครั้งล่าสุดส่วนมนัญชยาจะพบกับเลล่าเฟอร์นันเดสมืออันดับ33ของโลกจากแคนาดาอดีตรองแชมป์รายการนี้เมื่อปี2021แข่งขันในวันนี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่5ถึง7กันยายน2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ วันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:45 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรและเวลา 20:28 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:31 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง36เซนติเมตรและเวลา 15:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง27เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 น
12: 1นาทีกับกปท.หน้าฝนหรือช่วงพายุเข้าแบบนี้นอกจากต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วการหาที่จอดรถก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะเพราะแรงลมและปริมาณน้ำฝนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันกับรถคู่ใจของเราได้จุดอันตรายที่ควรหลีกเลี่ยงมีดังนี้ใต้ต้นไม้เสี่ยงอันตรายพายุพัดกิ่งไม้กระแทกรถเกิดรอยบุบรอยขีดข่วนกระจกแตกหรืออาจเกิดต้นไม้หักโค่นทับรถจนเสียหายได้ป้ายโฆษณาป้ายบิลบอร์ดหากเกิดลมพัดแรงโครงสร้างหรือแผ่นป้ายอาจสั่นไหวหลุดร่วงหรือหักโค่นลงมารวมถึงเศษวัสดุเศษเหล็กหรือแผ่นป้ายที่ปลิวมากระแทกรถทำให้เกิดความเสียหายทั้งตัวถังและกระจกได้เต็นท์ร้านแผงลอยหากไม่มีตัวยึดแน่นหนาอาจถูกลมพัดปลิวมากระแทกรถได้โดยเฉพาะช่วงพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนกระจกแตกหรือความเสียหายต่อสีรถเสาไฟฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองและลมแรงอาจทำให้สายไฟชำรุดหรือขาดตกลงมาฟาดรถที่จอดอยู่เสี่ยงต่อไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าช็อตนอกจากนี้เสาไฟฟ้าที่เก่าหรือไม่แข็งแรงอาจล้มทับรถและเกิดไฟฟ้าเข้าสู่รถได้ไซต์ก่อสร้างด้วยความสูงของอาคารหรือเครนหากเกิดลมพัดแรงๆอาจทำให้วัสดุก่อสร้างร่วงหล่นลงมาโดนรถกำแพงเก่ารั้วเหล็กกำแพงที่แตกร้าวหรือรั้วเหล็กที่ไม่มั่นคงอาจพังถล่มลงมาเมื่อเจอลมแรงหรือฝนตกหนักทำให้รถเสียหายหรือบาดเจ็บได้ค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าอับปางอับปางหมายความว่าแตกหรือล่มจมลงใช้กับเรือเดินทะเลเช่นพายุโหมกระหน่ำจนเรืออับปางลงด้วยเหตุที่อับปางใช้กับเรือเมื่อเปรียบเทียบบ้านเมืองกับเรือจึงใช้คำว่าอับปางได้เช่นเราจะช่วยกันพยุงรัฐนาวาลำนี้ไม่ให้อับปางลงอีกทั้งยังใช้กับความเป็นไปในชีวิตก็ได้เช่นชีวิตสมรสของเขาต้องอับปางลงเพราะมือที่สามที่มาของคำว่าอับปางนั้นศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชทนเคยสันนิษฐานไว้ปรากฏในหนังสือบันทึกความรู้เรื่องต่างๆเล่ม4ว่าอับปางอาจมาจากภาษาจีนกวางตุ้งฮอปปางแปลว่าแตกทำลายทั้งหมดจมหมดไม่มีอะไรเหลือ
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนความหมายของโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองคือโรคที่เกิดกับระบบประสาทส่วนกลางได้แก่สมองใหญ่สมองน้อยก้านสมองและไขสันหลังซึ่งมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของหลอดเลือดสมองทำให้สมองสูญเสียหน้าที่หรือการทำงานชั่วคราวหรืออย่างถาวรโรคนี้คนไทยเรียกกันว่าโรคอัมพาตหรืออัมพฤกษ์อัมพาตมีอาการรุนแรงมากจนสูญเสียการทำงานของระบบประสาทกลางแบบสิ้นเชิงอัมพฤกษ์จะมีอาการน้อยกว่าและสูญเสียการทำงานเพียงบางส่วนที่เหลือยังใช้งานได้เล็กน้อยแต่ไม่สามารถเขียนหนังสือได้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จากแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์โฆษกกรมควบคุมโรคค่ะ
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน
17: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดิน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
18: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GI
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าประเทศไทยยังคงพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะระยะนี้ที่เปิดภาคเรียนแล้วและสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงทำให้มีผู้ป่วยมากขึ้นแต่ก็เป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลประกอบกับบนโซเชียลมีเดียมีการส่งต่อข้อมูลข่าวเก่าทำให้หลายคนตื่นตระหนกว่าโควิด-19 กำลังจะกลับมาระบาดรุนแรงอีกครั้งวันนี้รับฟังข้อเท็จจริงเรื่องนี้และคำแนะนำที่ถูกต้องเพื่อการใช้ชีวิตร่วมกับโควิด-19 ที่กลายเป็นโรคประจำถิ่นได้อย่างปลอดภัยจากแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคสัมภาษณ์โดยณรมนอุดมพรครับ
19: ค่ะอยากให้คุณหมอชี้แจงข้อที่จริงค่ะในเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 ปัจจุบันนะคะอย่างกรณีมีการแชร์ข่าวเก่าจนเกิดความตระหนกแล้วก็ประกอบกับช่วงนี้ค่ะประชาชนป่วยค่อนข้างมากโดยเฉพาะเด็กๆจริงๆแล้วสถิติการป่วยแล้วก็ปัจจุบันที่เราเห็นกันอยู่ว่าป่วยกันเยอะๆอย่างนี้ค่ะมันถึง
20: จุดที่ต้องการสถานการณ์ของโควิด-19 นะคะในบ้านเราในปี2569ถ้าเราดูข้อมูลตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงตอน31สิงหาคมนะคะเราก็พบว่าจริงๆจำนวนผู้ป่วยเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะตั้งแต่ประมาณสัปดาห์ที่18ก็คือประมาณแถวๆเดือนมิถุนายนนะคะที่เริ่มมีรายงานผู้ป่วยโควิด-19 มานะคะและขณะนี้อยู่ในช่วงขาขึ้นจำนวนเคสนี่คือกำลังเพิ่มขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าเกิดเราไปมองย้อนกลับในก่อนหน้านี้ในช่วง3ปีที่ผ่านมาที่เรามีการระบาดเป็นระยะของโควิด-19 ด้วยสายพันธุ์ที่แตกต่างกันตั้งแต่ปี2566 67 68เนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าจำนวนผู้ป่วยเนี่ยยังน้อยกว่า3ปีก่อนอย่างข้อมูลล่าสุดนะคะในปี2569ถ้าเรานับตั้งแต่1มกราคมขณะนี้เรามีผู้ป่วยสะสมแล้วเนี่ยประมาณ 99,000 กว่ารายช่วงประมาณ8เดือนที่ผ่านมานะคะสิ่งที่น่าสนใจคือถึงแม้ว่าจำนวนผู้ป่วยจะค่อยๆไต่ขึ้นแต่อัตราการป่วยแล้วเสียชีวิตอะค่ะอันเนี้ยไม่ได้สูงนะคะคือเท่าที่ผ่านมาในปีนี้เรามีผู้เสียชีวิตด้วยโควิด-19 15รายนะคะซึ่งถือเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.02 ซึ่งเมื่อเทียบกับปีที่แล้วในปี2568อัตราป่วยตายนะอันนี้เฉลี่ยทั้งปีเลยคือ 0.04 และเมื่อในตอนที่เราเริ่มมีตอนมีโควิดในปี2566ตอนนั้นเรามีโควิดน่าจะประมาณสัก 2-3 ปีแล้วตอนนั้นอัตราป่วยตายอยู่ที่ร้อยละ 0.14เพราะฉะนั้นมองดูเหมือนว่าขณะนี้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นก็จริงแต่ไม่ได้เพิ่มขึ้นในปริมาณที่มากเท่า 2-3 ปีก่อนความรุนแรงก็ลดลงเชื้อตาป่วยตายก็เหลือร้อยละ 0.02 ซึ่งส่วนใหญ่ของผู้ที่ป่วยและเสียชีวิตอะค่ะจะเป็นในผู้สูงอายุนะคะโดยเฉพาะที่อายุ60ปีขึ้นไปนะคะปีนี้ยังไม่ได้มีผู้ป่วยเด็กที่เสียชีวิตด้วยเรื่องของโควิดค่ะแต่ว่าต้องเรียนว่าอัตราป่วยและเสียชีวิตเนี่ยมากที่ผู้สูงอายุก็จริงนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าอัตราป่วยหมายถึงว่าติดเชื้อและป่วยนะคะจะสูงที่เด็กเล็กค่ะก็คือเด็กเล็กที่ต่ำกว่า4ปีลงมานะคะโดยเฉพาะเด็กที่ต่ำกว่า1ปีทีนี้ขณะนี้เป็นอัตราป่วยที่ค่อนข้างที่จะสูงนะคะ
19: อย่างที่ทางกรมควบคุมโรคแล้วก็กระทรวงพยายามจะย้ำว่าโควิดก็ตอนนี้กลายเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วอันนี้บางคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่านิยามการเป็นโรคประจำถิ่นมันคืออะไรคะ
20: โรคค่ะคือคำว่าโรคประจำถิ่นเนี่ยนะโรคประจำถิ่นคือหมายถึงว่าโรคที่มีการเกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่นั้นอยู่เป็นประจำอยู่แล้วคือมันยังมีอยู่มันอาจจะเจอเคสได้แต่ว่าไม่ได้มีความรุนแรงอะไรอาจจะเกิดการระบาดได้ในบางช่วงโดยเฉพาะถ้าในฤดูกาลที่เป็นหน้าฝนซึ่งโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจจะเพิ่มขึ้นอยู่แล้วอะค่ะ
19: ถ้าอย่างนี้ประชาชนทั่วไปควรปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วเนี่ยค่ะยังควรต้องตรวจ ATK ไหมคะเมื่อป่วย
20: แนะนำแบบนี้ค่ะคือถ้าสามารถตรวจ ATK ได้ก็ดีค่ะเพราะว่าเวลาเราตรวจ ATK อะค่ะถ้าเราเจอว่าเป็นเชื้ออะไรเราจะได้ดูแลตัวเองถูกเนาะถ้าสมมติถ้าเจอเชื้ออย่างเช่นเป็นไข้หวัดใหญ่อันนี้จะมียารักษาแน่นอนอาจจะต้องไปพบแพทย์เพื่อที่จะรับยาต้านไวรัสถ้าเจอว่าเป็นโควิด19อันนี้ถ้าเป็นเด็กคุณหมอก็จะให้ยาต้านไวรัสโควิดแน่นอนแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่คุณหมออาจจะดูนิดนึงว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่และพิจารณาเรื่องยาต้านไวรัสเพราะฉะนั้นเวลาเราไม่สบายอะค่ะในช่วงที่โดยเฉพาะที่มีการระบาดของไวรัสหลายๆตัวเนี่ยนะคะถามว่าการตรวจเพื่อได้ทราบเบื้องต้นว่าเชื้ออะไรจริงควรทำแต่ว่าถ้าเกิดว่าสมมติอาการเราน้อยๆอ่อนๆแล้วอาจจะพักอยู่บ้านได้ค่ะประมาณดูอาการสักแค่ 1-2 วันถ้า 1-2 วันเราเป็นหวัดเล็กน้อยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราดีขึ้นแล้วหายไปอันนี้ก็อาจจะไม่ต้องไปตรวจรักษาอะไรแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องเฝ้าระวังการแพร่เชื้อสู่คนรอบข้างเพราะว่าอาจจะมีเชื้ออยู่ในระบบทางเดินหายใจได้อีกประมาณ 5-7 วันก็คือว่าอาจจะต้องยังคงสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อที่จะลดการแพร่เชื้อสู่คนรอบข้างนะคะ
19: ค่ะคุณหมอคะอย่างในสถานที่ที่อาจจะเสี่ยงการระบาดเป็นกลุ่มก้อนอย่างเช่นสถานศึกษาหรือว่าในสถานดูแลผู้สูงอายุควรจะต้องมีมาตรการในการคัดกรองหรือว่าแนวทางปฏิบัติอะไรไหมคะ
20: ค่ะอันนี้สำคัญมากๆเลยอะค่ะก็คือมาตรการการคัดกรองคือจริงๆโรงเรียนเนี่ยเขามักจะมีการคัดกรองเด็กๆอยู่แล้วถ้าป่วยส่วนใหญ่ก็ให้กลับบ้านเนาะแต่ในศูนย์ดูแลผู้ป่วยหรือศูนย์ที่ดูแลผู้สูงอายุแบบนี้ค่ะบางทีอาจจะต้องมีการคัดกรองผู้เข้าเยี่ยมคัดกรองบุคลากรที่ทำงานในศูนย์นะคะเพราะว่าผู้ป่วยหรือผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในศูนย์ไม่ได้ไปไหนเพราะฉะนั้นเชื้อจะเข้ามาจากคนที่มาเยี่ยมหรือผู้ดูแลที่อาจจะกลับบ้านไปแล้วอาจจะมาแพร่เชื้อได้นะคะเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งนะคะการคัดกรองทั้งคนป่วยและผู้ดูแลสำคัญนะในเซตติ้งต่างๆในศูนย์ดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุต่างๆนะคะในโรงเรียนก็เช่นกันนอกจากคัดกรองนักเรียนแล้วจริงๆคุณครูก็ต้องคัดกรองนะถ้าเกิดมีคุณครูเกิดป่วยเลยก็ต้องคัดกรองเหมือนกันก็คือดูว่าเอ๊ะถ้าไม่สบายก็พักไปก่อนนะไปตรวจให้เรียบร้อยว่าตกลงเป็นเชื้ออะไรรับยารักษาให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยมาทำงานก็ได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยนอกเหนือจากการคัดกรองแล้วก็จะเป็นเรื่องของการรักษามาตรการนะคะซึ่งมาตรการในเรื่องของการรักษาสุขอนามัยที่กรมควบคุมโรคพยายามที่จะแนะนำก็คือเอาตัวย่อๆก็คือ DMH นะคะตัว D-Dog นี่คือมาจากคำว่า Distance ก็คือการรักษาระยะห่างประมาณ1เมตรที่ห่างจากคนที่ดูเหมือนจะป่วยระบบทางเดินหายใจมีไอจามนะคะตัว M ตรงกลางนะคะอันนี้คือ Mask ก็คือใส่หน้ากากอนามัยหรือจะเป็นหน้ากากผ้าก็ได้ค่ะในกรณีซึ่งเรามีการเจ็บป่วยไม่สบายเนาะหรือเราอาจจะต้องเข้าไปยังพื้นที่ที่มีการแออัดอากาศเวนติเลตอากาศระบายไม่ดีแบบนี้ค่ะเราก็จะใส่แมสนะคะสุดท้ายตัว H นะคะก็คือ Hygiene ก็คือการ Hand Washing นี่ก็คือการล้างมือบ่อยๆเพราะฉะนั้นมาตรการ DMH อย่างเงี้ยค่ะจะต้องกลับมาในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อยๆการอยู่ห่างๆจากผู้ที่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจรวมถึงถ้าตัวเราเองป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจอะค่ะต้องพยายามที่จะแยกตัวนะคะไม่ไปทำงานไม่ไปเข้าสู่สังคมแต่จะเน้นย้ำว่าการแยกตัวอยู่ที่บ้านนะคะเราก็ต้องแยกตัวจากคนในบ้านด้วยนะคะเพราะตอนนี้เราเจอเด็กเล็กๆอะค่ะต่ำกว่า1ปีเนี่ยป่วยเป็นโควิดเยอะเลยซึ่งบางทีเขาจะติดมาจากคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่เขาที่ไปโรงเรียนหรือแม่ไปทำงานอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีอาการอ่อนๆอาการไม่เยอะเหมือนไข้หวัดธรรมดานะคะแล้วบางทีไม่ได้ป้องกันก็มาแพร่เชื้อสู่ลูกน้อยอะค่ะที่อายุอาจจะประมาณแค่ 4-5 เดือนแล้วก็พอป่วยไม่สบายปุ๊บนะคะคุณหมอก็พามาตรวจคุณหมอแพทย์ก็ตรวจแล้วเจอว่าเป็นโควิดตอนนี้ค่ะเราเจอติดหวัดอยู่เยอะเลยก็ยังโชคดีที่เรามียาที่ให้ได้อยู่นะคะคือฟาวิพิราเวียเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่อะค่ะก็จะไม่อาการรุนแรงอะไรแต่ว่าเริ่มป่วยเยอะก็เลยเป็นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญนะคะ
19: ค่ะคุณหมอคะในส่วนของผู้สูงวัยที่เป็นกลุ่มที่พอติดแล้วอ่ะก็มีอาการรุนแรงอ่ะนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงพอมันกลายเป็นโรคประจำถิ่นก็ไม่ได้ต่างอะไรจากไข้หวัดใหญ่ทีนี้กลุ่มนี้ยังจะต้องมีการรับวัคซีนกระตุ้นทุกปีมั้ยคะ
20: คืออย่างนี้ค่ะคือจริงๆตอนนี้เนี่ยวัคซีนที่เราแนะนำให้กระตุ้นทุกปีนะคะก็คือในเรื่องของตัวไข้หวัดใหญ่นะคะแล้วก็เป็นผู้ที่รับวัคซีนฟรีด้วยคือรัฐจัดหาวัคซีนให้ฟรีนะคะแล้วก็ไข้หวัดใหญ่ก็เป็นวัคซีนที่ใช้มานานแล้วทุกคนก็จะมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยนะคะแล้วก็ช่วยปกป้องการป่วยหนักการเสียชีวิตได้ในส่วนของโควิด19นะคะต้องบอกว่าปัจจุบันการผลิตวัคซีนลดลงอย่างมากแล้วก็ตอนนี้ตัววัคซีนโควิดเองเป็นวัคซีนทางเลือก ก็คือว่าไม่ได้มีการบังคับอันนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจคือหมายถึงว่าเราอาจจะต้องประเมินความเสี่ยงว่าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะไปรับเชื้อไหมซึ่งคำแนะนำเนี่ยตรงกันทั่วโลกเลยนะคะว่าในกลุ่มที่เราจะแนะนำในเรื่องของวัคซีนโควิดอันนี้หมายถึงในกลุ่มซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวซึ่งเสี่ยงต่อการที่ว่าถ้าเกิดเขาไปรับเชื้อแล้วอาการจะรุนแรงแต่ไม่ก็ตามการจะนำวัคซีนโควิดเป็นไปตามความสมัครใจนะคะและต้องอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ผู้ดูแลเช่นถ้าจะรับวัคซีน

0: ทางสมองเหล่านี้เป็นต้นนะคะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังหมดไม่เฉพาะโควิดนะคะแล้วก็ในการเฝ้าระวังนะคะก็คือต้องปกป้องตัวเองในกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ควรจะพยายามหลีกเลี่ยงจากการเข้าไปยังสถานที่แออัดนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ผู้ป่วยที่ป่วยด้วยเรื่องของระบบทางเดินหายใจแล้วก็รักษาในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อยๆอันนี้นะคะสำคัญมากๆนะคะและเมื่อป่วยนะคะก็ต้องรีบไปพบแพทย์และการรับฟังข่าวสารนะคะก็อยากจะให้รับฟังข่าวสารจากของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นะคะในการที่จะให้ข้อมูลค่ะ
1: ได้ค่ะชัดเจนมากค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะวุฒิสภาให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทรับมือวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดขณะที่ยังมีความกังวลเรื่องภาระหนี้และความคุ้มค่าในการกระจายประโยชน์สู่ประชาชนติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาที่ประชุมวุฒิสภามีมติ135เสียงต่อ11เสียงเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569วงเงิน400,000,000 บาทถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการเดินหน้ามาตรการที่รัฐบาลวางไว้เพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและผลกระทบต่อเศรษฐกิจนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำในที่ประชุมวุฒิสภาว่าการกู้เงินครั้งนี้มีความจำเป็นเร่งด่วนหลังงบประมาณปี2569และมาตรการทางการคลังตามปกติไม่เพียงพอและไม่ทันต่อขนาดของวิกฤตรัฐบาลจำเป็นต้องมีเงินสำหรับช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบควบคู่กับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานและเร่งเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานทางเลือกโดยยืนยันว่าการกู้ยังอยู่ภายใต้กรอบการบริหารหนี้สาธารณะและการใช้เงินจะต้องผ่านการกันกรองกำหนดโครงการอย่างชัดเจนและไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน
5: วิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้เป็นวิกฤตซ้อนกันหลายระลอกที่ต้องรับมืออย่างเร่งด่วนและเป็นประการสำคัญในการรับมือวิกฤตระลอกถัดไปจึงมีความจำเป็นต้องตราพระราชกำหนดอันเนื่องจากความจำเป็นรีบด่วนเพื่อความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศภายใต้กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเครื่องมือทางการคลังที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถรองรับความจำเป็นดังกล่าวได้อย่างเพียงพอและทันท่วงทีเนื่องจากแหล่งเงินงบประมาณที่สามารถนำมาใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าวมีข้อจำกัดหากจะใช้กระบวนการจัดทำงบประมาณปกติไม่สามารถดำเนินการได้ทันต่อสถานการณ์ที่มีความเร่งด่วนสูงและมีความไม่แน่นอนสูง
4: สมาชิกวุฒิสภาฝ่ายที่เห็นด้วยเช่นนายอลงกฎวรกีมองว่ารัฐบาลอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจและรับมือกับปัญหาหลายด้านเมื่อสถานการณ์บีบให้ต้องตัดสินใจก็ควรเดินหน้าทำในสิ่งที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนขณะที่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเช่นนางสาวนันทนานันทวโรภาสมองว่าการนำเงินกู้200,000,000 บาทไปสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงที่เศรษฐกิจอยู่ในภาวะวิกฤตอาจไม่ใช่การใช้เงินที่ฉลาดที่สุดพร้อมตั้งคำถามถึงการกระจายผลประโยชน์ว่าเงินก้อนนี้จะตกถึงประชาชนส่วนใหญ่อย่างแท้จริงหรือจะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีศักยภาพในการลงทุนมากกว่ากัน
6: รัฐบาลจำเป็นต้องใช้งบกลางที่มีอยู่เพื่อแก้ปัญหาภัยพิบัติหรือภัยบางอย่างที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าคำถามที่น่าสนใจก็คือว่ารัฐบาลควรจะกู้หรือไม่กู้สังคมไทยตอนนี้ถ้ากู้ครับก็โดนไม่กู้ครับก็โดนตำหนิครับว่ารัฐบาลทำอะไรอยู่ครับ
7: ค่าติดตั้งราคาแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านต้องใช้เงินประมาณ 150,000-300,000 บาทรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่าคนที่มีเงินในบัญชีเกิน1,000,000 บาทมีอยู่เพียง 2% การที่รัฐบาลจะเอาเงินกู้ 200,000,000 บาทไปใช้รองรับการติดตั้งโซลาร์ลูฟท็อปมีวาระซ่อนเร้นในการบริหารจัดการงบประมาณต้องจับตาดูกันให้ดีว่าเงินกู้ก้อนนี้จะหล่นไปใส่กระเป๋าใคร
4: หลังจากเสียงข้างมากของวุฒิสภาให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดดังกล่าวคำถามสำคัญที่ตามมาคือประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างไรจากการกู้ครั้งนี้เพราะเงิน400,000,000,000 บาทคือภาระหนี้ที่ประเทศต้องชำระคืนพร้อมดอก

0: เบี้ยการใช้จ่ายจึงต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งการบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานการเสริมความมั่นคงทางพลังงานและการสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเพื่อพิสูจน์ว่าเงินกู้ก้อนนี้สามารถขับเคลื่อนประเทศผ่านวิกฤตได้จริงและจะไม่กลายเป็นเพียงภาระหนี้ที่ประชาชนต้องร่วมกันรับผิดชอบโดยไม่มีผลลัพธ์ที่คุ้มค่าในระยะยาวชวิสาประทุมมารายงาน
1: ในยุคที่ความรักสามารถเกิดขึ้นได้ผ่านหน้าจอการค้นหาคนรู้ใจผ่านโลกออนไลน์กลายเป็นเรื่องปกติขณะที่ช่องทางนี้ยังเป็นพื้นที่ให้มิจฉาชีพใช้ความรักบังหน้าหลอกให้ลงทุนจนต้องเสียใจและยังสูญเสียเงินในบัญชีจนหมดตัวติดตามเรื่องนี้ได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นครับ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
3: ปัจจุบันการพบรักผ่านโลกออนไลน์เป็นหนึ่งในทางเลือกของคนทั่วไปที่จะมีโอกาสพบคนรู้ใจหรือรักแท้แต่ในอีกมุมหนึ่งช่องทางนี้ได้กลายเป็นพื้นที่ของมิจฉาชีพใช้กลโกงหลอกให้รักและลงทุนหรือไฮบริดสแกมเพื่อให้ได้เงินในบัญชีหลายคนต้องกลายเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวต้องสูญเสียทรัพย์สินและเงินจนหมดบัญชีไปกับความรักที่ไม่มีอยู่จริงพันตำรวจโทภากฤตกิตยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเล่าถึงขั้นตอนและกลโกงของมิจฉาชีพที่จะใช้ความรักเป็นสื่อบังหน้าต่างจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ใช้การขู่ให้กลัวและรีบโอนเงินโดยมิจฉาชีพจะคัดเลือกเหยื่อผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียหรือแอปหาคู่โดยมองหาคนที่มีโปรไฟล์ดูดีมีงานทำหรือมีร่องรอยของความเหงาและต้องการความสำเร็จเริ่มแรกจะสร้างความไว้ใจไม่รีบขอเงินเน้นคุยสร้างสัมพันธ์ส่งข้อความทักทายแสดงความห่วงใยจนเหยื่อรู้สึกว่าเจอคนที่ใช่ตามมาด้วยการวาดฝันสร้างอนาคตร่วมกันชักชวนให้ลงทุนเช่นส่งผลกำไรจากการเทรดคริปโตหรือหุ้นทองคำให้ดูสอนวิธีหาเงินผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่มิจฉาชีพสร้างขึ้นเองเมื่อเหยื่อสนใจช่วงแรกจะให้ทดลองลงทุนจำนวนน้อยและจ่ายเงินปันผลหรือกำไรกลับคืนให้จริงเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความหวังในการลงทุนเพิ่มเมื่อเริ่มโอนเงินจำนวนมากระบบจะแสดงยอดเงินลงทุนและกำไรสูงขึ้นบนหน้าเว็บไซต์หรือบัญชีทรัพย์ที่มิจฉาชีพเขียนระบบขึ้นเองแต่เงินที่โอนมาทั้งหมดถูกโอนออกไปตั้งแต่วันแรกแล้วเมื่อเหยื่อต้องการถอนเงินคืนมิจฉาชีพจะอ้างเงื่อนไขต่างๆเช่นต้องโอนภาษีเพิ่มหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเพื่อทำการถอนเหยื่อที่เกิดความรู้สึกเสียดายเงินก้อนแรกที่ค้างอยู่จึงยอมโอนเงินเพิ่มเรื่อยๆจนไม่เหลือเงินในบัญชีเช่นเดียวกับกรณีตัวอย่างของผู้เสียหายที่หลงเชื่อโอนเงินไป16ครั้งสูญเสียเงินไปนับล้านบาทและโอกาสที่จะได้เงินคืนมีน้อยมากเนื่องจากมีเครือข่ายบัญชีม้าและการฟอกเงินเข้ามาเมื่อเงินถูกโอนจะถูกนำไปแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลหรือถอนเงินสดออกจากระบบทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงการอายัด
4: คือการขุนหมูให้อ้วนแล้วก็เชือดแล้วก็จะเลี้ยงระยะยาวจะแตกต่างจากมิจฉาชีพในรูปแบบของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ต่างๆที่มักที่จะหลอกให้กลัวแล้วก็รีบโอนเงินให้ตรวจสอบนะครับแต่อันเนี้ยเราจะสังเกตนะครับว่าแนวทางการหลอกของตัวคนร้ายเนี่ยนะครับมักที่จะเลี้ยงก่อนนะครับจากยอดแรกนะครับช่วงแรกได้จริงพอเราเกิดปฏิกิริยาที่เราคิดว่าเราน่าจะมีความหวังในการที่จะลงเงินไปแล้วก็จะได้มาเราก็จะลงไปเรื่อยลงไปเรื่อยตัวเนี้ยก็คือสเต็กชั่นที่2พอเข้าสู่สเต็กชั่นที่3ครับเราเรียกว่ากับดักต้นทุนจมพอตัวเงินของเราเนี่ยมันอยู่ในระบบและเราเห็นเงินนั้นในเว็บไซต์ที่คนร้ายเขียนด้วยนะครับเว็บเนี่ยนะครับเป็นเว็บที่ตัวคนร้ายสร้างแล้วก็มันไม่ใช่ดอทได้รับการยืนยันเป็นโดเมนหรือเป็นที่จดโดเมนที่ต่างประเทศ
3: จุดสังเกตและพฤติกรรมต้องสงสัยสำหรับการใช้แอปหาคู่ต้องมีรูปโปรไฟล์ที่ดูดีล้วนผ่านการแต่งภาพให้สวยหลอกเกินจริงจะไม่ยอมเจอตัวง่ายๆอ้างว่าอยู่ต่างประเทศติดธุระด่วนหรือใช้การวิดีโอคอลเสมอมีบทสนทนาเร่งเร้าให้ลงทุนในแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือหรือดาวน์โหลดไฟล์มาติดตั้งเองหากใครกำลังที่พบรักผ่านออนไลน์แล้วพบข้อสงสัยดังที่กล่าวมานี้ขอให้ฉุกคิดเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพหลอกให้รักและลงทุนต้องช้ำใจและสูญเงินในบัญชีมาริชโยรายงาน
5: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลได้เดินหน้าปรับระบบราชการรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ AI ลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจะเป็นอย่างไรติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
6: เมื่อเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการทำงานและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจการปรับตัวให้ทันต่อยุคดิจิทัลจึงเป็นโจทย์สำคัญของทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดขั้นตอนและยกระดับการให้บริการให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงนายปกรณ์ นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลกำลังเร่งพัฒนาระบบราชการให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดขั้นตอนและยกระดับการให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจให้รวดเร็วสะดวกและโปร่งใสมากขึ้นโดยเฉพาะการลดภาระด้านเอกสารและการติดต่อกับหน่วยงานรัฐที่ไม่จำเป็นอย่างไรก็ตามการนำ AI มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่จะเป็นต้องพัฒนาฐานข้อมูลภาครัฐและปรับปรุงกฎหมายควบคู่กันเพื่อให้หน่วยงานสามารถเชื่อมโยงและใช้ข้อมูลร่วมกันลดการขอเอกสารซ้ำซ้อนและนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อออกแบบบริการที่ตอบโจทย์ประชาชนขณะเดียวกันการลดขั้นตอนและการติดต่อระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนยังช่วยลดการใช้ดุลยพินิจเพิ่มความโปร่งใสและลดช่องโหว่การทุจริตซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและลดต้นทุนให้กับภาคธุรกิจและการลงทุน
7: กฎหมายใหม่ปี69เราพ่วงไปถึงเรื่องการให้บริการจะต้องทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปตรวจสอบง่ายเปิดเผยได้และข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่เราสามารถใช้ปัญญาประดิษฐ์นำมาคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนแบบมุ่งเป้าได้ผมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในการผลักดันการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่อยู่ในความรับผิดชอบของพวกท่านให้มันทันสมัยกระบวนการทำงานที่สั้นลงเสร็จแล้วนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการให้บริการกับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และมันจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับการค้าการลงทุนของประเทศและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับพี่น้องเอกชนและประชาชน
6: ขณะที่นายตราวุฒิเหลืองสมบูรณ์ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะเวลจำกัดระบุว่า AI กำลังกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจโลกโดยไม่ได้จำกัดอยู่เพียงธุรกิจแต่กำลังถูกนำไปใช้ในหลายอุตสาหกรรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจขณะเดียวกันการเติบโตของ AI ยังทำให้เกิดเม็ดเงินลงทุนจำนวนมากสำหรับประเทศไทยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นทั้งโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจใหม่และความท้าทายที่ต้องเร่งปรับตัวโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อรองรับการลงทุนจากอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
8: ผมว่าเศรษฐกิจในช่วงสุดท้ายของปีน่าจะยังเห็นภาพการเติบโตที่ดีอยู่นะครับซึ่งส่วนหนึ่งที่เอามา drive ชัดเจนมากเลยก็คือเรื่องของตัว AI super cycle นะครับเพราะเราเริ่มเห็นแล้วว่าตัวโครงสร้างเศรษฐกิจ AI เนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆแล้วมันเข้ามาช่วย2 อย่างนะครับอย่างแรกก็คือช่วยขับเคลื่อนเม็ดเงินที่เข้ามาในภาคอุตสาหกรรม AI เนี่ยมหาศาลนะครับเริ่มแต่ผู้บริโภคที่ตอนนี้ก็ใช้ AI ปกติแล้วก็กลุ่มผู้ให้บริการที่ก็มีการลงทุนไปในซัพพลายเชนต่างๆเพราะนั้นเม็ดเงินเนี่ยเข้ามาในอินดัสทรีจริงๆนะครับอย่างที่2ก็คือเรื่องของ productivity ที่มันเพิ่มขึ้นมหาศาลจากการที่บริษัทหลายแห่งเอา AI ไปใช้ควบคู่กับการทำงานนะครับอาจจะไม่ใช่บริษัทเด็กโดยตรงแต่ว่าพอเอา AI ไปใช้เนี่ยก็เพิ่ม productivity แล้วก็ลดต้นทุนทางการดำเนินธุรกิจได้นะครับ
6: เมื่อเทคโนโลยีกำลังเข้ามาเปลี่ยนการทำงานของทั้งภาครัฐและเอกชนการปรับตัวจึงไม่ใช่เพียงการตามให้ทันแต่ต้องเปลี่ยนทางวิธีคิดและระบบที่รองรับหากภาครัฐลดข้อจำกัดภาคธุรกิจปรับตัวเพิ่มประสิทธิภาพและทุกภาคส่วนเดินหน้าไปพร้อมกันเทคโนโลยีจะไม่เพียงช่วยลดต้นทุนแต่ยังเปิดโอกาสใหม่ให้เศรษฐกิจไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพาประเทศก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัลปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
9: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอกตังทุกตังไสโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังนะเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันท่านทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตเนี่ยมากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไป ส่วนใครที่เผลอไปทำบาปอกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
5: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
5: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
1: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ท่านกำลังติดตามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนระบบ FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีร่วมกับสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูนเสนอรายการฮัลโหลเทศบาลค่ะ

0: ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Hello เทศบาลนะคะโดยสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูนวันนี้นะคะเป็นวันพุธที่2กันยายน2569ค่ะซึ่งออกอากาศนะคะทาง Facebook Live ของสวท.ลำพูน FM 95หรือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนค่ะซึ่งวันนี้นะคะดิฉันนางสาวปิยพรจากชัยวงศ์รับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะแล้วก็เราอยู่กับทางท่านรุ่งโรจน์สุนทรนะคะท่านท้องถิ่นจังหวัดลำพูนสวัสดีค่ะท่าน
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะท่านสุนันทาพุ่มมาลัยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลมะเขือแจ้สวัสดีค่ะท่าน
2: ค
0: ่ะซึ่งสืบเนื่องจากครั้งก่อนนะคะที่ทางสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูนนะคะได้มาออกรายการกับเรานะคะแล้วก็กล่าวถึงในส่วนของกิจกรรมนะคะเรื่องของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดลำพูนรวมถึงที่จังหวัดลำพูนเนี่ยได้เป็นแชมป์นะคะในส่วนของจังหวัดสะอาด3ปีซ้อนจากนั้นเนี่ยก็มีการบริหารจัดการนะคะในส่วนของขยะของจังหวัดลำพูนมาอย่างต่อเนื่องซึ่งในวันนี้เองเนี่ยในส่วนของต้นรายการเราจะมาพูดคุยกับทางท่านรุ่งโรจน์สุนทรนะคะท่านท้องถิ่นจังหวัดลำพูนถึงในส่วนของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแล้วก็กิจกรรมต่อเนื่องณปัจจุบันนะคะว่ามีการอัปเดตอย่างไรบ้างคะท่าน
1: ได้ครับก็สวัสดีนะครับพี่น้องชาวลำพูนนะครับแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านนะครับก็ก่อนอื่นแก้ข่าวก่อนนะลำพูนไม่ได้เป็นแชมป์3สมัยครับเป็น5สมัยนะครับ5สมัยแล้วก็เป็นต้นแบบอีก2สมัยนะครับรวมถึงปีนี้ด้วยนะครับปีนี้เราก็ได้เป็นต้นแบบแล้วก็คงเป็นต้นแบบตลอดไปแล้วครับเพราะว่าเราเป็นแชมป์มาตลอดแล้วก็การดำเนินการของเราเนี่ยก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตลอดทั้งชุมชนทั้งส่วนราชการทุกภาคส่วนนะครับวันส่วนกลางก็เห็นว่าเรามีความยั่งยืนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยให้เราเป็นต้นแบบคือพูดง่ายๆไม่ต้องแข่งกับใครละเพียงแต่ว่าแข่งกับตัวเองก็คือมาดูเรื่องตัวชี้วัดนะครับว่าการจัดการขยะต้นทางกลางทางปลายทางเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าผ่านตัวชี้วัดก็ถือว่าผ่านเลยนะครับตอนนี้เป็นระดับประเทศเนี่ยที่เป็นต้นแบบเนี่ยก็มีอยู่2จังหวัดเท่านั้นเองนะครับก็คือจังหวัดลำพูนกับสตูลนะครับที่เหลือก็ ยังจะต้องทำตามตัวชี้วัดในระดับทั่วไปนะครับที่จะต้องแข่งขันกันในระหว่างต่างจังหวัดกันต่อไปนะครับก็เรียนอย่างนี้ครับจริงๆผมเคยมาพูดเรื่องนี้นะครับเมื่อสัก2ปีแล้วนะครับที่สวท.เนี่ยนะก็ผมก็มาจากที่อื่นผมอยู่ลำพูนมา5ปีแล้วนะก็มาเห็นลำพูนเราเนี่ยทำเรื่องขยะกันอย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับท่านผู้นำท่านผู้ว่าทุกยุคทุกสมัยก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้นะครับผมมาก็ในขณะที่จังหวัดลำพูนเนี่ยก็ทำดีอยู่แล้วนะครับผมเพียงผู้มาสานต่อนะครับให้เกิดความยั่งยืนซึ่งก็เราก็เห็นว่าทั้งพี่น้องประชาชนทั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นส่วนราชการเนี่ยร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งมากแล้วก็เราเห็นภาพเลยว่าคือผมพอมาเริ่มทำเนี่ยเราก็บอกใช้สโลแกนบอกว่าเรื่องขยะเนี่ยเป็นเรื่องของทุกคนนะครับเพราะว่าถ้าเราเพียงแต่ทำโดยคนใดคนหนึ่งนะครับหรือคนภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งเนี่ยมันไม่สำเร็จแน่นอนเพราะต้องร่วมด้วยช่วยกันเพราะณปัจจุบันเนี่ยลำพูนเราก็ใช้เครือข่ายนะครับที่มาร่วมด้วยช่วยกันก็คือแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบให้ครอบคลุมทั้งทุกส่วนขององคาพยพในจังหวัดลำพูนอย่างเช่นอย่างส่วนราชการเนี่ยเราก็ให้ทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเป็นคนคอยติดตามซึ่งจะมีส่วนราชการอยู่ทั้งหมดทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคเนี่ยอยู่68หน่วยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรืออย่างส่วนท้องถิ่นอย่างเงี้ยก็ให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดรับผิดชอบเราก็มีองค์กรท้องถิ่นทั้งหมด58แห่งนะครับรวมทั้งในส่วนของโรงเรียนท้องถิ่นด้วยอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็วัดอย่างเงี้ยวัดเราก็ให้สำนักพุทธมาช่วยดูแลซึ่งวัดในลำพูนเรามีเยอะนะครับทั้ง400กว่าวัดรวมทั้งสำนักสงฆ์ต่างๆนะครับที่จะมาร่วมกันขับเคลื่อนในเรื่องนี้หรือสำนักงานอุตสาหกรรมก็ดูแลในเรื่องโรงงานอุตสาหกรรมเราอย่าลืมว่าโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยถึงแม้ว่าอยู่ใต้ภายใต้กำกับของกฎหมายอุตสาหกรรมนะครับก็ตามแต่ว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องของกฎหมายเฉพาะอยู่แล้วแต่ว่าคนที่เข้าไปอยู่ในโรงงานเนี่ยบางโรงงานเกือบเป็นหมื่นคนนะครับเพราะฉะนั้นทุกวันเนี่ย ขาจะต้องมีการกินนะครับมีการประกอบกิจกรรมที่สร้างขยะอยู่ในโรงงานเพราะฉะนั้นก็ต้องมาร่วมกันที่จะดูแลเรื่องขยะที่เกิดขึ้นด้วยนะครับซึ่งตอนนี้โรงงานที่มาร่วมกิจกรรมกับเราก็มีอยู่43โรงงานในปีนี้นะครับพอต่อมาก็เราก็มีในส่วนของสาธารณสุขนะครับสาธารณสุขก็มาช่วยดูแลเรื่องขยะติดเชื้อนะครับทั้งโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนคลินิกต่างๆเนี่ยก็ต้องมีการไปตรวจสอบว่าการกำจัดการจัดการขยะเหล่านี้ถูกวิธีหรือไม่นะครับมีภาคส่วนไหนก็มีในส่วนของปกครองนะครับปกครองก็มาช่วยดูก็คือตอนนั้นเรามองภาพว่าขยะที่ถูกแอบไปทิ้งตามในป่าตามข้างทางแบบนี้มันก็ต้องอาศัยตาสัปปะรดคอยดูเราก็จะมีฝ่ายปกครองทุกที่เนี่ยทุกตำบลเรามี51ตำบลเนี่ยก็มาช่วยติดตามถ้าเจอปุ๊บก็อาจจะจัดการเองถ้ามันไม่มากถ้ามากก็แจ้งอบต.มาช่วยกันจัดการอย่างเงี้ยเพราะเราจะมีเครือข่ายเหล่านี้ที่จะมาช่วยกันดูแลจนกระทั่งว่าทุกวันนี้เรารู้สึกว่าสบายหูสบายตาขึ้นมากนะครับในสำหรับในลำพูนเราที่เรื่องจัดการขยะนี่คือที่เป็นมาโดยตลอดแต่ยังไงก็ตามนะครับเราจัดการได้ดีนะครับเราก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่มีปัญหาเลยนะครับปัญหาเราก็มีอยู่อย่างก็คือทุกวันนี้ขยะในลำพูนเราเนี่ยนะครับเท่าที่ผมอยู่มา5ปีเนี่ย2ปีหลังเนี่ยจากเดิมที่เราเคยลดปริมาณขยะลงไปเนี่ยก็ปรากฏว่ามันไม่ลดละปีแรกปีย้อนไป2ปีมันเริ่มคงตัวคือไม่ลดไม่ได้แล้วมันเหมือนกับอิ่มตัวเหมือนคนลดความอ้วนอ่ะลดไม่ลงละนะครับพอปีถัดมาปุ๊บรู้สึกว่ามันค่อยๆขยับขึ้นละนะครับส่วนหนึ่งก็คือผมก็มองภาพว่าส่วนหนึ่งก็คือตอนนี้ในจังหวัดลำพูนเราส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับเรามีโคมแสนดวงเรามีวันลอยกระทงวันที่เปงแรงต่างเนี่ยซึ่งคนก็จะมาค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นพอคนมาเยอะเนี่ยกิจกรรมต่างๆมันก็สร้างขยะเยอะเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คืออาจจะเป็นภาพหนึ่งที่ทำให้ขยะเพิ่มหรืออีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราอาจจะมีกิจกรรมที่เหมือนกับทุกวันนี้ทุกคนก็อาจจะสั่งสินค้าออนไลน์แล้วน้ำข้าวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแทนที่จะทำกินเองซึ่งจานชามอาจจะมาล้างได้ไม่เป็นขยะอะไรพวกนี้อันนี้พอสั่งกินเองปุ๊บมันเกิดขยะแล้วเพราะพฤติกรรมการใช้ชีวิตอาจจะเปลี่ยนไปก็ทำให้เป็นส่วนหนึ่งของขยะที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสองปีย้อนหลังเนี่ยเรามีขยะเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มขึ้นปุ๊บเนี่ยท้องถิ่นเรานะครับเทศบาลอบต.ที่ต้องเก็บขยะเนี่ยก็ต้องมารับภาระนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ขยะที่เราเก็บนะครับที่จะต้องนำไปกำจัดเนี่ยเราเอาไปทิ้งที่อำเภอฮอดเชียงใหม่นะครับซึ่งเรามีสถานที่เดียวแหละที่เรียกว่าได้ถูกการรับรองว่ามีการกำจัดอย่างถูกวิธีตามกฎหมายเนี่ยนะครับเพราะต้องไปที่นู่นที่เดียวนะครับเมื่อไปตรงนู้นปุ๊บเนี่ยค่าใช้จ่ายนะครับที่จะต้องขนจากลำพูนไปเชียงใหม่ไปฮอดเนี่ยมันระยะทางมันมีระยะทางเพราะมันก็ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายในการจัดการขึ้นซึ่งผมดูสถิติปรากฏว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคือปี68นะเพราะปี69นี่ยังไม่ปิดเอาปี68 67ย้อนหลังเนี่ยนะครับทั้งลำพูนเราเนี่ยเราใช้เงินไปประมาณ90ล้านบาทนะทุกอบต.ที่เก็บเนี่ย90ล้านบาทซึ่งถ้ามองภาพเนี่ยมันค่อนข้างจะมหาศาลพอสมควรสำหรับจังหวัดเล็กๆนะฮะเพราะถ้าเราใช้เงิน90ล้านไปทำโครงสร้างพื้นฐานหรือไปพัฒนาลำพูนเนี่ยผมว่าทำได้เยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราจ่ายไป90ล้านเนี่ยมันก็แปลว่าเงินออกไปต่างจังหวัดให้กับผู้ประกอบการที่รับกำจัดขยะนะครับนี่ส่วนหนึ่งทีนี้พอเรามาแยกย่อยเป็นรายอบต.เนี่ยผมยกตัวอย่างเทศบาลเมืองเนี่ยนะครับเทศบาลเมืองเนี่ยเราจ่ายไปทั้งปีเนี่ย15ล้านนะครับ15ล้านเนี่ยก็ไม่น้อยนะครับเพราะว่ามัน15ล้านได้ทำอะไรเยอะแล้วกันแต่ว่าเราไปใช้เรื่องขยะอย่างเดียวหรืออย่างเทศบาลใกล้เคียงของเราเทศบาลบ้านกลางเนี่ยนะครับในพื้นที่ที่เรานั่งอยู่เทศบาลบ้านกลางเนี่ยก็ใช้ไปประมาณ7ล้านเมื่อเขือแจ้ทางผอ.ที่มากับผมเนี่ยก็ใช้ไปประมาณ7ล้านเหมือนกันต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะ ค่อนข้างจะน่าเสียดายเงินตรงนี้นะครับเพราะเลยในปีเนี้ยปี69เนี่ยแล้วต่อ70อีกเนี่ยเราก็วางแผนร่วมกันว่าเราจะลด1ลดปริมาณขยะเพื่อนำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายนะครับที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราลดลงมาได้เงินกลับมา1ล้านบาทเราก็นำ1ล้านบาทกลับไปพัฒนาพื้นที่ของลำพูนได้เพิ่มมากขึ้นเราคิดอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เลยมีกิจกรรมนะครับที่จะเพิ่มขึ้นเดี๋ยวจะพูดต่อไปแต่ว่าณตอนเนี้ยเราก็พยายามให้ทุกที่ได้เห็นตัวเองว่าเอ้ยท่านเริ่มการคัดแยกเราน้อยไปหรือเปล่าหรือว่าเพราะอะไรที่ขยะเรามันเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในปีนี้เราก็มีกิจกรรมหลายอย่างนะครับอันแรกที่เราทำมาแล้วนะครับเริ่มต้นที่เราวางแผนนะครับก็คือเราจากเดิมที่เราทำเรื่องถังขยะเปียกเนี่ยนะครับลดโลกร้อนซึ่งเราทำจริงเราทำเป็นจังหวัดแรกในประเทศไทยนะฮะตั้งแต่ปี5960มาแล้วนะครับเราก็มาทำเรื่องนี้มาต่อเนื่องนะครับเราทำทุกครัวเรือนเนี่ยอันนี้เราทำอยู่แล้วทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือว่ามันก็ยังมีข้อจากพี่น้องประชาชนบอกว่ามันเกิดกลิ่นเหม็นมีหนอนอะไรพวกเนี้ยมันดูไม่ค่อยน่าพิลมเท่าไหร่นะครับแต่เราก็พยายามว่าแนะนำถ้าท่านจัดการที่ครัวเรือนเนี่ยนั่นก็แปลว่าท้องถิ่นก็จะลดภาระในการที่จะเก็บขยะเพราะว่าขยะเปียกเนี่ยเป็นน้ำหนักของขยะที่เรียกว่า2ใน3ของขยะเลยนะถ้า1ถุงเนี่ย2ใน3คือน้ำหนักของขยะเปียกถ้าครัวเรือนจัดการเองได้ก็แปลว่าลดภาระค่าใช้จ่ายของท้องถิ่นลงมาเยอะทีเดียวนะครับอันนั้นเราทำเราก็ยังทำต่อเนื่องแต่ว่าสิ่งที่เรามาทำเสริมในปีนี้ก็คือเรื่องบ่อหมักไบโอแก๊สนะครับซึ่งโดยบังเอิญเนี่ยเราได้มีการพูดคุยกับทางบริษัทซีเนจี้ซึ่งจริงๆเนี่ยเขามาเปิดบริษัทที่ลำพูนเราเนี่ยนะครับอยู่หลายปีแล้วเพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยมีกิจกรรมร่วมกันว่าเขาทำเรื่องนี้นะครับบังเอิญวันหนึ่งเนี่ยเขาไปคุยที่สารกลางเรื่องเกี่ยวกับการลดก็เรียกว่าอะไรคาร์บอนนะครับการปล่อยก๊าซคาร์บอนเนี่ยนะครับแล้วก็มีเรื่องนี้ไปนำเสนอเราก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับก็เข้าไปดูที่บริษัทก็ปรากฏว่าจริงๆเนี่ยเขาทำมาก่อนแล้วเขาไปทำที่บ้านทุ่งยาวที่ตำบลศรีบัวบานนะครับโดยเอาเศษอาหารของชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นนะครับมารวมกันแล้วก็ทำเป็นบ่อหมักไบโอแก๊สขึ้นมาแล้วปรากฏว่าได้แก๊สขึ้นมาเนี่ยไปให้ชาวบ้านใช้ฟรีนะครับมาเป็นปีแล้วเราไม่รู้เรื่องนะครับเราก็ไปดูเป็นเรื่องที่ดีมากก็คือถ้าเศษอาหารนะครับเศษผักต่างๆที่เหลือจากการทำอาหารแล้วลงไปในบ่อแบบบ่อหมักไบโอแก๊สมันก็เกิดเป็นแก๊สขึ้นมาใช้ได้ซึ่งทุกท่านอาจจะมองว่าเรื่องแก๊สเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเก่าแล้วใครก็เห็นเพราะว่าเขาทำที่ฟาร์มหมูความไก่มาก่อนแล้วใช่ครับถูกครับเพียงแต่ว่าในของบริษัทตรงเนี้ยเขามีเรื่องระบบกรองเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยถ้าเราไม่กรองเนี่ยเมื่อแก๊สเกิดแก๊สขึ้นมาปุ๊บแล้วเรามาใช้หุงหาอาหารเลยเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันจะมีก๊าซชนิดหนึ่งที่เกิดให้ทำให้ตัวเตาแก๊สเป็นสนิมทำให้ผนังบ้านเป็นสนิมได้ซึ่งมันก็จะเกิดการทะลุการพังภายใน1ปีเลยแต่เมื่อบริษัทที่เข้ามาปุ๊บเนี่ยเขามีนวัตกรรมในเรื่องของการที่จะกรองแก๊สก่อนนะครับเพราะฉะนั้นการใช้เนี่ยไม่ต่างจากที่เราใช้แก๊สถังแก๊ส LPG เลยนะครับเป็นแบบนั้นเลยก็คือคุณภาพดีทุกอย่างแต่ราคาเนี่ยถูกกว่าแล้วก็ถ้ายิ่งเรามาทำด้วยเศษอาหารตรงนี้แล้วก็เท่ากับเราแทบไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะครับเราสามารถลดค่าใช้จ่ายเรื่องขยะได้สารกลางก็เลยไปพูดคุยกับเขาว่าขอท่านมาทำเป็นตัวอย่างให้ที่สารกลางสัก1อันได้ไหมนะครับซึ่งปรากฏว่าบริษัทก็ตกลงนะครับเขาก็มาทำให้เราก็เลยท่านผู้ว่าก็เลยเคยมาออกรายการที่สวทในครั้งหนึ่งแล้วก็พูดเรื่องนี้นะครับทุกวันนี้เราใช้มาประมาณ 5-6 เดือนแล้วนะครับเราใช้เดิมทีเนี่ยเราก็แยกขยะผมต้องท้าเลยนะว่าพี่น้องประชาชนหรือใครก็ตามเนี่ยท่านไปสารกลางนะครับท่านไปดูการคัดแยกขยะที่สารกลางผมมั่นใจว่าเราเป็นที่1ในประเทศแน่นอนไม่มีสารกลางจังหวัดไหนทําเหมือนลําพูนเรานะครับเราคัดแยกขยะทุกส่วนราชการเราจ่ายค่าขยะให้กับเทศบาลนะครับ แล้วขยะทุกประเภทเนี่ยเราจะแยกอย่างละเอียดแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยเราเอาขยะเศษอาหารเราก็ไปทิ้งในวงบ่อเหมือนกับที่พี่น้องประชาชนทำในเรื่องของถังขยะเปียกเนี่ยอันนี้เราทำแบบนั้นนะครับเหมือนกันแต่ว่าพอเราได้นวัตกรรมนี้ปุ๊บเราก็ต่อไปเราก็คุยกับคนทั้งสารกลางเลยว่าสารกลางนั้นเรามีคนประมาณทำงานปกติวันหนึ่งประมาณ400คนถ้าแต่ถ้าวันหนึ่งมีการประชุมอะไรเนี่ยเขาจะมีคนเยอะกว่านั้นนะครับอาจจะถึงเป็นพันก็ได้นะครับเพราะแน่นอนว่าขยะนะครับการกินเหลกการกินอาหารกลางวันเนี่ยเกิดขยะแน่นอนนะครับเราก็เลยเอาขอมาเขามาทำซึ่งก็เป็นไซส์ที่ไม่ใหญ่มากนะครับตรงนี้สามารถทิ้งขยะเปียกได้ประมาณวันละ60ถึง120กิโลกรัมนะครับก็ปรากฏว่าพอทำปุ๊บคำนวณแล้วมันเกิดเป็นแก๊สเราก็ต่อแก๊สเนี้ยให้กับแม่ค้านะครับที่ขายอาหารอยู่ที่ในโรงอาหารนะครับก็ในช่วง3เดือนแรกเราก็บอกว่าพี่ใช้ฟรีไปเลยนะครับลองดูว่ามันเสถียรมันใช้ได้ไหมก็ปรากฏว่าเราก็ติดตามทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยคุณพี่ที่ทำอาหารแกบอกว่าใช้ดีทำได้อาหารเหมือนกับใช้เตาแก๊สปกติเลยไฟแรงนะครับแล้วก็คือวันหนึ่งเนี่ยตอนนั้นก็คือต้องบอกว่าอาหารเศษอาหารที่ละกลางเราคำนวณตอนแรกว่าเราอาจจะมีถึง100กิโลแต่ว่าพอก็จริงปุ๊บเนี่ยเรามีแค่30-40กิโลเองต่อวันวันการเกิดแก๊สมันก็เลยยังไม่มากพอที่จะใช้ได้ทั้ง 4-5 ล้านในสารกลางมันใช้ได้แค่ล้านเดียวนะครับซึ่งคุณพี่ที่ทำอาหารเนี่ยแกก็ใช้แก๊สจากบ่อหมักเนี่ยได้ประมาณวันหนึ่งได้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับ2ชั่วโมงก็คือก็เรียกว่าช่วงปกติคนก็กินข้าวในช่วงพักเที่ยงแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เพียงพอที่จะใช้แกก็บอกแกแฮปปี้มากเพราะว่าแกลดค่าใช้จ่ายจากแก๊สที่ต้องซื้อ LPG เนี่ยนะครับมาใช้นะครับเราก็อยากให้แกใช้ไปพอครบ3เดือนแล้วบอกว่างั้นเรามาคุยกันเชิงธุรกิจละนะครับแต่เราก็ไม่ได้ว่าเชิงธุรกิจจ๋าก็คือว่าเอาเป็นว่ามาแบบสบายๆก็คือว่าต้องมีข้อแม้ว่าถ้ามีคนมาดูงานอะไรต่างๆเนี่ยพี่ต้องพรีเซนต์ให้เขาดูด้วยนะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยคิดแค่เดือนละ100บาทนะครับเดือนละ100บาทก็คือเป็นแค่เชิงสัญลักษณ์แค่นั้นเองว่าเออแก๊สเนี่ยเมื่อเราเอาเศษอาหารไปทิ้งในบ่อตรงนี้แล้วเนี่ยออกเป็นแก๊สก็สามารถใช้งานได้จริงนะครับลดปริมาณขยะสร้างมูลค่าได้ในเชิงสัญลักษณ์แค่นั้นเองนะครับทุกวันนี้ก็ใช้มาอย่างดีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเราเห็นว่าตรงนี้มันเวิร์กก็คือว่าหน่วยงานใหญ่ๆอย่างเช่นเนี่ยสารกลางหรือโรงเรียนหรือโรงพยาบาลหรือโรงแรมนะครับเหล่านี้ก็คือที่มันรับคนเยอะๆเนี่ยมันมีเศษอาหารเยอะเนี่ยถ้าได้มาใช้ตรงนี้เท่ากับว่ามันตัดขยะที่จะนำไปสู่ที่องค์กรท้องถิ่นจะต้องไปเก็บไงนะครับมันก็จะลดปริมาณขยะเรียกว่ามีนัยยะสำคัญเลยเพราะว่าโดยส่วนมากเนี่ยครัวเรือนที่เป็นบ้านพักอาศัยธรรมดาเนี่ยขยะไม่เยอะหรอกนะครับแต่มันจะไปเยอะอยู่ที่อาคารชุมนุมคนเหล่านี้นะครับมันก็จะสร้างให้เป็นภาระให้ท้องถิ่นเพราะว่าทุกถุงที่เราเก็บเนี่ยเราก็ขาดทุนทุกถุงอยู่แล้วนะครับแต่ขาดทุนกับครัวเรือนเนี่ยไม่ค่อยเป็นไรแต่ว่าพอไปขาดทุนกับสถานประกอบการอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นภาระทางการคลังของท้องถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีแนวคิดอย่างเงี้ยณตอนนี้ก็มีการขยายผลไปแล้วอย่างเช่นโรงแรมแกนบาร์เนี่ยก็มาทำละนะครับทำใหญ่กว่าสารกลางอีกนะครับเพราะว่าเขามีคนใช้มีเศษอาหารเยอะนะครับตอนนี้เขาก็แฮปปี้เพราะว่าเขาสามารถลดค่าใช้จ่ายของโรงแรมเขาได้จากการที่ต้องจ่ายค่าขยะมากเนี่ยตอนนี้ทุกอย่างลงนี้ปุ๊บแล้วก็แก๊สก็กลับไปสู่ครัวนะครับไปทำอาหารได้นะครับแล้วในปีงบประมาณ70เนี่ยก็มีอีกหลายส่วนที่จะต้องที่จะทำเรื่องนี้นะครับต่อเนื่องจากจังหวัดอย่างเช่นตอนนี้ที่กำลังทำสัญญาไปแล้วก็มีเทศบาลวังดินทำไมเป็นเทศบาลวังดินก็คือว่าเทศบาลวังดินเนี่ยเป็นสุขาภิบาลเก่าสุขาภิบาลเก่าเนี่ยมีตลาดอยู่นะครับเขามีตลาดมีที่มีตึกที่ให้เช่าอยู่ตรงนั้นเนี่ยมีคนเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็สร้างขยะเยอะแน่นอนนะครับก็ไปเริ่มทำที่หัวเมืองตรงนั้น นะครับแล้วในอนาคตตอนนี้ก็มีอีกหลายที่ที่กำลังจะทำเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยบริษัทพูดกลับไปที่ซีเนอร์จี้อีกนิดหนึ่งก่อนที่จะทำให้สารกลางเนี่ยเขาไปทำที่โรงเรียนมาก่อนแล้วซึ่งเป็นโรงเรียนธนรัตน์นะครับณตอนนั้นก็บอกว่าเขาไม่รู้จะติดต่อกับทางส่วนราชการยังไงเขาก็ไปทำเป็นต้นแบบที่โรงเรียนธนรัตน์ไว้นะครับซึ่งผมก็อยากนะครับอยากให้ทุกองค์กรของท้องถิ่นหรือว่าอย่างโรงพยาบาลหรือสถานที่ใหญ่ๆที่ผมกล่าวถึงเนี่ยถ้าเขาทำตรงนี้ได้เนี่ยก็นั่นก็แปลว่าขยะในเมืองลำพูนเนี่ยจะลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญเลยนะครับขณะเดียวกันมันก็ย้อนกลับไปสร้างมูลค่าก็คือเป็นแก๊สที่ใช้ทำให้ต้นทุนในการมาทำอาหารต้นทุนค่าใช้จ่ายมันลดลงนะครับมันก็คือเป็นแรงบวกเลยนะครับนี่คือสิ่งที่เรากำลังทำในปีที่ผ่านมาและก็จะทำต่อไปข้างหน้าทีนี้อีกอันหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างจะสำคัญนะครับทุกปีเนี่ยตอนนี้เราให้ทางอบจ.เนี่ยเป็นแม่งานใหญ่นะครับในการที่จะรวบรวมขยะอันตรายจากทุก อบต.ขยะอันตรายมีอะไรบ้างก็พวกหลอดไฟพวกแบตเตอรี่เหล่านี้นะครับพวกที่มันจำเป็นจะต้องใช้วิธีการเฉพาะในการกำจัดมันซึ่งในจังหวัดลำพูนเราไม่มีที่กำจัดเราต้องจ้างนู่นไปทางภาคกลางนะครับซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายในการขนในค่ากำจัดเขาคิดเป็นลายกิโลเนี้ยวันที่ผ่านมาเนี่ยเราก็รวบรวมทุกอปทในจังหวัดลำพูนเรามาแล้วก็จ้างบริษัทไปทีนี้ย้อนหลังไป 3-4 ปีมาแล้วเนี่ยทางอบจก็รับเป็นเจ้าภาพในการที่จะรวบรวมแล้วก็ออกค่าใช้จ่ายด้วยนะครับออกค่าใช้จ่ายด้วยปีหนึ่งประมาณ 4-5 แสนบาทเนี่ยนะครับรวบรวมขยะทั้งลำพูนแล้วก็เอาไปทิ้งที่ภาคกลางนะครับทางบริษัทมารับเลยนะครับวันปีหนึ่งเราจะรวมประมาณ 1-2 ครั้งแล้วแต่ว่าปริมาณมากน้อยนะครับปีนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็นัดรวมกันในปี69เนี่ยก็คือวันที่3กันยานี้นะครับแต่ทีนี้ต้องย้อนไปก่อนหน้านี้นิดหนึ่งผมมีโอกาสได้ไปร่วมงานของไทยเบฟนะครับเขาเนี่ยมาแจกผ้าห่มเชือกในช่วงฤดูหนาวเมื่อปีที่แล้วนะครับปีนี้ต้นปีนะครับต้นปีนู่นน่ะที่ทุ่งหัวช้างก็เขาก็บอกว่าผ้าห่มเขาเนี่ยเขาทำมาจากขวดพลาสติกขวดน้ำผมจำไม่แม่นประมาณ 3-6 ขวดประมาณเนี้ยตอนได้จะได้ผ้า1ผืนนะครับแล้วพอเราก็ได้ยินกันปุ๊บพอหลังจากเสร็จพิธีมอบผมก็ถามกับทางผู้บริหารเขาว่าเอ๊ะท่านนอกจากไอขวดพลาสติกแล้วเนี่ยอย่างอื่นอีกไหมมีสามารถไปขยะอย่างอื่นที่ไปสามารถทำให้เกิดมูลค่าอย่างนี้ไหมก็คุยกันไปมาก็ปรากฏเขาบอกว่า อะไรนะกล่องนมนะครับกล่องนมก็รับด้วยเขาบอกเงี้ยกล่องนมก็รับด้วยเราโอ้โหเราแบบรู้สึกว่ามันปิ๊งขึ้นมาเลยเพราะว่าอย่างนี้ครับผมเป็นคนที่หลายคนเรียกว่ามิสเตอร์ขยะไปแล้วเพราะว่าเราเห็นขยะอะไรที่มันรู้สึกว่ามันสามารถจะจัดการได้อย่างช่วยลดปริมาณขยะท้องถิ่นเนี่ยเราก็อยากจะทำหรือเห็นขยะที่มัน อยู่ตามริมทางแรงต่างเนี่ยเรารู้สึกไม่สบายตาอยากจะทำให้ลำพูนมันดีนะครับเพราะฉะนั้นพอเจอเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยผมลงไปดูไปเยี่ยมอบต.ไปเยี่ยมส่วนราชการต่างๆเนี่ยเราชอบที่จะไปยกถุงขยะถุงดำอะดูว่าเอ๊ะเขาคัดแยกกันดีไหมซึ่งจากประสบการณ์ที่เราตรวจขยะอยู่ประจำเนี่ยเรารู้เลยว่าถ้าถุงไหนมันหนักเนี่ยนั่นก็แสดงว่ามันไม่ได้ถูกแยกอย่างดีนะครับพอเราเจอปุ๊บอย่างเงี้ยปุ๊บเราก็แกะดูอันหนึ่งที่เราเจอในถุงดำเยอะค่อนข้างเยอะเลยก็คือกล่องนมนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยกล่องนมเราไม่ได้ถูกรีไซเคิลเป็นไรเลยนะครับอย่างมากที่เรานำเสนอมาก่อนก็คือเอามาทำโต๊ะเก้าอี้ซึ่งมันไม่ได้เกิดความยั่งยืนนะครับทุกวันนี้ก็เลยกลายเป็นขยะที่อยู่ในถุงขยะต้องทิ้งไปเมื่อเราทิ้งในถุงขยะปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมาถูกชั่งน้ำหนักนั่นก็แปลว่ามันก็กลายเป็นค่าใช้จ่ายที่ท้องถิ่นต้องจ่ายใช่ไหมครับแต่พอได้ยินไทเบฟพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ทิ้งไอเดียเลยว่าถ้าเราเอากล่องนมออกมาจากถุงดำนะครับหนึ่งก็คือลดน้ำหนักของขยะอบต.ลดภาระลง2เราไปขายได้นะครับก็ปรากฏว่า กิโลกรัมหนึ่งเนี่ย7บาททีเดียวนะครับซึ่งถ้าอย่างขวดน้ำพลาสติกที่เราขายอยู่ประจำอยู่แล้วเนี่ยมันยังราคาไม่ถึงนี่เลยประมาณ3บาท4บาทอะไรพวกเนี้ยแต่นี่มันได้7บาทเราก็ถามเขาว่าเอาไปทำอะไรได้บ้างไอ้กล่องนมเนี่ยเขาบอกว่ามันทำได้หลายอย่างเลยนะครับอย่างฝ้าเพดานอะไรพวกนี้เพราะว่ามันข้างในมันมีฟอยล์มีต้องไปแยกออกมาอีกนะครับแต่เขามีวิธีการทำอยู่แล้วนะครับของไทยเบฟเขามีเรื่องที่เขาทำเพื่อเรียกว่าเพื่อ CSR นะครับอยู่แล้วเนี่ยเราก็ปิ๊งไอเดียเลยเราก็มาคุยกันนะครับกับทางผอผมเนี่ยที่เขารับผิดชอบเนี่ยเขาก็ไปพูดคุยกับทางอบท.ว่าจะมาร่วมกับเราไหมจากศูนย์เด็กเอ่ยโรงเรียนเอ่ยนะครับผอ.กองสาธารณสุขทุกที่เนี่ยเราก็ไปคุยกันก็ปรากฏว่าทุกที่มีการตอบรับว่าอยากจะทำนะครับ mm-hmm. อยากจะทำก็เลยเราก็สำรวจนะครับว่าเราจะมีสักเท่าไหร่ก็สำรวจกันมานะครับปรากฏว่าณเมื่อวานเนี่ยนะครับน่าจะได้ถึงประมาณ2ตันครึ่งละนะครับ mm-hmm. ที่เรามีเพราะว่าจริงๆไม่ใช่เฉพาะกล่องนมนะครับกล่องน้ำผลไม้กล่องกะทิพวกนี้ใช้ได้หมดนะครับ mm-hmm. เพียงแต่ว่าถ้าพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่นะครับหรือทางคุณครูที่ฟังอยู่นะครับท่านตัดตรงมุมนิดนึงนะครับเพราะว่าแล้วก็ใช้น้ำนะครับใช้น้ำมาล้างนิดหน่อยภาษาเราก็ซวกนิดนึงนะเทออกแล้วก็คว่ำไว้ให้มันแห้งเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าที่เราทำอย่างนี้เพราะว่า

0: กสอบมาให้เราด้วยในคราวเดียวกันนะครับเราก็นัดทางบริษัทไทยเบฟซึ่งตอนแรกเนี่ยเอาเจ้าเขามีสำนักงานอยู่ที่เชียงใหม่หรือลำพูนเนี่ยนะครับแค่นั้นแต่ว่าพอเขาเห็นความมุ่งมั่นของลำพูนเราที่ทุกอบต.มาร่วมกันเนี่ยก็ปรากฏว่าเขาจะเอาผู้บริหารส่วนกลางมาร่วมแล้วในวันพรุ่งนี้เราจัดที่บ่วงน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะพูดรายละเอียดทีแต่ว่าตอนนี้อย่างนี้ก่อนว่าทุกที่ก็จะเอามานะครับเอามาปุ๊บเนี่ยเราก็ให้ท่านช่างมาเลยนะของท่าน10กิโล30กิโลอย่างท่านของพอมะเขือแจ้เนี่ยบอกว่า700กิโลแล้วท่านทำได้ดีมากเดี๋ยวจะให้ท่านเล่าว่าทำไงของเราเนี่ยมารวมกันปุ๊บเดี๋ยวก็ทำพิธีนะครับมีท่านผู้ว่าท่านมอบท่านรองผู้ว่านะครับแล้วก็ท่านนายกเหล่ากาชาดนะครับมาร่วมในการทำพิธีรับมอบในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับเมื่อทุกที่มาส่งแล้วปุ๊บเนี่ยท่านช่างมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวไทยเบฟจ่ายเงินปุ๊บเนี่ยทุกอย่างก็จะเข้าบัญชีท่านกลับไปเลยนะครับไปในนามโรงเรียนในนามกลุ่มแม่บ้านหรือในนามเทศบาลก็แล้วแต่นะครับจะไม่มีการหักค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นทุกอย่างจะย้อนกลับไปที่ของท่านนะครับอย่างน้อยๆถึงแม้ว่าอาจจะเป็นเงินไม่เยอะสมมติท่านมาสัก50กิโล50กิโลคูณ7บาทเท่าไหร่7 5 35 3 4 500ก็ตามเนี่ยแต่ว่าตรงเนี้ยท่านก็สามารถกลับไปดูแลศูนย์เด็กท่านไปทำสื่อให้น้องๆได้ศึกษาก็เป็นเรื่องที่ดีทั้งหมดนะครับแต่เรามุ่งเป้าสำคัญก็คือการลดปริมาณขยะในจังหวัดลำพูนลงให้ได้แล้วก็ถ้าสามารถลดแล้วไปสร้างมูลค่าได้นั่นคือสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้นะครับทีนี้เนี่ยวันนี้ก็ทางมะเขือแจ้มาด้วยผมถือว่าเป็นต้นแบบเลยนะครับตั้งแต่เราเริ่มที่จะทำเรื่องกล่องนมหรือการลดปริมาณขยะเนี่ยทางมะเขือแจ้เนี่ยทั้งท่านนายกทั้งท่านผอ.กองสาธารณสุขเนี่ยตอบรับเราเลยนะครับท่านขยับไปไกลมากนะครับเราถือว่าเป็นต้นแบบในเรื่องนี้เลยนะครับก็อยากจะให้ทางมะเขือแจ้เนี่ยได้ลองเล่าว่าท่านทำยังไงบ้างเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะหรือการที่จะรวบรวมกล่องนมเนี่ยใช้เครือข่ายอะไรยังไงมันถึงได้เยอะมากนะครับอยากให้ทางนี้ได้เล่านิดนึง
1: ค่ะเชิญค่ะเชิญทางท่านผอ.สุนันทาผู้มาลัยนะคะผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ได้กล่าวถึงการบริหารจัดการในส่วนของขยะที่เป็นกล่องนม UHT นะคะรวมถึงกล่องต่างๆที่เป็นกระดาษใช่ไหมคะท่านที่ต้องทำมาจากกระดาษเนาะในการที่จะมาบริหารจัดการแล้วก็สร้างรายได้ค่ะเหมือนกับเป็นการคัดแยกขยะจากต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะสู่ปลายทางค่ะเชิญค่ะเชิญท่านได้กล่าวถึงค่ะ
2: กราบเรียนทั้งท่านท้องถิ่นจังหวัดลำพูนนะคะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องนะคะที่รับฟังทางสื่อตรงนี้นะคะก็คือต้องขออนุญาตนะคะในส่วนของกิจกรรมตรงนี้ค่ะเราปฏิบัติตามนโยบายของทางท่านนายกนะคะท่านนายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้คือทางท่านนายกธนรักษ์วงศานะคะท่านก็มีนโยบายในส่วนของการจะปรับปรุงเรื่องของประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะแล้วก็การส่งเสริมการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางซึ่งตั้งแต่ต้นทางถ้าเราทำได้ตรงนี้จะเป็นการประหยัดงบประมาณแล้วก็เข้าถึงประชาชนและประชาชนมีส่วนร่วมในเรื่องการจัดการมันจะเป็นการดำเนินการอย่างยั่งยืนนะคะทางเทศบาลเราเองโดยกองสาธารณสุขนะคะก็เลยดำเนินการในส่วนของการส่งเสริมนะคะวันนี้ถือว่ามีโอกาสดีค่ะเพราะว่าทางท่านท้องถิ่นจังหวัดมีนโยบายที่ดีนะคะในการที่จะคัดแยกขยะตรงส่วนนี้แล้วทำให้กล่องนมซึ่งดูไร้ค่าปกติก็ถูกทิ้งไปในถุงดำไปเลยแล้วก็เป็นภาระของให้กับท้องถิ่นในการที่จะต้องจ่ายเงินค่ากำจัดขยะตรงนี้เพิ่มขึ้นแต่วันนี้เราเปลี่ยนจากของมูลค่าที่มันไม่มีเลยสำหรับวัสดุเหลือใช้ประเภทนี้ตอนนี้กลับกลายมาเป็นราคาสูงกว่ากระดาษสูงกว่าขวดพลาสติกบางจำพวก7บาทถือว่าเป็นเงินถ้าเกิดคนที่เขาเก็บขยะจริงๆเขาจะรู้เลยว่าถือว่าเป็นมูลค่าของค่าวัสดุเหลือใช้ที่มันมากนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเลยใช้กลไกจริงๆก็ต้องบอกว่ากิจกรรมของเทศบาลมะเขือแจ้ทุกกิจกรรมเนี่ยเราใช้หลักการของล้น9นะคะของรายการที่9ก็คือเรื่องของศาสตร์พระราชาในการเข้าใจเข้าถึงแล้วก็พัฒนาวันนี้เราได้รู้ในเรื่องบริบทต่างๆเพราะเราทํากิจกรรมในเรื่องของการสื่อสารประกอบขยะเราจะพบเลยว่าขยะของมะเขือแจ้เนี่ย เป็นขยะประเภทอินทรีย์เนี่ยไปเกือบครึ่งหนึ่งเหมือนที่ทางท่านท้องถิ่นจังหวัดได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่นะคะอันนี้ก็เป็นภาระที่ทำให้เวลาเราไปทิ้งขยะขึ้นมาเนี่ยปริมาณในการที่เราจะต้องไปจ่ายเงิน

0: ให้กับผู้ประกอบการเนี่ยถือว่าเยอะแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เราเจอในการสื่อสารประกอบขยะของเทศบาลมะเขือแจ้เนี่ยก็จะไปเจอเรื่องของขยะรีไซเคิลทั้งที่จริงๆเรามีกิจกรรมที่มีการต่อเนื่องกันมาไม่ว่าธนาคารขยะรีไซเคิลแล้วก็ยังไปพบกล่องนมนะคะอยู่ในการสื่อสารประกอบขยะว่าประชาชนก็ยังทิ้งมาอยู่เราก็เลยมีกิจกรรมที่ดำเนินการมาในเมื่อก่อนเนี่ยเราดำเนินการมาตั้งแต่ปี2567แต่ว่ากิจกรรมรูปแบบเราเนี่ยเป็นขยะบุญคือการรณรงค์ในภาคชุมชนนะคะแล้วก็ศูนย์เด็กเล็กแล้วก็ในส่วนของโรงเรียนนะคะนำเอาขยะประเภทกล่องนมกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้วเนี่ยค่ะกล่องบรรจุภัณฑ์พวกนี้เอามารวบรวมแล้วส่งให้กับมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากในกิจกรรมหลังคาสีเขียวนะคะแต่ว่าพอในปี68เราได้รับนโยบายดีๆนะคะแล้วก็กิจกรรมที่สามารถประสานไปยังผู้ประกอบการก็คือบริษัทไทยเบฟเนี่ยมารับซื้อนั่นก็คือการสร้างมูลค่าให้กับประชาชนนะคะในการที่เราจะได้รับจากเรื่องของการคัดแยกวัสดุเหลือใช้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปนะคะในการที่เราได้ทำกิจกรรมตัวนี้ตอนนี้เราเปลี่ยนกิจกรรมจากปี67มาเป็นอาโทษค่ะปี68มาถึงปี69เนี่ยตอนนี้เราเป็นกิจกรรมกล่องนมปันสุขนะคะก็คือรวบรวมขยะจากทุกภาคส่วนนะคะแล้วก็นำมาจำหน่ายกับบริษัทไทยเบฟทั้งท่านท้องถิ่นจังหวัดก็ได้เข้าไปที่ทางมะเขือแจ้และเห็นบอกว่าเป็นที่แรกของประเทศไทยนะคะในการร่วมกิจกรรมตรงนี้กับทางบริษัทไทยเบฟแล้วขายไปในรอบแรกเนี่ยประมาณ350กิโลนะคะก็ได้เงินกลับเข้ามาในกองทุนที่จะพัฒนาโดยกลุ่มของอทร.เองอทร.ก็คืออาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกอันนี้ก็ได้เงินเกือบร่วม 3,000 บาทนะคะเป็นทุนสำหรับในการพัฒนาถามว่าเอาไปทำอะไรเงินตรงนี้เงินตรงนี้เขาจะเอาเข้าไปในเรื่องของการจัดสวัสดิการให้กับผู้ยากไร้หรือผู้ป่วยติดเตียงนะคะในส่วนที่เป็นการช่วยในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเช่นผ้าองค์ผ้าอ้อมหรือว่าของใช้นะคะอุปโภคบริโภคนะคะแล้วรอบนี้ก็ในภาคของชุมชนเนี่ยก็ได้ตื่นตัวนะคะแล้วก็ตระหนักในเรื่องของความสำคัญตรงนี้ก็มีส่วนร่วมมากขึ้นโดยเฉพาะในเครือข่ายเมื่อปี68เนี่ยเรามีเครือข่ายในการจะทำกิจกรรมกล่องนมปันสุกเนี่ยค่ะประมาณสัก12เครือข่ายแต่พอมาปี69นะปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ขึ้นไปที่24เครือข่ายจำนวนอทร.ก็มากขึ้นนะคะเพราะว่าทุกบ้านก็มีการรณรงค์ไม่ว่าตั้งแต่เรื่องของผู้นำชุมชนผู้นำชุมชนนี้ก็ไปประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายแล้วก็บอกกล่าวเล่าสิบเล่าต่อกันไปเรื่อยๆว่ามีกิจกรรมกลุ่มนี้ก็ประชาชนเข้ามาร่วมบริจาคแล้วก็ตั้งรับไว้ที่ภาคของชุมชนส่วนหนึ่งแล้วก็มาที่กองสาธารณสุขส่วนหนึ่งแล้วตรงนี้ในส่วนของผู้ประกอบการเช่นง่ายๆอย่างคาเฟ่นะวันนี้กาแฟก็ต้องใช้วัตถุดิบในส่วนของกล่องนมด้วยนะคะเป็นนมเยลนมอะไรประมาณนี้ค่ะพอทางผู้ประกอบการหลายๆส่วนเนี่ยได้หลายร้านได้เห็นปุ๊บพอรับทราบการประชาสัมพันธ์จากทางเทศบาลกับภาคชุมชนด้วยก็เข้าร่วมโครงการกับเรามันทำให้เราขยายตัวมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กนักเรียนวันนี้เรามีอทร.ก็คืออทร.ตัวจิ๋วค่ะน่ารักนะคะจากโรงเรียนอนุบาลดลุนพัฒนาก็มือน้อยๆของเขาเนี่ยช่วยกันเก็บล้างพับแยกแล้วเอามาส่งโดยตอนนี้การสร้างวินัยตรงนี้ค่ะมันเริ่มจากจุดเล็กๆถ้าวันนี้เรามีการสร้างในกลุ่มของเด็กๆนะคะเราก็จะมองว่าอนาคตข้างหน้าความยั่งยืนมันจะมากขึ้นเพราะว่าเด็กๆวันนี้เขาต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้านะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าต้องขอบพระคุณทางท่านท้องถิ่นจังหวัดลำพูนนะคะที่ได้นำกิจกรรมดีๆมีโอกาสให้ทางเทศบาลโดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะตรงนี้เป็นจุดสำคัญค่ะขอบคุณค่ะ
1: แล้วถ้าเท่าที่ฟังทางท่านผอ.กองสาธารณสุขนะคะก็คือว่าอย่างในของเทศบาลมะเขือแจ้เนี่ยมันก็จะเป็นกิจกรรมที่ทางเราก็มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางผู้นำชุมชนอะไรต่างๆเนี่ยให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในครัวเรือนเนี่ยมีการคัดแยกในส่วนของกล่องนมล้างทำความสะอาดแล้วก็พับให้เรียบร้อยแล้วก็หมายถึงนำไปบริจาคให้กับจุดรับบริจาคขยะของเทศบาลนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะจะมีทั้งในภาคของชุมชนตั้งรับด้วยแล้วก็ส่วนของเทศบาลด้วยแล้วก็มีโรงเรียนนะคะที่เข้าร่วมอีกหลายโรงเรียนเช่นโรงเรียนมะเขือแจ้โรงเรียนสันป่าเหียงนะคะอันนี้ก็จะเข้าร่วมกิจกรรมโดยเฉพาะศูนย์เด็กเล็กเราก็จะมีจุดที่เรารับบริจาคตรงนั้นเพราะฉะนั้นความ ความยั่งยืนในการกระจายเนี่ยมันก็คือให้เขามีโอกาสได้สามารถมีส่วนร่วมกับเราให้ได้มากที่สุด
1: อ๋อค่ะงั้นขออนุญาตถามกลับมาที่ทางท่านท้องถิ่นจังหวัดหลังจากนั้นก็คือมีการดำเนินการของทางมะเขือแจ้นะคะแล้วก็มีเทศบาลอื่นๆแล้วอย่างนี้นี่คือทั้งจังหวัดลำพูนท้องถิ่นทั้งหมดอปท.นี่มีการดำเนินการเรื่องคัดแยกในส่วนของกล่องนมกล่อง UHT อย่างเงี้ยครบทุกที่หรือยังคะหรือว่ายังมีแบบเป็นแค่ต้นแบบแค่ส่วนหนึ่งแล้วก็ยังกระจายต่อไปค่ะ
2: ก่อนที่จะตอบคำถามตรงนี้ก็ย้อนมาทางมะเขือแจ้นิดหนึ่งก็คือเราจะเห็นภาพนะครับเราไม่ใช่ได้เฉพาะเรื่องหนึ่งก็คือการลดขยะหรือการสร้างมูลค่านะครับเรากำลังสร้างอนาคตด้วยนะครับเราจะเห็นว่าเด็กๆเนี่ยมาช่วยกันทำแล้วอีกส่วนหนึ่งที่ดูแล้วมันยิ่งใหญ่อย่างยิ่งนะก็คือว่าอันนี้ผมว่าเป็นโมเดลลำพูนเลยก็คือสิ่งที่เราเอารายได้จากตรงนี้ไปเป็นเขาเรียกว่ากองทุนน
1: ะครับ
2: กองทุนก็คือกลับไปดูแลพี่น้องที่ยากไร้อาจจะเบาบางอะไรต่างๆเนี่ยอ
1: ัน
2: เนี้ยผมว่าตอนนี้ในลำพูนเรามีกองทุนเหล่านี้อยู่ประมาณ 3-400 กองทุนนะเยอะมากแล้วก็ทุกที่เนี่ยก็ใช้รายได้จากการคัดแยกขยะตรงเนี้ยนะครับไปดูแลซึ่งผมว่าอันเนี้ยเป็นนวัตกรรมที่หรือว่าเป็นสิ่งที่จังหวัดอื่นจะไม่เหมือนเราคือปกติเนี่ยคนเอาของเหล่านี้จากการขายขวดขายกระรีไซเคิลเนี่ยก็จะเป็นบัญชีของตัวเองแต่ในลำพูนเราจะไม่ใช่ก็คือไปฝากเป็นกองกลางกองกลางปุ๊บกลับไปดูแลคนที่ยากไร้อันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากนะครับอันนี้นอกเมื่อกี้ย้อนกลับมาที่คำถามก็
1: ค
2: ือถามว่าเราทุกอปท.หรือยังตอนนี้ต้องตอบว่ายังเพราะว่าแต่จากยอดที่เราเช็คล่าสุดเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ40กว่าแห่งละกว่าอปท.นะครับซึ่งตรงเนี้ยถามว่าบางที่อาจจะยังไม่ตื่นตัวหรือว่ายังเก็บได้น้อยอยู่พูดง่ายๆก็คือตอนเนี้ยที่เราเช็คล่าสุดเนี่ยบางที่ก็ได้แค่25กิโลบางที่ได้30กว่ากิโลอย่างเงี้ยหรือบางที่อาจจะยังได้น้อยอยู่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวจะเอามาร่วมซึ่งตอนนี้ยังไม่ใช่นำร่องแต่เราคุยกันแล้วเราทำเลยแล้วก็ทุกที่ยินดีเข้ามาทำเพียงแต่ว่าในรอบหน้าเนี่ยเราจะให้เกิดความยั่งยืนเราคุยทางไทยเว็บแล้วว่าขอให้ท่านรับก็เราตลอดไปแล้วเราจะช่วยกันทำเราจะดึงจากชุมชนเข้ามาด้วยเพราะทุกวันนี้เราหลักๆก็คือมาจากโรงเรียนหรือศูนย์เด็กเป็นหลักนะครับเพราะว่าเด็กกินนมแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือเราไม่ใช่รับเฉพาะกล่องนมกล่องน้ำผลไม้กล่องกะทิต่างๆที่อยู่ตามครัวเรือนเราเอาหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะดึงมาให้หมดนะครับอันนี้ก็บอกว่าไม่ใช่นำร่องแล้วแต่เราเดินหน้าเต็มกำลังแล้วครับ
1: ก็อยู่ที่ว่าแล้วแต่บริบทของพื้นที่ถ้าพื้นที่ไหนมีเยอะเราก็ส่งมาให้เยอะค
2: ่
1: ะบางพื้นที่ก็อาจจะอยู่ในช่วงของการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ก่อนเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยอาจจะไม่รู้ว่ากล่องนมเนี่ยนำไปขายได้เขาก็ทิ้งลงไปในขยะอย่างส่วนตัวเองที่บ้านเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ากล่องนมอะขายได้ก็จะทิ้งลงถังขยะไปแต่ว่าเราจะแยกอยู่แล้วว่าถ้าเป็นขยะเปียกเราก็จะทิ้งตามวิธีทางธรรมชาติที่เป็นอินทรีย์ต่างๆเนี่ยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นกล่องนมอะไรที่มันไม่มีน้ำเนี่ยเราก็จะแยกใส่ถุงดำอันนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะได้แยกไปอีกทีนึงอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะเอาไปบริจาคให้กับชุมชนเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยอยู่ในพื้นที่บ้านอยู่ของเทศบาลเมืองง่าตำบลเมืองง่าเราก็อาจจะส่งให้ทางเทศบาลเข้าไปอีกทีแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าถ้าเขาไม่ได้เอามาบริจาคนะจุดบริจาคนะคะแต่เขาใส่ในถุงดำที่เอาทิ้งแล้วก็จะมีรถขยะของเทศบาลมารับไปเงี้ยเทศบาลจะมีขออนุญาตคะจะมีการแกะดูข้างในไหมหรือว่าเราก็ส่งไปตามนั้นเลยเอาไปทิ้งตามนั้นเลยเงี้ยค่ะ
2: ผมว่าถ้าเป็นกล่องนมที่เราอยากจะให้เทศบาลเก็บไปพร้อมกับขยะเนี่ยน่าจะเป็นเอาขอไปถุงใสแล้วกันนะครับจะได้มองเห็นเพราะว่าถ้าเป็นถุงดำเนี่ยบางทีเนี่ยคนเก็บอาจจะไม่ใช่พนักงานเทศบาลเนาะจะเป็นผู้รับจ้างซึ่งเขาอาจจะไม่ได้พิถีพิถันในการดูเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่สะดวกที่จะเราเอาไปเองเนี่ยเราก็อาจจะเป็นถุงใสที่มองเห็นข้างในนะครับเดี๋ยวเราจะได้บอกทางเทศบาลว่าช่วยดูนิดหนึ่งว่าถ้าเป็นกล่องนมที่สามารถเอามาขายร่วมกับโครงการนี้ได้เนี่ยก็ให้แยกออกมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั
1: ้
2: นก็ฝากความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนว่าถ้าอยากจะบริจาคแต่ว่าไม่สะดวกที่จะมาเทศบาลหรือจุดรับอย
1: ่
2: างของมะเขือแจ้เนี่ยท่านก็ใส่ในถุงใสก็แล้วกันเป็นถุงพลาสติกใสท่านก็มัดมานะครับเดี๋ยวเทศบาลก็จะแยกออกจากขยะทั่วไปแล้วก็มาใช้ประโยชน์ครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นวิธีการที
2: ่จัดการ
1: อีกประมาณ3นาทีไหมคะ
2: ก็จะสัมพันธ์นิดนึงก็คือว่าวันที่3เนี่ยนะครับเราถือว่าเป็น พิธีการที่จริงเราไม่อยากเรียกเป็นพิธีการเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราทำอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการรับขยะอันตรายทุกปีจากอปท.แต่ว่าปีนี้เรามาเสริมกิจกรรมอย่างที่เรานำเรียนมาเบื้องต้นก็คือเรื่องกล่องนมนะครับที่เรารับจากทุกพี่น้องทุกประชาชนจากทุกโรงเรียนจากทุกเทศบาลอปท.เนี่ยเข้ามาเพื่อเป็นการลดขยะเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าจากขยะนะครับปีนี้ก็จัด2กิจกรรมก็คือ1รับขยะอันตราย2รับกล่องนมร่วมกับไทยเบฟน
1: ะ
2: ครับวันที่3กันยายนนะครับเวลาประมาณ9โมงไปต้นไปนะครับที่เทศบาลตำบลม่วงน้อยนะครับเพราะวันนั้นเนี่ยถ้าท่านอยากจะไปดูรวมทั้งสวทด้วยนะอยากจะไปไลฟ์สดก็ได้นะครับก็คือเราจะมีรถขยะของอปท.จากทั่วทุกอปท.เนี่ยจะขนขยะอันตรายมานะครับแล้วก็จะมีบริษัทที่เป็นผู้ประกอบการซึ่งอบจ.จ้างไว้เนี่ยเขาก็จะมารับขึ้นรถไปเลยชั่งน้ำหนักขึ้นรถชั่งน้ำหนักขึ้นรถไปนะครับแล้ววันเดียวกันเนี่ยอบจ.ก็จะมาร่วมกิจกรรมก็คือเอากล่องนมมาด้วยอาจจะใส่บิ๊กแบ็กมานะครับใส่กล่องลังมาอะไรพวกนี้คือเราบอกว่าเอ้ยมารถเดียวกันแต่ว่าเราไม่ได้ปนกันนะเราต้องแยกประเภทกันอย่างดีนะครับใส่บิ๊กแบ็กอะไรมาแล้วก็มาร่วมรับมอบนะครับให้กับไทยเบฟไปแต่เดี๋ยวไทยเบฟก็จะจ่ายเงินกลับมาที่อปท.แต่ละแห่งนะครับวันนั้นก็จะมีท่านรองผู้ว่าท่านโยธินประสงค์ความดีเป็นประธานนะครับมีท่านประธานแม่บ้านมหาไทยหรือท่านนายกหลอกชาตินะครับคุณนายท่านผู้ว่าเนี่ยมาร่วมกิจกรรมตรงนี้ด้วยแล้วก็จะมีท่านนายกจากหลายๆอปท.มาร่วมท่านผอ.กองสาธารณสุขมาร่วมกิจกรรมกันนะครับก็อยากให้มาลำพูนเราเนี่ยจะสร้างเรียกว่าอาจจะเป็นโมเดลให้กับจังหวัดอื่นด้วยเพราะว่าเราเป็นจังหวัดแรกนะครับมะเขือแจ้เป็นอปท.แรกที่ขายให้กับทางไทยเบฟแต่ว่าเราจะเป็นจังหวัดแรกที่จะขายให้กับไทยเบฟเรื่องกล่องนมนะครับวันนั้นก็อยากมาร่วมกิจกรรมกันที่สำคัญก็คือไม่ใช่ร่วมกิจกรรมอย่างเดียวแต่ว่าถือเป็นวันเริ่มต้นที่เราจะรวมกันทั้งลำพูนที่จะลดปริมาณขยะโดยหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องกล่องนมเนี่ยครับอยากให้ทุกท่านมาร่วมครับ
1: ค่ะก็เชิญร่วมกิจกรรมได้นะคะวันพรุ่งนี้นะคะ
2: วัน
1: พฤหัสบดีที่3กันยายนที่เทศบาลตำบลม่วงน้อยลานอเนกประสงค์นะคะก็มาร่วมกิจกรรมได้สำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะคะซึ่งวันนี้เองเนี่ยก็ได้ความรู้นะคะสำหรับภาคประชาชนที่ได้รับชมทางรายการด้วยเกี่ยวกับการคัดแยกขยะโดยเฉพาะขยะตัวใหม่ตัวเนี้ยก็คือกล่องนม UHT นะคะเหมือนเมื่อกี้ก็ได้ถามทางท่านท้องถิ่นจังหวัดแล้วว่าถ้าครัวเรือนไหนเนี่ยเราไม่ได้สะดวกในการที่จะแยกหมายถึงว่าใส่รวมไปในถุงดำเนี่ยก็ขอให้แยกไว้ในถุงใสนิดนึงเพื่อจะได้เห็นชัดแล้วก็ทางเทศบาลเนี่ยจะได้เห็นว่าเป็นถุงกล่องนมเราจะได้แยกเพื่อนำไปเป็นรายได้คืนกลับสู่ท้องถิ่นในการบริหารจัดการต่อนะคะค่ะซึ่งทางวันนี้นะคะทางรายการของเรานะคะ Hello เทศบาลโดยสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูนนะคะก็หมดเวลาในรายการแล้วก็ได้รับทราบในส่วนของข้อมูลการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดลำพูนนะคะก็ขอขอบพระคุณท่านรุ่งโรจน์สุนทรท้องถิ่นจังหวัดลำพูนขอขอบพระคุณนะคะและท่านผอ.สุนันทาพุ่มมาลัยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ขอบพระคุณนะคะค่ะก็เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในวันพุธหน้านะคะในเวลาเดิม 8:00 นถึง 9:00 นนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Facebook Live สวท.ลำพูน FM 95นะคะสำหรับวันนี้เราทั้ง3ขอบคุณนะคะขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลเดินหน้าแนวทาง3สมดุลแก้ปัญหาส่งออกโตแต่รายได้ไม่กระจายมุ่งผลักดันผู้ประกอบการ SME อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลก ผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
7: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
6: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
7: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
6: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี
3: ้รัฐบาลเดินหน้าแนวทาง3สมดุลแก้ปัญหาส่งออกโตแต่รายได้ไม่กระจายมุ่งผลักดันผู้ประกอบการ SME เกษตรกรและแรงงานรับประโยชน์จากการค้าอย่างทั่วถึง
8: เงื่องสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้ตัวเลขการส่งออกในเดือนกรกฎาคม2569จะขยายตัวถึง 121.6 แต่ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขณะที่ผู้ประกอบการ SMEมีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกเพียงร้อยละ14รัฐบาลจึงปรับเปลี่ยนนโยบายมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้คนไทยอย่างแท้จริงผ่านการขับเคลื่อน3สมดุลได้แก่สมดุลตลาดเร่งกระจายตลาดส่งออกลดการพึ่งพาการตลาดหลักและเปิดตลาดใหม่ในกลุ่มสินค้าอาหารสุขภาพและสินค้ามูลค่าสูงเพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจโลกสมดุลสินค้ามุ่งเพิ่มสัดส่วนมูลค่าเพิ่มในประเทศหรือ local content โดยยกระดับสินค้าเกษตรจากการขายวัตถุดิบไปสู่การแปรรูปและใช้วัตถุดิบรวมถึงแรงงานในประเทศมากขึ้นและสมดุลรายได้ทลายข้อจำกัดด้านเงินทุนมาตรฐานและเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ SME กว่า 22,000 รายพร้อมผลักดันเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของผู้ส่งออกรายใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: กระทรวงสาธารณสุขชี้แจงสถานการณ์โควิด -19 ยืนยันยังไม่น่าวิตกแม้ตัวเลขขยับตัวสูงขึ้นแต่สถิติป่วยตายลดลงเหลือเพียงร้อยละ 0.02 เน้นย้ำมาตรการ DMH และการคัดกรองในกลุ่มเสี่ยง
9: แพทย์หญิงจุไรวงสวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในโซเชียลมีเดียจนสร้างความวิตกกังวลแก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของประเทศไทยว่าปัจจุบันโควิด-19 ถือเป็นโรคประจำถิ่นที่ยังคงพบผู้ป่วยได้เป็นประจำในพื้นที่แต่อาการไม่ได้มีความรุนแรงและอาจเกิดการระบาดเป็นช่วงๆโดยเฉพาะในฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงที่โรคติดเชื้อระบาดทางเดินหายใจแพร่ระบาดได้ง่ายทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคมที่ผ่านมาพบตัวเลขผู้ป่วยสะสมประมาณ 99,000 รายโดยเริ่มเห็นแนวโน้มขยับสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นมาซึ่งอยู่ในช่วงขาขึ้นตามฤดูกาลแต่เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติการแพร่ระบาดในช่วง3ปีที่ผ่านมาระหว่างปี2566ถึง2568จำนวนผู้ป่วยรวมยังคงน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดที่สำคัญอัตราการป่วยแล้วเสียชีวิตมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยในปี2569มีผู้เสียชีวิตรวม15รายคิดเป็นอัตราป่วยตายเพียงร้อยละ 0.02 เท่านั้นนพศรแก้วคำรายงาน
3: จังหวัดลพบุรีร่วมกับคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจัดทำแผนปฏิบัติการปี2571ผ่านระบบ Thai Water Plan รวมถึงมาตรการรับมือฤดูฝน9มาตรการและสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดลพบุรีนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดลพบุรีพิจารณาแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2571โดยบูรณาการข้อมูลผ่านระบบ Thai Water Plan ของจังหวัดลพบุรีเพื่อยกระดับการบริหารจัดการน้ำให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่และกำชับการขับเคลื่อน9มาตรการรับมือฤดูฝนอย่างเคร่งครัดเน้นย้ำและมอบนโยบายให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับระบบการแจ้งเตือนภัยประชาชนที่ต้องรวดเร็วแม่นยำและเข้าถึงทุกพื้นที่เสี่ยงตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรกลและกำลังพลให้สามารถออกปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวทิติมาอินกลัม
10: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
11: พยากรณ์อากาศประจำวันนี้ลักษณะอากาศทั่วไปภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางและน่านคาดว่าบ่ายวันนี้อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้ 23-24 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับบริเวณจังหวัดลำพูนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงรายงานอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 35.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้วัดได้ 23.5 องศาเซลเซียสรายงานปริมาณน้ำฝนตั้งแต่ 7 นาฬิกาเมื่อวานนี้จนถึง 7 นาฬิกาเช้านี้วัดได้ 0.0 มิลลิเมตรปริมาณฝนรวมทั้งปีวัดได้ 695.5 มิลลิเมตรคาดว่าวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุด 23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34 องศาเซลเซียสรายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาคเหนือวัดได้ 35.4 องศาเซลเซียสที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้ของภาคเหนือวัดได้ 12.0 องศาเซลเซียสที่ยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่และมีรายงานฝนตกบริเวณจังหวัดลำพูนดังนี้ที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิงอำเภอลี้ปริมาณน้ำฝนวัดได้ 1.0 มิลลิเมตรและที่สถานีควบคุมไฟป่าอุทยานแม่ปิงอำเภอลี้ปริมาณน้ำฝนวัดได้ 1.2 มิลลิเมตรวันนี้จังหวัดลำพูนดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาทีวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:10 นาทีวันนี้จบรายงานและการพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
12: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
13: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
14: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค
13: ์มิติด้านสังคม ขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
14: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
13: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
15: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053 582 888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
16: บ้านควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนสำคัญเฮามาปรับบ้านเพื่อผู้สูงอายุกันครับเริ่มจากปื้นบันลื่นแสงสว่างเพียงพอมีทางลาดเพื่อรถเข็นและจัดวางสิ่งของเพื่อหยิบจับได้สะดวกเพิ่มสีสันเพื่อผู้สูงอายุได้กระชุ่มกระชวยและใช้พื้นที่อย่างกระชับเพื่อดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายมาเปลี่ยนบ้านเพื่อเป็นของขวัญที่เติมเต็มความสุขให้กับผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
17: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
18: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
17: หึทำยังไงหรอ
18: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
17: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
18: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
14: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
16: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: ต่อไปนี้จะเป็นคนดีจะไม่ทำให้พ่อแม่ผิดหวังแล้วก็เสียใจ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงคมนาคมและสายการบิน7แห่งเปิดบริการโหลดกล่องผลไม้น้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนใต้ท้องเครื่องบินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลา1ปีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
8: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงคมนาคมและสายการบิน7แห่งเปิดบริการโหลดกล่องผลไม้น้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนใต้ท้องเครื่องบินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลา1ปี
10: นางสาวบรรจงจิตอังสุสิงห์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงคมนาคมโดยกรมท่าอากาศยานและสายการบิน7แห่งได้แก่การบินไทยแอร์เอเชียบางกอกแอร์เวย์นกแอร์ไทยไลออนแอร์ไทยเวียดเจ็ตแอร์และอีซี่แอร์ไลน์ร่วมกันกระจายผลไม้ไทยผ่านท่าอากาศยานโดยให้ผู้โดยสารสามารถโหลดผลไม้ใต้ท้องเครื่องบินได้ไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตเพิ่มช่องทางการตลาดส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยและสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศโดยดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่31สิงหาคมปีหน้ารวมเวลา1ปีซึ่งเบื้องต้นตั้งเป้าจำนวน 100,000 กล่องหรือประมาณ 1,000 ตันโดยผู้โดยสารสามารถรับกล่องได้1ใบต่อคนณจุดบริการทั้งนี้ผลไม้ที่จะนำมาโหลดใต้ท้องเครื่องบินต้องเป็นผลไม้สดไม่เปียกชื้นและต้องปิดผนึกกล่องอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันการรั่วซึมกลิ่นแมลงและสิ่งแปลกปลอมพร้อมขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการนำทุเรียนหรือผลไม้ที่มีกลิ่นแรงขึ้นเครื่องหรือโหลดใต้ท้องเครื่องบินเพื่อไม่ให้รบกวนผู้โดยสารรายอื่นผู้ริมปราศโสภาภาครายงาน
2: ศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณจับกลุ่มหนังหมูแช่แข็งลักลอบนำเข้ากว่า 2,000 กิโลกรัมในพื้นที่จังหวัดนครพนมปกป้องเกษตรกรไม่ให้ถูกแทรกแซงกลไกตลาดอย่างไม่เป็นธรรมนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือสพร.เปิดเผยว่าวันนี้สพร.ได้สนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นรถบรรทุกส่วนบุคคลต้องสงสัยบริเวณทางหลวงหมายเลข 3015ตำบลน้ำก่ำอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมโดยพบหนังหมูแช่แข็งบรรจุในกระสอบพลาสติกจำนวน99กระสอบน้ำหนักรวมกว่า 2,000 กิโลกรัมและจากการตรวจสอบไม่พบใบอนุญาตนำเข้าและใบอนุญาตเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พุทธศักราช2558พร้อมยึดของกลางทั้งหมดก่อนนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรธาตุพนมจังหวัดนครพนมเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปทั้งนี้สพร.จะยังคงเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายและปราบปรามผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวดต่อเนื่องคุ้มครองผู้บริโภคและปกป้องเกษตรกรไม่ให้ถูกแทรกแซงกลไกตลาดอย่างไม่เป็นธรรมกรมบัญชีกลางกำชับหน่วยงานรัฐเร่งเบิกจ่ายงบประมาณปี2569เดือนสุดท้ายตามเป้าหมายที่ร้อยละ93พร้อมแนะนำให้เตรียมแผนจัดซื้อจัดจ้างปี70ล่วงหน้าน
11: างแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2569ล่าสุดณวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาว่ามียอดการเบิกจ่ายแล้วกว่า 3,380,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 89.64 ของวงเงินงบประมาณรวมทั้งนี้เนื่องจากเหลือระยะเวลาดำเนินการในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณกรมบัญชีกลางจึงกำชับให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายน2569รวมถึงโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายไปใช้ในโครงการที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้งบประมาณถูกพับและเร่งอาชีพเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจให้บรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมที่ร้อยละ93ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดนอกจากนี้เพื่อให้การดำเนินการในปีงบประมาณพุทธศักราช2570เป็นไปอย่างรวดเร็วกรมบัญชีกลางได้แนะนำให้หน่วยงานรัฐสามารถเตรียมการจัดทำแผนและขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้รับจ้างไว้ก่อนเพื่อให้พร้อมลงนามในสัญญาได้ทันทีเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับใหม่มีผลบังคับใช้และได้รับจัดสรรเงินจากสำนักงบประมาณปฏิพลสัทคมมา
12: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
13: การประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดอย่างชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจรับมือได้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
14: ์ถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่หลายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง30นาทีอาจไม่พอเพราะกว่าจะหายาเก็บเอกสารย้ายเตียงโทรหารถน้ำก็อาจจะสูงถึงระดับเข่าแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าการเตรียมตัวต้องเริ่มก่อนฝนตกไม่ใช่ตอนน้ำมาอย่างแรกติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันถ้าพื้นที่เริ่มเสี่ยงรีบยกของขึ้นที่สูงปิดช่องทางที่น้ำไหลเข้าบ้านต่อมาเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ใบเดียวใส่ยาประจำตัวโทรศัพท์แบตสำรองเอกสารสำคัญน้ำดื่มและของใช้จำเป็นหยิบแล้วออกจากบ้านได้ทันที อีกเรื่องที่หลายคนลืมอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยหาเบอร์โทรบันทึกเบอร์โทรโรงพยาบาลกู้ภัยอปต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมาม
5: องไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
15: บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่
16: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ลปูนจวนอู้เรื่องสุขภาพเจ้า
1: การแฮมแล้วนะเจ้าครับรายการมอลปูนจวนอู้เรื่องสุขภาพโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปูนร่วมกับสวทลำปูน FM 95นะเจ้าวันนี้อ้อพิมพวรรณเคยตานะเจ้ามาพร้อมกับพี่นกนะเจ้าพี่นกศิรินเลซักจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อของสสจ.ลำปูนนะเจ้าพี่นกเจ้าวันนี้พอเห็นพี่นกนี่ก็ต้องพูดนึกถึงเรื่องของสถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังในพื้นที่จังหวัดลำปูนนะเจ้าช่วงนี้ฝนก็มาตัวเน
2: า
1: ะ
2: แต่เจ้าขึ้นรถมานะอ้อเห็นฝนตกค่ะแล้วก็ช่วงนี้นี่เขาต้องมีการเตรียมพร้อมเนาะในเรื่องของด้านการแพทย์และสาธารณสุขนะคะในเรื่องของเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยแล้วก
1: ็
2: ถ้าบางพื้นที่อาจจะมีดินโคลนถล่มในบางพื้นที่เน
1: า
2: ะ
1: เจ้าก็ก่อนที่จะมาเข้ารายการเขาก็เลยต้องมานั่งอู้กันว่าเอ๊ะช่วงนี้เขาต้องบอกประชาชนเรื่องอะไรอย่างพ่องเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยในช่วงเริ่มต้นของรายการนะเจ้าจะขออนุญาตพี่นกมาเล่าสู่กันฟังนะเจ้าในเรื่องของสถานการณ์โรคติดต่อในพื้นที่จังหวัดลำปูนช่วงนี้โรคอะไรอย่างมาแหงเจ้าพี่นกเจ้า
2: ถ้าเอาตามบรรยากาศชาวบ้านอาจจะเดาว่าฝนตกฟ้าห้อง
1: เจ้า
2: เดี๋ยวก็ฮ้อนเดี๋ยวก็ฝนเองนะคะอันอย่างที่เดาได้นะ
1: เดาได้กับคะมันขั้นเนื้อขั้นตัว
2: เป็นวัดเดาได้เดาไปดูสถิตินี่เขาก็จะรู้ว่า
1: เป็นวัดแน่ๆเลย
2: ถูกต้องค่ะ
1: ฝนมันมาฝนมันอ่อยอย่าฝนส่วนใหญ่เจ้าบ้านเขาก็จะเป็นวัดแล้วเน
2: า
1: ะ
2: แม่นถ้าเจ้าบ้านเดานะเดาไปยากเลยเจ้าก็จะเป็นไข้วัดเนาะไข้วัดใหญ่นะคะ
1: เพราะว่าคำถามที่มันตุยมาก็เป็นวัดธรรมดาก็มันเป็นไข้วัดใหญ่ฮะไอ้เน
2: า
1: ะ
2: คือถ้าเจ้าบ้านมีอาการแล้วจะเริ่มเป็นยังฮะไอ้เนาะมันถ้าคนในบ้านเฮาอ่ะคนใกล้ตัวเองนะคะแม่เป็นวัดเป็นอย่างนั้นเนี่ยเนาะแล้วเราก็จะมามีคนนั้นเป็นนี่คนนั้นเป็นโควิดคนนี้เป็นไข้หวัดใหญ่คนนี้เป็นไข้ธรรมดาเนาะแต่เราจะวินิจฉัยได้อย่างไรว่าเราเป็นโรคอะไร
1: แล้วเราหูได้ยังไง
2: อันนี้ก็เป็นข้อคำถามที่เราจะ
1: เดี๋ยววันนี้เราจะขยายความอู้กันนะจ๊ะว่าเรื่องของโรคไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดแล้วก็โควิดนะจ
2: ๊
1: ะช่วงนี้มาให้ข่าวว่ามาแหงนะจ๊ะ
2: ตอนนี้ถ้าเอาสถานการณ์ตัวเลขเนี่ยนะคะเฮาถ้าทางระบาดวิทยาเน
1: า
2: ะก็จะสรุปเป็นรายสัปดาห์นะคะ
1: สัปดาห์เฝ้าระวังเป็นตั้งที่จริงเฮาเก็บเป็นปีเนาะตั้งแต่1มกราคมปีตามปีพ.ศ.นะเจ้าเก็บมาเรื่อยๆนะเจ้าแล้วนอกจากนั้นเนี่ยในการเฝ้าระวังเรื่องของการเกิดโรคเนี่ยเราก็จะมีเฝ้าระวังเป็นรายวันรายสัปดาห์รายเดือนนะเจ้าเพื่อดูแนวโน้มของสถานการณ์นะเจ้าวางแผนในการป้องกันจัดการควบคุมโรคโดยนะเจ้าน
2: อกจากเราดูข้อมูลระดับจังหวัดแล้วเราก็ต้องดูข้อมูลว่าของประเทศเราเนี่ยมันเป็นอย่างไรสอดคล้องกันก็
1: เทียบเคียงเนาะเทียบเคียงกับบ้านข้างเคียงจังหวัดข้างเคียงเทียบกับกลุ่มในระดับเขตภาคเหนือตอนบนเทียบกับระดับประเทศตัวเองนะจ๊ะว่าเอของเฮาเป็นนักกว่าเปิ้นก่อเฮาต้องส่งสัญญาณนักกว่าที่อื่นก่อนอีนะเจ้าเน
2: า
1: ะ
2: คือถ้าไปดูของลำปูนอันนี้พี่น้องจะเล่าในเรื่องสถานการณ์นะคะในภาพของทางระบาดวิทยาเนาะสถานการณ์เรื่องโรคของลำปูนตอนนี้ก็คืออันดับหนึ่งเป็นโรคอุจจาระร่วงค่ะน้อง
1: แสดงว่ามันเป็นเรื่องของระบบทางเดิน
2: ทางเดินอาหารอาจจะการกินเนาะอาจจะการกินอันดับสองก็คือไข้หวัดใหญ่อันดับสามปอดอักเสบอันดับสี่โควิด-19อันดับห้าอาหารเป็นพิษอันดับ6มือเท้าปากแล้วก็7สุกใส2โรคนี้น่าจะเกิดในโรงเรียนหรือว่าศูนย์เด็กเล็ก
1: อันนี้เป็นช่วงทั้งปีหรือว่าเป็นช่วงสัปดาห์หรือว่าเป็นเดือนนี้
2: ทั้งหมดค่ะ
1: หมายถึงว่าทั้งปี
2: สะสมของปี69
1: ถ้าดูสะสมภาพรวมปี69มาแรงที่สุดคืออุจจาระร่วง
2: แม่นเรื่องอาหารละ
1: เรื่องอาหาร
2: เราลงมาก็เป็นไข้หวัดใหญ
1: ่ไข้หวัดใหญ่เหมือนที่เขาว่ากันไปที่เลยนะ
2: แล้วก็ปอดอักเสบแล้วก็โควิด19และที่5ก็อาหารเป็นพิษดูแล้วมันคล้ายๆกันเน
1: า
2: ะแล้วประเทศก็คล้ายๆกันค่ะ
1: มันคล้ายๆกันก็คือมีระบบทางเดินอาหารกับระบบทางเดินหายใจนะเจ้าแต่อ้อสะดุดนิดนึงคือคุณเตือก็เอาแอบเอาไอ้สถานการณ์มาดูเน
2: าะ
1: แล้วเรา เฮาหันไข้หวัดใหญ่เฮาหันอุจจาระร่วงเนี่ยมาเกือบตลอด
2: แต่
1: เห็นไข้ไอโควิด19เนี่ยค่ะเอ๊ะ มันขึ้นมาเป็นอันดับ4ได้ยังไงเนาะอันนี้เอชุกคิดในใจว่าเอ๊ะในช่วงนี้เป็นยังไงพ่อเจ้าพี่น้อง
2: คือตอนนี้เนาะสถานการณ์ของโควิดคือหลายๆท่านนี่อาจจะโควิดนี่คือกลายเป็นธรรมชาติเน
1: า
2: ะที
1: ่
2: อยู่ร่วมกับเราคือเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังทั่วไป
1: ถ้าเป็นโรค 4-5 ปีก่อนนี่คือเป็นอันที่เฮา
2: ต้องรุนแรงแล้วก็วิตกเน
1: า
2: ะวิตกในเรื่อง

0: โลก
1: วิน ต
0: ี้
1: กกังวลสร้างความเจ็บป่วยคือ
0: ค่ะ
1: ผลของเขาเยอะมาก
0: ค
1: เล
0: ื
1: ย
0: อ
1: น
0: ตั
1: ะ
0: ว
1: จ
0: เล
1: ๊ะ
0: ขของโควิด19เนี่ยมันต้องมาจากคือคนจะต้องไปโรงพยาบาล
1: จ๊ะ
0: แล้วก็ได้รับการตรวจแล้วยืนยันอันนี้คือผลการยืนยัน
1: อันนี้ตัวเลขนับเฉพาะที่ไปโรงพยาบาลแล้วมี
0: การร
1: ต
0: าร ยง
1: ว
0: า
1: จ
0: น
1: การตรวจค้นหาเชื้อโควิด19แล้วมีการรายงานในระบบ
0: จ๊ะ
1: บรรนับอันที่ตรวจเองเนาะ
0: อยู่บ้าน
1: แล้
0: ซ
1: ว
0: ื้อ
1: ข
0: เอ
1: อง
0: ไ
1: ค
0: ด
1: ิด
0: ้
1: ว่า
0: เน
1: อ
0: า
1: า
0: ะ
1: การมาเป็นอย่างแล้วขออยู่บ้านเนาะ
0: จ๊ะ
1: แล้วก็บางคนมีอาการอาจจะคิดว่าเป็นไข้หวัดเนาะอาการแสดงเล็กน้อยอาจจะติดแต่ว่าก็ไม่ได้ตรวจอันนี้ก็เลยแบบได้อยู่นับอยู่ในนี่ตัวเพราะฉะนั้
0: จ
1: น
0: ริง
1: ร
0: ๆแ
1: า
0: ล้
1: ย
0: ว
1: ง
0: อา
1: า
0: จจะเยอะกว่านี้
1: อาจจะเยอะกว่านี้
0: เจ้า
1: เจ้า
0: เนาะ
1: รวมทั้งโรคอื่นๆก็เหมือนกัน
0: เห
1: น
0: ม
1: ะ
0: ือ
1: เจ
0: น
1: ้าพี่
0: ก
1: น
0: ัน
1: ก
0: เลยค่ะ
1: ก็คือการที่เรานับสถิติเนี่ยนับเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยเนาะที่เข้ามาตรวจแล้วมีการตรวจแล้วก็เจอเชื้อแล้วก็มีการรายงานนะเจ้า
0: แต่เราเอาสถิติมาเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมโร
1: ค
0: เนาะแล้วเราที่เรากลัวก็คือการเกิดการระบาดที่เป็นกลุ่มก้อนโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงค่ะบอกว่าจะเป็นในโรงเรียนในผู้สูงอายุในละอ่อนน้อยหรือว่ากลุ่มแม่มาหรือคนที่มีโรคประจำตัวอันนี้ก็คือความเสี่ยงที่เราต้องใช้หลักการของทางระบาดวิทยาเนาะเอามาดูเพื่อว่าเราจะได้ป้องกันแล้วก็แจ้งเตือนในกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนกันในศูนย์เด็กกายเจ้าซึ่งถ้าดูสถานการณ์โควิดแล้วเนี่ยอย่างตีน้องออูเนี่ยนะคะถ้าระดับเขตละปูนเป็นที่หนึ่งเจ้า
1: อันนี้เป็นจังต้องถามว่าเอ๊ะมันเป็นละปูนเมืองน้อยเดียวยังเป็นที่หนึ่งทำแล้ว
0: เ
1: อ็น
0: า
1: จ้า
0: คนอธิบายว่า
1: ต้องอธิบายว่าคนละปูนบ้านเฮามีประมาณแต่ก่อนมี400,000ตอนนี้มีประมาณ390,000นะจ้าเวลาเปิ้นเทียบเคียงเนี่ยเปิ้นไม่ได้เอาจำนวนเนาะเพราะว่าแต่ละจังหวัดมีประชากรแบบเต่ากันแต่เวลาเปิ้นเทียบเคียงเปิ้นเทียบเคียงอัตราส่วนต่อแสนประชากรนะเจ้
0: า
1: เวลาไปเทียบเนี่ยคนแสนคนป่วยกี่คนเนี่ยเอามาเทียบเต่าๆกันละได้ตาใดเจ้าพี่นก
0: ละปูนเมืองน้อยเจ้าก็เลยอัตราก็จะสูงกว่าที่อื่นนะคะเนาะโดยตัวเลขเนี่ยอาจจะดูโดดเนี่ยค่ะน้องอ้อว่าสมมติว่าอย่างเชียงใหม่เนาะประชากรเปิ้น
1: เยอะมาก
0: เปิ้นเยอะแล้วถ้าว่าปัญหาปั๊บเนี่ยถ้าเทียบกับคนเนี่ยเปิ้นอาจจะมีพันแต่เราร้อยอ่ะค่ะแต่เทียบสัดส่วนปั๊บเนี่ยเราอาจจะเยอะเองนะคะอัตราการเฝ้าระวังเนี่ยอาจจะสูงเองนะคะถ้าดูในตัวเลขส่วนถ้าระดับประเทศแล้วเนี่ยค่ะของโควิด19เนี่ยเป็นอันดับที่5ของประเทศค่ะน้องอ้อ
1: ของละปูน
0: ใช่ใช่
1: ตอนนี้อัตราป่วยของเฮาตาใดเจ้าพี่นก
0: อัตราป่วยของเราอยู่ที่800ใช่เดี๋ยวนะคะพี่น้องดูตัวเลขเปิดปกตินิดหนึ่ง 206.92 ค่ะเนาะต่อแสนประชากรแต่ในส่วนของไข้หวัดใหญ่จะอยู่ที่519เนาะ
1: ถ้าที่จริงถ้าดูสัดส่วนดูจากอัตราเนาะถ้านับเทียบเนี่ยก็จริงๆไข้หวัดใหญ่มันเยอะกว่าเนาะ
0: เยอะ 2,000 คนถ้าเทียบเป็นคนคือ 2,000 คนแต่ว่าถ้าโควิด19 1,000 คนเนี่ยค่ะ
1: เจ้า
0: เนาะก็คือถ้าสถานการณ์โดยรวมแล้วเนี่ยคนเป็นไข้หวัดใหญ่มากกว่าโควิดแต่ถ้าเทียบรายโรคเนาะโควิด19ของเราเนี่ยแซงทะลุ
1: ถ้าเทียบของจังหวัดอื่นๆเทียบกับจังหวัดอื่นๆมาแสดงว่ามันอาจจะมีการก่อเกิดโรคเป็นลักษณะเป็นกลุ่มก้อนเป็นอย่างก่ออินาจาเนาะเพราะว่ามันมีอย่างที่เขาบอกค่ะเหมือนว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่หรือโควิด19เนี่ยมันติดต่อเลยด้วยระบบทางเดิน
0: หายใจเหม
1: ือ
0: นกันเลยเจ้ามันค่อนข้างกันน้องอ้อบักไกลกันเลยมันคาบเกี่ยวกันบางคนนี่บางคนว่าเขาเป็นอย่างด้วยซ้ำนี่นะคะถ้าเขาไปตรวจเนาะด้วยเครื่องมือที่คัดกรองกันว่าเป็นโรคอย่างกันแต้นะคะก็คือว่าอย่างโควิด19ก็จะเป็นการตรวจด้วย ATK นะคะถ้าไข้หวัดใหญ่ก็ต้องมีการตรวจไข้หวัดใหญ่ว่าเขามีต้องใช้เครื่องมือในการตรวจซึ่งจริงๆหาซื้อได
1: ้
0: หรือว่าบางคนก็ไปโรงพยาบาลนะคะ
1: แล้วบางหันไปชุดตรวจบางอันที่ไปซื้อเนี่ยมีฮือแบบ
0: ชุด
1: เลยชุดรวมดูได้ทั้งโควิดทั้งไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A สายพันธุ์ B เรียบร้อยเลย
0: เรียบร้อยซื้อได้แล้วก็ราคาที่อาจจะจับต้องได้หลายท่านเดี๋ยวนี้เปิ้ลพ่อแม่ปกครองนี่เปิ้ลที่เปิ้ลนั้นก็จะไปซื้อให้ลูกเปิ้ลเนาะแล้วเปิ้ลก็จะเฝ้าระวังได้เองอันนี้ก็เป็นข้อดีเน
1: า
0: ะของสมัยนี้ค่ะที่ว่าในการตรวจเนี่ยตามบ้านเรือนต่างๆครอบครัวสามารถวินิจฉัยแล้วก
1: ็
0: ดูแลตัวเองได้นะคะเนาะแล้วก็ถ้าอู้ถึงไข้หวัดใหญ่ในสถานการณ์เนี่ยค่ะปีที่แล้วเขาที่1ของเขตเจ้าแต่ปีนี้อันดับ4ค่ะ
1: อันดับ4ของเขตนี่คือ
0: เขต
1: สุขภาพที่1
0: เขตสุขภาพที่1
1: 8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะเจ้าก็คือลำปูนเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนแปร่น่านพะเยา
0: เจ้า 8จังหวัดน
1: ะคะ
0: ก็นับกัน8จังหวัดก็เฮาจะดูกันในภาพจังหวัดภาพเขตแล้วก็ประเทศเพื่อดูแนวโน้มนะคะเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: เน
1: าะก็ถือว่าบอกว่าจะเป็นโควิด19หรือไข้หวัดใหญ่ก็เป็นโรคที่เราจะต้องเฝ้าระวังแล้วก็ดูแลตัวเองกันเยอะๆนะเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะเจ้ารายการหมอละปุ้นชวนอู้เรื่องสุขภาพเนี่ยเฮาก็เลยจะต้องเอาเรื่องของโควิด19มาทบทวนให้พ่อแม่พี่น้องฟังกันแห่งครั้งหนึ่งแล้วรวมถึงเรื่องของไข้หวัดใหญ่ตัวแล้วเฮาก็จะมาดูว่า2โรคเนี่ยมันมีอันอย่างที่มันคล้ายกันอันอย่างที่มันแตกต่างกันแล้วอันตรายมันเต่ากันก่อนะเจ้าแล้วเราควรจะดูแลตัวเราอย่างไรแล้วถ้าหากว่ามีอาการขนาดไหนเราถึงจะต้องไปโรงพยาบาลนะเจ้าเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าเจ้าโรคสองโรคเนี่ยเนาะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเกิดในช่วงฤดูระบาดที่คล้ายกันก็คือเปิ้ลบอกว่าพฤษภาถึงพฤศจิกาหนึ่งช่วงก็คือช่วงฝนเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: แล้วก็ธันวาถึงมีนาก็แสดงว่ามาช่วงหนาวก็คือจะมาประมาณ2ระลอกตามระลอกของการเกิดโรคเอียเจ้าซึ่งก็จะคล้ายคลึงกันค่ะตึงโควิดแล้วก็ไข้หวัดใหญ่เอียเจ้าเน
1: า
0: ะ
1: นั่นแสดงว่าถ้าเรามองตามการเกิดโรคแล้วก็การระบาดเนาะสภาพทางอากาศเน
0: า
1: ะอากาศเนี่ยลักษณะของอากาศเนี่ยมีผลต่อการระบาดของโรคนะเจ้า
0: ค่ะ
1: เราจะมาค่อยเจอในช่วงฤดูร้อน
0: เ
1: ราจะเจอในช่วงของฤดูฝนและฤดูหนาว
0: ค่ะ
1: นะเจ้าก็คือทั้งสองอันเลย
0: เจ้า
1: เนาะเพราะมันเป็นโรคในกลุ่มทางเดินหายใจซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับที่เราอู้กันตะกี้เนาะว่าเวลาฝนตกแล้วจะบ้านเราอ่ะพ่อแม่พี่น้องเราคิดถึงอะไรก็เราก็จะคิดถึงไข้หวัดเนาะคำว่าวัดเนี่ยหมายถึงโรคทางเดินหายใจ
0: ส่วนใหญ่เขาจะเตือนกันเนาะยังแบบไม่ได้ตากฝนเน
1: า
0: ะออกบ้านเอาร่มไปโดยเอาเสื้อกันฝนไปเน้ออะไรเงี้ยค
1: ่
0: ะก็คือเป็นการเตือนกันง่าย
1: ๆแล้วถ้าผมเปียกนะสิ่งแรกที่ต้องปิกมาบ้านก็คือบอกว่าต้องซับผมก่อนเลยนะสาวอันนี้ก็คือการชะล้างเอาเชื้อโรคที่มันอาจจะปนเปื้อนมาเนี่ยออกไปก่อนนะจ๊ะ
0: อันนี้
1: เป
0: ็
1: นภูมิปัญญาชาวบ้านตัว
0: เจ้าชาวบ้านเฮาอีพ่อแม่เฮาก็จะบอกเฮาอย่างเงี้ยค่ะจะบอกลูกบอกหลานบ่ได้ตากฝนบ่ได้ตากแดดอย่างเงี้ยค่ะ1ก็คือการกลัวการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้หวัดเนี่ยนะคะเป็นอันดับแรกส่วนใหญ่แล้วนะคะ
1: นอกจากนั้นเคยบอกว่าใส่เสื้อกันไงใส่เสื้อกันหนาวใส่เสื้อคือจริงๆแล้วอันนี้เป็นกระบวนการที่ดูแลเรื่องของอุณหภูมิกายเนาะถ้าเป็นภาษาทางการแพทย์อีนะเจ้าเพื่อที่จะรักษาอุณหภูมิเพื่อมันเกิดการสูญเสียอุณหภูมิหรือรักสูญเสียน้ำนะจ๊ะในช่วงที่เขาป่วยนะจ๊ะวันนี้เราก็เลยจะมาทบทวนกันน้อยนึงนะเจ้าพี่นกว่าพี่นกจำได้ก็เจ้าถ้าเขาอู้ถึงโควิด19อีเนาะถ้าเมื่อ 4-5 ปีคนเขาจะจำได้แล้วเอ๊ะมันมาจากอะไรอย่างอีนะเจ้าพี่นกยังจำได้ก็เจ้าว่าเจอโรคของโควิด19คือเขาจะจำโควิด19เนาะเชื้อโรคคือเชื้อ
0: เป็นนั้นที่ต้องลืมไปแล้วเนี่ยโอไมครอนนี
1: ่โอไมครอนที่จริงมันเป็นกลุ่มไวรัสเน
0: า
1: ะ
0: ไวรัส
1: เป็นไวรัสกลุ่มโคโรนาชื่อมันก็เลยเป็นโควิดนะจ๊ะมันมาจากคำว่าโคโรนาช่วงฮั่นเนี่ยเป็นช่วงการเกิดระบาดเนาะ2019นะจ๊ะเป็นปีคศเพราะฉะนั้นจำปึ้นก็เลยเอา19
0: เนี่ย19
1: ตอนนี้2023
0: 7ปีที่ผ่านมาแต่มันดูไม่นานเน
1: า
0: ะ
1: จ้าเหมือนเฮาพึ่งผ่านกันมานะเจ้าในช่วงของโรคที่มีการระบาดในพื้นที่ทั่วหมดเลยนะเจ้าทั้งลาปูนทั้งในภาพรวมของประเทศแล้วก็ทั่วโลกเลยเฮาตอนนั้นเป็นกระแสที่ค่อนข้างจะสร้างความตื่นกลัวนะเจ้าให้กับผู้คนเพราะว่าเป็นทำให้เกิดการสูญเสียเนาะแล้วก็มันค่อนข้างจะมีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงมากนะเจ้าแล้วก็ตอนนั้นเฮาบ่มียาเฮาบ่มีวัคซีนนะเจ้าทีนี้เนี่ยเฮาก็อาจจะต้องบอกว่าอาการเนี่ยของไข้หวัดโควิด19เนี่ยมันมีตั้งแต่แบบเหมือนที่เขาว่ากันตะกี้ค่ะเป็นไข้เหมือนไข้หวัดธรรมดาไปจนถึงที่มีอาการแทรกซ้อน
0: คือถ้าเปรียบเทียบเนาะตอนตะกอนเนี่ยตัวโควิด19เนี่ยมันมีข้อมูลทางวิชาการที่เปิ้นอู้มาเนี่ยนะคะว่าอันนี้พอดีจะลองไปอ่านดูนะคะเพื่อนก็บอกว่าตะกอนเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์แรกๆเนี่ยมันยังเหมือนว่าร่างกายเราหรือว่าการสร้างภูมิของตัวเก่าหรือว่าการรับวัคซีนเนี่ยมันยังไม่มีเนาะคือความรุนแรงของโรคณขนาดนั้นตัวเองนะคะก็คือจะรุนแรงมากแล้วก็มีการสูญเสียชีวิตสูงนะคะในตอนนั้นเขาจะมีข่าวเนาะในต่างประเทศก็จะมีนอนเสียชีวิตตามบ้านเรือนหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: ภาพของการเอ็กซเรย์ปอดเนาะพี่นกเนาะจำเขาจำได้นะจ๊ะว่า วลาเป็นโควิดมาเนี่ยปอดมันไปไวมากเลยแล้วมันพอปอดมันพังเนี่ยก็คือน้ำไอ้มันไปอุดในไอ
0: ้
1: ปุ้นของว่าถุงลมในปอดเนาะมันทำให้เกิดภาวะเหมือนน้ำท่วมปอดการหรือว่าการติดเชื้อในปอดเนี่ยมันทำให้หายใจไม่ได้
0: ก็จะมีผลต่อการทางเดินหายใจ
1: มีระบบทางเดินหายใจพอหายปอดล้มเหลวมันก็จะตามมาซึ่งการไหลเวียนของออกซิเจนต่างๆ
0: ก็อย่างอื่นจะไม่ตาม
1: พอจะทำให้หัวใจล้มเหลวและระบบอื่นๆก็ไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นโควิดในช่วงเริ่มต้นเนี่ยโอกาสเสียชีวิตก็เลยจะสูง
0: ก็จะมีเกิดจากภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการเป็นโควิด19
1: เจ้า
0: แต่ปัจจุบันถ้าเราไปศึกษาดูแล้วก็อ่านดูเนาะเพื่อนบอกว่าจริงๆแล้วมันก็มาจากโอไมครอนแหละแต่เป็นของลูกของล้านของเลนเลยอะค่ะคือพัฒนาละแล้วความรุนแรงของตอนนี้นะคะโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะรุนแรงไม่มากนี่นะคะ
1: แล้วแคมอันนึงก็คือต้องบอกว่าจากที่เฮามีการฉีดวัคซีนกันเยอะๆเนาะมันก็จะเกิดเปิ้นห้องว่าอิมมูนที่มันเกิดจากการที่เป็นกลุ่มใหญ่เนี่ยเนาะมันก็จะเป็นตัวที่จะ
0: เขาเรียกว่าภูมิคุ้มกัน
1: หมู่อะไรเงี้ยนะเจ้าในการที่จะต้านเรื่องของเชื้อโควิดนะเจ้าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าภาวะรุนแรงที่เป็นจากโควิด19จะหายไปเลยในบางกลุ่มในบางคนเมื่อติดโควิด19อาการก็ยังรุนแรงอยู่นะเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจำได้เนาะกิจกรเนี่ยถ้าเป็นโควิด19เนี่ยอันดับแรกที่เราจะเฝ้าระวังเลยก็คือการรับรู้เรื่องของรส
0: กลิ่น
1: นะเจ้าดมอาหารได้กลิ่นก่อดมอย่างได้กลิ่นก่อเนาะบิดมะนาว
0: เอาม
1: ะนาวเอามะนาวเอามะนาวมา
0: ก็
1: บอกต้องสารภาพว่าเคยเป็นแต่ด้วยความที่ตรวจแล้วเนี่ยอาการมันไปเยอะเนาะก็เลยไม่ได้ไปที่โรงพยาบาลเพราะฉะนั้นถ้าไปดูประวัติในโรงพยาบาลก็จะบ่ติดนะเจ้าแ
0: ต่ว่า
1: แต่ด้วยความที่ตัวเกาหูละว่าเป็นนะเจ้าก็เลย
0: แต่เขาเป็น2รอบตัวพี่นกเป็น2รอบแต่ว่าเป็นในอาการที่ไม่รุนแรงแต่เขาเป็นในยุคแรกๆเขาก็จะได้ไปนอนโรงพยาบาล
1: เขาเป็นระยะท้ายสุดเลย
0: เจ้าก็ไม่ได้มีอาการรุนแรงหรืออะไรอย่างที่ทำมีผลกระทบต่อสุขภาพที่เป็นนักเอียเจ้านะก็จะกลับมาที่ว่าตอนนี้สถานการณ์ก็คือมันนักแต่ว่าจากสถิติที่เขาเก็บก็คือยังมีหลักฐานว่าพบว่ายังมีความรุนแรง
1: เจ้าม
0: ากนักเองนะคะแต่ว่าไม่ใช่บรุนแรงเลยแต่ถ้าเกิดเป็นในกลุ่มเสี่ยงแล้วเกิดจากโควิดเนี่ยถ้าเกิดเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างที่น้องอู้แต่แรกเน
1: า
0: ะ
1: พี่นกเจ้ากลุ่มเสี่ยงนี่กลุ่มไหนพ่อเจ้าก
0: ลุ่มเสี่ยงของเฮาก็จะเหมือนกันหมดก็คือเหมือนโรคที่ไข้หวัดใหญ่ที่เฮาเคยอู้กันตลอดนะคะก
1: ็
0: คือคนที่มีโรคประจำตัว
1: มีโรคประจำตัว
0: เบาหวาน
1: โรคเบาหวาน
0: ไต
1: เนาะเจ้าโรคหัวใจก
0: ็หัวใจ
1: ไขมันอ้วน
0: เหมือนแม่นหมด
1: ยิ่งตั้งครรภ์ก็ยังเป็นกลุ่มเสี่ยงเหมือนเดิม
0: นะจ๊ะอ่อนเลยค่ะ
1: เด็ก
0: เราอ่อนน้อย
1: ผู้สูงอายุติดบ้าน
0: ติดเตียงคือคนที่ภูมิคุ้มกันต่ำ
1: เ
0: นี่ยค่ะ
1: แต่ก่อนเราจะห้องกลุ่มเหล่านี้ว่า608อีเนาะผู้คนก็จะเป็นภาษาที่เข้าใจกันหมดเลยกลุ่ม608เนอะ
0: กลุ่ม608ต้องมาก่อนในการฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยค่ะมันเช่นเดียวกันเลยเจ้
1: า
0: ถ้ากลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางก็จะเป็น608ซึ่งเราเอามาใช้ในโรคอื่นได้ตัวเหมือนกันนะคะ
1: เจ้าแล้วก็สมัยนั้นเรามีวัคซีนเนาะพี่นกอันนี้ต้องถามพี่นกว่าณวันนี้วัคซีนโควิด19ยังมีอยู่กับเจ้าย
0: ังมีอยู่ค่ะแต่เจ้าพี่นกลองไปสอบหาข้อมูลนี่นะคะ
1: แต่ว่าวัคซีนในโรงพยาบาลของรัฐเรา
0: ไม่ได้มีให้สนับสนุนหรือว่าประชาสัมพันธ์ในการฉีดเนาะเอามาเหมือนกับไข้หวัดใหญ่จากข้อมูลที่พี่ดูนะคะคือถ้าใครประสงค์จะฉีดเนี่ยจะต้องไปหาซื้อมันกลายเป็นวัคซีนทางเลือกเนาะ
1: ในไม่ได้เป็นวัคซีนในระบบปกตินะจ๊ะเป็นวัคซีนทางเลือกถ้าประกาศว่าเป็นวัคซีนทางเลือกนะตอนนี้ก็คือผู้ที่ต้องการมีประสงค์ที่จะฉีดจะต้องเข้าไปยังสถานบริการที่มีเนาะแล้วก็ให้บริการซึ่งส่วนใหญ่ในโรงพยาบาล
0: ก็มีสัมพันธ์อยู่นะคะ
1: โรงพยาบาลรัฐของเฮาในละปูนยังน่าจะยัง
0: มีย
1: ังบะหมี่เตื้อนะเจ้าก็อาจจะเป็นโรงพยาบาลของฝั่งเอกชนนะจ๊ะก็ลองสืบค้นดูนะจ๊ะในส่วนของ
0: ก็มีราคาอยู่นะคะ
1: ราคาประมาณเท่าใดเจ้าพี่โน้
0: พี่ดูแต่เจ้าก็ประมาณ2,000ก็แล้วแต
1: ่หลักพัน
0: หลักพันเจ้า
1: เป็นพัน
0: คือถ้าใครอยากฉีดก็
1: 2,000-3,000ด้วยใช่ไหม
0: เดี๋ยวอาจจะหาข้อมูลมาเพิ่มเติมในรอบหน้านะคะว่
1: า
0: ถ
1: ้
0: าใครอยากฉีดหรือว่าสนใจอะค่ะว่าเขาจะหาข้อมูลมาเพิ่มเติมว่าอ๋อมันมีแหล่งที่ไหนที่สามารถเข้าถึงได
1: ้
0: เป็นของรัฐที่ไหนกาหรือว่าของเอกชนที่ไหนนะคะที่เปิดฉีดเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมมาในส่วนนี้ทำคำนึงแต่วัคซีนที่เฮารณรงค์ งฉีดอยู่ในตอนนี้ก็คือไข้หวัดใหญ่
1: เจ้าพี่นกก่อนที่จะไปคัดไข้หวัดใหญ่ปิกมาโควิดแป๊บหนึ่ง
0: ได้
1: อ้อคิดว่าหลายคนคงตั้งคำถามในใจเหมือนอ้อเมื่อตอนที่โควิดระบาดเนาะเราฉีดวัคซีนไปตั้งหลายเข็มอ่ะสองบางคนสองเข็มสามเข็มสี่เข็มบางคนห้าเข็มณตอนนี้วัคซีนที่เราฉีดเมื่อขณะนั้นยังมีผลต่อการป้องกันโควิดในวันนี้ก็เจ้า
0: จริงๆอ่ะคือวัคซีนมันเหมือนกันหมดต้องกระตุ้นเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: ก็คือโควิด19เนี่ยจริงๆก็ต้องกระตุ้นทุก1ปีเหมือนกับไข้หวัดใหญ่เลยค่ะ
1: อ
0: ันนี้เพิ่งดูข้อมูลตอนเช้านี่นะคะ
1: เจ้า
0: เพิ่นก็ว่าจริงๆแล้วก็ต้องกระตุ้นเหมือนกันจริงที่เขาฉีดไปแล้วก็อาจจะไม่มีแล้วล่ะเนาะว่ามีแล้วล่ะแต่ว่าอาจจะสิ่งที่เราป้องกันได้ก็คือการดูแลสุขภาพเพิ่มเติมเข้ามาเนาะในการป้องกันหรือบางคนเนี่ยที่ติดไปแล้วก็อาจจะมีภูมิเนี่ยค่ะแต่ว่ามันเหลือแล้วล่ะค่ะ
1: คือปกตินะเราต้องบอกว่าวัคซีนใดๆก็ตามเนาะเวลาฉีดเข้าไปเนี่ยมันจะไปกระตุ้นในส่วนของภูมิคุ้มกันจะมีอิมมูนเน
0: า
1: ะ
0: มีภูมิในการต่อสู้
1: กับโรคเชื้อโรคชนิดนั้น
0: บอกว่าจะเป็นเชื้อเป็นหรือเชื้อตายนะคะน้องละออนก็เหมือนกัน
1: แม่ละเจ้าทีนี้ภูมิที่เกิดขึ้นเนี่ยภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราเนี่ยเวลาฉีดไปเนาะมันจะมีการลดระดับลงมาเรื่อยๆมันไม่ได้หายไปเลยนะคะ
0: ไม่หายแม่ยังอยู
1: ่แต่ว่ามันอาจจะปริมาณที่มีอยู่เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอต่อการที่จะสกัดกั้น
0: เจ้า
1: เชื้อโรคนั้นๆนะเจ้า
0: แม่นเช่นอันนี้ง่ายๆเนาะที่ผ่านมาเนี่ยละปูนมีเรื่องของคางทูมระบาดเนาะเพิ่งบอกว่าในเรื่องของคางทูมเกิดระบาดในของเด็กที่โตนะคะอันนี้มันบ่งบอกว่าถือว่ามันมีการลดลงของวัคซีนเนาะจริงๆภูมิก็คือเหมือนที่น้องอ้ออู้นะคะว่าฉีดไปแล้วสามารถป้องกันได้ตลอดไปบางตัวก็คือฉีดครั้งเดียวเช่น BCG ก็คือวัณโรคซึ่งเกิดมาแล้วฉีดเลยนะคะเนาะบางชนิดก็คือตับอักเสบ3เข็มเนี่ยค่ะถ้าดูตามคู่มือเล่มสีชมพูเขาก็จะเห็นว่าอย่างลูกเขาได้มาละแต่บางตัวอย่างวัคซีนคางทูมเนี่ยที่ผ่านมากันน้องอ้อก็จะมีเกิดกลับมาเกิดนะคะในกลับมาในเรื่องของเด็กโตนะคะเนาะก็คือมันสามารถเกิดได้เช่นหำอันก็คือวัคซีนอีสุกอีสายอันนี้เกิดกับตัวเองก็คือลูกฉีดละ
1: จ้า
0: แต่ใหญ่มายังเปลี่ยนอยู่อ่ะค่ะก็คือ
1: พอพูดถึงอีสุกอีสายเดี๋ยวนี้เฮารับ
0: มา
1: เป็นยังไงเป็นยังแต่จะถามว่าคือตะกอนเนี่ยเฮาเชื่อเลยนะเพราะว่าเฮาจะได้รับการบอกต่อมาตอนท่านยังไม่ได้อยู่ในวงการสาธารณสุขนะจ๊ะเปิ้นก็จะบอกว่าเป็นอีสุกอีสายนี่นะมันจะเป็นครั้งเดียวแล้วนะถ้าเป็นแล้วมันจะแบบเป็นเลยเพราะมันจะเป็นภูมิคุ้มกัน
0: เจ้า
1: ตีเท่าไปแล้วมันจะมาเป็นอีสุอีใสอีกเลยแต่ในความเป็นจริงปัจจัยพี่นกอันนี้เจอกับตัวเอง
0: จริง
1: เพราะว่าอ้อเป็นไข้อีสุอีใสเนี่ยตอนเด็กมาละครั้งหนึ่งเนาะเป็นเยอะตัวเองแล้ววันหนึ่งก็มีลูกเนาะ
0: มี
1: ลูกแล้วลูกก็เป็นลูกชายก็เป็นเนาะตอนท่านเป็นพนักงานเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยค่ะอยู่อนามัยทำงานอยู่อนามัยแล้วก็ด้วยความที่มั่นใจตัวเก่าแล้วว่าเคยเป็นมาแล้วฉันไม่ติด
0: เลยฉันดูลูกได้สบายไม่ต้องป้องกันหรอก
1: ฉันดูได้อย่างสบายมากอย่างเงี้ยไปมีเต็มเลยค่ะ
0: แล้วเยอะไหมคะ
1: เยอะมากแล้วเยอะกว่าตอน
0: นี้นะ
1: เป็นรุนแรงด้วยแล้วก็เป็นแผลจนทุกวันนี้นะต้องบอกว่าห้ามมาพอใกล้ๆนะเพราะผิวบางอาจจะมีจ้ำเลือดติด
0: อ
1: ัน
0: นี้พิสูจน์กับตัวเองว่าเป็นซ้ำได้อีก
1: มันเป็นซ้ำได้จริงๆใครอีสุกอีใสเลยค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าเป็นตอนเอิมใช่เท่าเป็นตอนโตเป็นตอนโตเนี่ยจะรุนแรงนะคะก็มากกว่าหลอดละอ่อนลูกฉีดวัคซีนแล้วก็ยังเป็นอยู่ในอันนี้ลูกพี่นกนัน
1: อ้อ
0: แต่ว่าเป็นนิดเดียวเป็น 2-3 เมตรเนี่ยค่ะก็คือวัคซีนช่วยได้เจ้าแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ที่สุดอาจจะลดลงตามระยะเวลาในการฉีดอันนี้เขานอกเรื่องไปนิดนึง
1: เจ้าแต่เล่าสู่กันฟังเนาะเพราะว่าจริงๆเขาบอกเราปูนชวนอู้เนี่ยถ้ามันเป็นประเด็นเรื่องสุขภาพเขาเล่ากันได้อยู่แล้วนะเจ้าเน
0: าะเขาก็เอ๊ะตามเพราะว่าคนฟังอาจจะเอ๊ะโดยเขาว่าหมออู้เนี่ยมาขยายความต่อเขาก็ต้องอาจจะขยายความให้นิดนึง
1: เนาะเจ้าเพราะฉะนั้นเขาก็จะบอกว่าวัคซีนที่เราฉีดกันไปเนี่ยมันระดับมันอาจจะลดลงนะเจ้าทีนี
0: ้แต่บอกมาได้ว่าลดลงตาใด
1: ใช่แต่สิ่งที่มันจะต้องควบคู่กันไปเนาะบางคนก็บอกว่าปอล่าฉันฉีดวัคซีนตอนท่านนะอาการที่เป็นอาจจะเป็นเนาะภาวะแทรกซ้อนจากวัคซีนยังมีผลตรงประเดียวนี่เลยนะอีเนาะจะอยากฉีดเตื้อมันก็มีวิธีอื่นๆเจ้าพี่นกในการที่เราจะป้องกันเนาะบางฮื้อติด
0: น้ออู้อีไหนพี่น้องเอแอมละเพราะว่าตอนที่โควิด19นี่นะ
1: จ้า
0: โรคอื่นไม่ค่อยมีโรคทางเดินหายใจจะหายไปเพราะอะไรอย่างคะ
1: เพราะเขาสวมหน้ากากอนามัยตึงบ้านตึงเมือง
0: ไหม
1: แม่นแล้ว
0: เ
1: จ้
0: า
1: คือไม่ว่าเป็นใครๆก็ตามนะลูกเล็กเด็กแรงคนใหญ่คนเฒ่าคนแก่ทุกคนใส่หน้ากากอนามัยปรากฏว่านอกจากจะป้องกันเรื่องของโควิดแล้วไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดธรรมดาหายไปหมดเลยแล้วจับสัมผัสอะไรอย่างทุกอย่างเน
0: า
1: ะตอนหั่นก็คือ
0: ล้างมือบ่อย
1: ล้างมือบ่อย
0: โรคทางเดินอาหารก็หายไป
1: แอลกอฮอล์เนาะเช็ดล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยสบู่บักหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกับคนหมู
0: ่
1: เยอะคนหมู่มากอีกเนาะการกิจกรรมกลุ่มต่างๆก็แทบจะไม่ค่อยได้จัดกันเลยเพราะฉะนั้นต่อหน้ามาตรการมันค่อนข้างจะเข้มงวด
0: แล้วทุกคนก็ปฏิบัติเนื่องจาก
1: ที่สำคัญก็คือเราร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็ปฏิบัติเหมือนกันหมดเลยนะเจ้าบัดแต่บางคนก็บอกว่าแต่งหน้าตอนเช้าเนี่ยบัดต้องไปอย่างนักเลยนะเอา
0: แค่บัดต้องทาลิปแต่บอก
1: ใช
0: ่คือบางคนบัดทาลิปมาทำงาน
1: แม่
0: ติดแม่เนี่ยค่ะเปิ้นบอกว่าถ้าเฮากลับมาใช้วิถีตอนโควิดบ่ต้อง 100% ค่ะเอาแค่ครึ่งหนึ่งแค่เข้าคนหมู่มาก
1: อย่างพ่อของตี้ยังต้องหยิบมาใช้จ้ะพี่น้อง
0: ก็คือใส่หน้ากากอนามัยและการอยู่ในที่แออัด
1: ยัง
0: จำเป็น
1: ยัง
0: ต้องหลีกเลี่ยงหรือจำเป็นต้องไปก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยป้องกันตัวเอง
1: อันดับแรกก็คือสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้องตัวเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: หน้ากากอนามัยหน้าตอนช่วงนี้นะเจ้าจำเป็นจะต้องเป็นหน้ากากทางการแพทย์ไหม
0: N95
1: ไหมอี
0: น
1: ้อง
0: ก็ไปจำเป็นนะคะก็ยังสามารถใส่ได้ทั่วไปซึ่งอาจจะป้องกันไม่ได้ร้อยเหมือน N95 แต่บางคนเนี่ยใส่ N95 ก็จะ
1: อึดอัด
0: แล้วก็มาเคยชินแล้วก็อยู่ไปได้วันค่ำหรือว่ามันบ่ได้นะคะเฮาก็แนะนำเป็นหน้ากากธรรมดาเนี่ยค่ะที่หาซื้อได้
1: ตอนนี้การหน้ากากอนามัยเป็นเหมือนกับของใช้ในชีวิตประจำวันหาซื้อได้ง่ายมากนะเจ้า
0: แต่
1: ว่าจะเป็นร้านหรือว่าในขายในเน็ตยังก็มีนะเจ้าแต่ก็อาจจะต้องไปดูเรื่องของวันหมดอายุนะเจ้าเรื่องของมาตรฐานต่างๆ
0: เขาอาจจะเลือกยี่ห้อหน่อยซึ่งจริงๆมันแบบได้แพงเน
1: า
0: ะอาจจะเลือกหน่อยว่าจะเอาอย่างไรดีที่ใส่แล้วสบายอยู่ได้ทั้งวันคุณภาพหน้ากากแล้วก็พกติดตัวเวลาออกนอกบ้านมีกระเป๋า1ใบก็อาจจะเป็นอุปกรณ์เหมือนแว่นตาเนี่ยค่ะเหมือนคนใส่ตายาวต้องพกแว่นตาแต่ว่าเราออกบ้านเราก็ต้องใส่แมสก์ต้องยิ้มใส่กระเป๋า
1: แม่ละจ้าติดไปทุกครั้งเลยนะจ้าเพราะว่าเขาจะไปใดที่ใดก็ตามที่มันมีคนเยอะๆนะจ้ารวมทั้งที่มาส่งญาติที่มาส่งป่วยที่โรงพยาบาลตัวบ่ใช่คือเฉพาะผู้ป่วยที่สวมแมสก์นะจ้าญาติก็ต้องสวมบ่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลอนามัยพกเขาต้องยอมรับนะคะว่าโรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่เป็นรวมคนกลุ่มที่มีความเสี่ยงตรงมันเนาะเพราะว่าจะเป็นโรคทั้งเดินหายใจแล้วก็สถานมันก็ยังมีความเสี่ยง
0: ง่ายๆส่วนใหญ่คนไปที่ห้างก็คือคนป่วยหรือว่ามาพบแพทย์ตามนัด
1: แ
0: ล้วรวมถึงญาติด้วยนะคะในการที่ปะปนรวมถึงมันขนแน่น
1: อ
0: ะบางโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลอย่างโรงพยาบาลใหญ่ๆโรงพยาบาลจังหวัดนี้นะคะหรือโรงพยาบาลศูนย์เนี่ยค่ะความหนาแน่นของคนเนี่ยมันมากแล้วโรคก็มีความหลากหลายอยู่ในห้างเนี่ยจ้ะการเข้าไป
1: เราไม่รู้ว่าใครเป็นใครป่วยเป็นโรคอะไรบ้างเน
0: า
1: ะเพราะฉะนั้นคำแนะนำที่ดีที่สุดก็คือสวมหน้ากากอนามัยและเนาะต้องบอกว่าและนะจ๊ะไม่ใช่หรือนะและนี่คือต้องเพิ่มนะคะก็คือเพิ่มเรื่องของการล้างมือบ่อยๆ
0: แต่ก่อนเราล้างมือตลอดเนาะ
1: ใช่
0: พกแอลกอฮอล
1: ์
0: มีหน้ากากแล้วต้องพกแอลกอฮอล์ใส่กระเป๋าแฮมเนี่ยค่ะแต่ก่อนทำเป็น
1: ถ้าเราล้างมือด้วยน้ำสะอาดบวกนะไอ้สบู่มาได้เนี่ยก็คือ ต้องเหมือนพี่โนกอะค่ะต้องพกไอ
0: ้ไปตัว
1: สเปรย์แอลกอฮอล์หรือแอลกอฮอล์ใส่ถุงไปตัวประเดี๋ยวมันจะมีไอ้เล็ก
0: ๆน้อย
1: ๆที่เล็กๆอยู่
0: แต่ต้องใช้ในไม่ใช่ว่าอันเดียว 2-3 ปีใช้อันเดียวมันมีระยะเวลาการใช้
1: ถ้ามันเปิดใช้แล้วมันก็จะประมาณ6เดือนประมาณนั้นนะเจ้าเพราะฉะนั้นก็ดูเรื่องของวันหมดอายุตัวนะเจ้าเพราะว่าบางทีเหมือนเขาคิดว่าเขาใช้แล้วเนาะแต่ว่าประสิทธิ

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: เห็นไหมคะว่าการต่อไปกับขี่สมัยนี้ไม่ยุ่งยากเลยถ้าเราเตรียมตัวมาพร้อมใช้เวลาที่ขนส่งจริงๆไม่นานเลยค่ะเวลาผ่านไปไวมากจริงๆค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วในวันนี้ก่อนจะจากกันไปดิฉันนางสาวนาทีหานกราเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในนามตัวแทนจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนอยากขอขอบคุณทุกท่านทุกการติดตามรับฟังค่ะอย่าลืมนะคะหากคิดถึงการหรือมีข้อสงสัยเรื่องงานใบขับขี่นะคะงานทะเบียนรถหรืองานตรวจสภาพรถเรามีนัดกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 11:10 น.ไปจนถึงเที่ยงตรงทางขึ้น FM 95 MHz แห่งนี้ค่ะหรือสามารถติดต่อผ่านทางสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนโทร053-525-548ต่อ106ค่ะหรือ053-525-551ค่ะสายด่วน1584นะคะหรือทาง Facebook สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนเพื่อความปลอดภัยของคนลำพูนค่ะก่อนจากกันไปวันนี้ขอฝากไว้สักนิดนะคะวินัยจราจรเริ่มต้นที่ตัวเราเพื่อความปลอดภัยของทุกคนสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านขับขี่ปลอดภัยพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์จะหารือความร่วมมือถึงความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และความร่วมมือรอบด้านของสองประเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนเข้าพบพนักงานสอบสวนวันที่7กันยายนนี้กรณีมีหลักฐานเชื่อมโยงคดีโนมินีอสังหาริมทรัพย์กองทัพอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีกองทัพสหรัฐในบาเรนตอบโต้การโจมตีรอบใหม่ของสหรัฐแมนเชสเตอร์ซิตี้ปิดดีลคว้าตัวเอนโซ เฟอร์นันเดสจากเชลซีพร้อมคว้าอิลิมานเอ็นดีไอจากเอฟเวอร์ตันอีกรายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: การเดินทางเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ในวันนี้จะได้หารือกับนายกรัฐมนตรีของไทยถึงความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และความร่วมมือรอบด้านของสองประเทศบ่ายวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะให้การต้อนรับนายลอเรนซ์บองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ณโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพมหานครซึ่งถือเป็นการจัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการของผู้นำระดับประเทศครอบคลุมทิศทางความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าการเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการมีเศรษฐกิจเชื่อมโยงและเข้มแข็งและการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงรวมทั้งการประสานงานอย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคและการแลกเปลี่ยนมุมมองประสานแนวทางการทำงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นเอกภาพของอาเซียนท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโอกาสนี้ผู้นำทั้งสองประเทศจะเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมเพื่อยกระดับความร่วมมือในมิติสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นประธานวุฒิสภาหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการวิเทศสัมพันธ์ณนครจีหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนสานต่อและยกระดับความสัมพันธ์ไทยจีนในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้าน
2: นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภาเข้าหารือทวิภาคีกับนายหลิวไห่ซิงรัฐมนตรีว่าการวิเทศสัมพันธ์คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนณนครจีหนานมณฑลซานตงสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทั้งสองฝ่ายชื่นชมความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยกับจีนในฐานะหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านและเห็นพ้องถึงความสำคัญของการสานต่อและยกระดับความร่วมมือในมิติต่างๆทั้งนี้บทบาทสำคัญของรัฐสภาในการพบปะหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างสองประเทศรวมถึงการร่วมกันรับมือความท้าทายต่างๆขณะที่นายหลิวไห่ซิงเห็นพ้องว่าความสัมพันธ์ไทยจีนมีความแน่นแฟ้นและตั้งอยู่บนพื้นฐานมิตรภาพระหว่างประชาชนพร้อมแสดงความพร้อมในการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐสภาพรรคการเมืองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนเพื่อส่งเสริมภูมิภาคที่เปิดกว้างร่วมมือและมีสันติภาพนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและบทบาทของภาคประชาสังคมและองค์กรต่างๆในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเน้นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเยาวชนและภาคส่วนต่างๆแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันชวิสาปทุมมารายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าแนวทาง3สมดุลที่จะทำให้ตัวเลขการส่งออกที่เติบโตแปลงเป็นรายได้การจ้างงานและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของประชาชนในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม
3: เงื่องสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้ตัวเลขการส่งออกในเดือนกรกฎาคม2569จะขยายตัวถึง 121.6 แต่ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขณะที่ผู้ประกอบการ SMEมีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกเพียงร้อยละ14รัฐบาลจึงปรับเปลี่ยนนโยบายมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้คนไทยอย่างแท้จริงผ่านการขับเคลื่อน3สมดุลได้แก่สมดุลตลาดเร่งกระจายตลาดส่งออกลดการพึ่งพาการตลาดหลักและเปิดตลาดใหม่ในกลุ่มสินค้าอาหารสุขภาพ และสินค้ามูลค่าสูงเพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจโลกสมดุลสินค้ามุ่งเพิ่มสัดส่วนมูลค่าเพิ่มในประเทศหรือ local content โดยยกระดับสินค้าเกษตรจากการขายวัตถุดิบไปสู่การแปรรูปและใช้วัตถุดิบรวมถึงแรงงานในประเทศมากขึ้นและสมดุลรายได้ทลายข้อจำกัดด้านเงินทุนมาตรฐานและเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ SME กว่า 22,000 รายพร้อมผลักดันเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของผู้ส่งออกรายใหญ่พร้อมย้ำว่าเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลคือการทำให้ตัวเลขการส่งออกที่เติบโตแปลงเป็นรายได้การจ้างงานและโอกาสทางธุรกิจของประชาชนในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงคมนาคมและสายการบิน7แห่งเดินหน้ากระจายผลไม้ไทยเปิดบริการโหลดกล่องผลไม้น้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลา1ปี
4: นางสาวบรรจงจิตอังสุสิงห์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงคมนาคมโดยกรมท่าอากาศยานและสายการบิน7แห่งได้แก่การบินไทยแอร์เอเชียบางกอกแอร์เวย์นกแอร์ไทยไลออนแอร์ไทยเวสเจ็ตแอร์และอีซี่แอร์ไลน์ร่วมกันกระจายผลไม้ไทยผ่านท่าอากาศยานโดยให้ผู้โดยสารสามารถโหลดผลไม้ใต้ท้องเครื่องบินได้ไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตเพิ่มช่องทางการตลาดส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยและสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศโดยดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่1กันยายน2569ถึง31สิงหาคม2570รวม1ปีซึ่งกรมการค้าภายในจะจัดส่งกล่องบรรจุผลไม้มาตรฐานขนาด10กิโลกรัมไปยังท่าอากาศยานขณะที่กรมท่าอากาศยานจะจัดพื้นที่ให้บริการและจำหน่ายผลไม้แก่เกษตรกรซึ่งจะนำร่องท่าอากาศยานเมืองรอง20แห่งทั่วประเทศอาทิจังหวัดน่านลำปางตากพิษณุโลกและเลยเบื้องต้นตั้งเป้าจำนวน 100,000 กล่องหรือประมาณ 1,000 ตันโดยผู้โดยสารสามารถรับกล่องได้1ใบต่อคนณจุดบริการและนำผลไม้สดโหลดใต้ท้องเครื่องบินได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งนี้ผลไม้ที่นำมาโหลดใต้ท้องเครื่องบินต้องเป็นผลไม้สดไม่เปียกชื้นและต้องปิดผนึกกล่องอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันการรั่วซึมกลิ่นแมลงและสิ่งแปลกปลอมพร้อมขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการนำทุเรียนหรือผลไม้ที่มีกลิ่นแรงขึ้นเครื่องหรือโหลดใต้ท้องเครื่องบินเพื่อไม่ให้รบกวนผู้โดยสารรายอื่นปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดการประชุมวิชาการหม่อนไหมประจำปี2569ชูแนวคิดเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริงเร่งพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่รับมือสังคมผู้สูงวัยและต่อยอดภูมิปัญญาไทยสู่เชิงพาณิชย
5: ์นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและเปิดบ้านงานวิจัยหม่อนไหมประจำปี2569ภายใต้แนวคิดเปิดโลกหม่อนไหมเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริงณโรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพโดยกล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้กรมหม่อนไหมได้ร่วมงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมภาควิชาการภาคเอกชนและภาคเกษตรกรเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนางานวิจัยที่มีศักยภาพมาสู่การใช้ประโยชน์แก่เกษตรกรในภาคหม่อนไหมและการต่อยอดในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างรอบด้านทั้งในด้านปัจจัยการผลิตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและด้านกำลังคนที่ปัจจุบันเกษตรกรด้านหม่อนไหมเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและขาดแคลนผู้สืบทอดกรมหม่อนไหมจึงตั้งเป้าหมายเร่งด่วนที่ต้องการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้ได้มากที่สุดเพื่อสืบสานอาชีพอันเป็นมรดกทางภูมิปัญญาและตอบสนองความต้องการของตลาดที่ปัจจุบันมีความต้องการสูงชวนันท์มาลีรายงาน
1: ศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับกลุ่มรถบรรทุกหนังหมูแช่แข็งลักลอบขนส่งกว่า 2,000 กิโลกรัมในพื้นที่จังหวัดนครพนมนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือสพร.เปิดเผยว่าวันนี้สพร.ได้สนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นรถบรรทุกส่วนบุคคลต้องสงสัยบริเวณทางหลวงหมายเลข3015ตำบลน้ำก่ำอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมโดยพบหนังหมูแช่แข็งบรรจุในกระสอบพลาสติก จำนวน99กระสอบน้ำหนักรวมกว่า 2,000 กิโลกรัมและจากการตรวจสอบไม่พบใบอนุญาตนำเข้าและใบอนุญาตเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พุทธศักราช 2,558 พร้อมยึดของกลางทั้งหมดก่อนนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรธาตุพนมจังหวัดนครพนมเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปยอดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,569 ใน 11 เดือนเบิกจ่ายมากกว่า 89% กรมบัญชีกลางกำชับหน่วยงานรัฐเร่งเบิกจ่ายเดือนสุดท้ายตามเป้าหมาย 93%
6: นางแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช 2,569 ล่าสุดณวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมาว่ามียอดการเบิกจ่ายแล้วกว่า 3,380,000 ล้านบาทหรือคิดเป็น 189.64 ของวงเงินงบประมาณรวมโดยแบ่งเป็นรายจ่ายประจำ 96.41 และรายจ่ายลงทุน 164.52 ขณะที่การเบิกจ่ายเงินการไว้เบิกเหลื่อมปีจากงบประมาณพุทธศักราช 2,568 อยู่ที่ 180.61 ทั้งนี้เนื่องจากเหลือระยะเวลาดำเนินการในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณกรมบัญชีกลางจึงกำชับให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายน2569รวมถึงโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายไปใช้ในโครงการที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้งบประมาณถูกพับและเร่งอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจให้บรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมที่193ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดนอกจากนี้เพื่อให้การดำเนินการในปีงบประมาณพุทธศักราช2570เป็นไปอย่างรวดเร็วกรมบัญชีกลางได้แนะนำให้หน่วยงานรัฐสามารถเตรียมการจัดทำแผนและขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้รับจ้างไว้ก่อนเพื่อให้พร้อมลงนามในสัญญาได้ทันทีเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับใหม่มีผลบังคับใช้และได้รับจัดสรรเงินจากสำนักงบประมาณปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเร่งปรับโอนเงินสนับสนุนวงเงินงบประมาณ40ล้านบาทช่วยนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนจังหวัดชายแดนใต้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการเร่งปรับโอนเงินสนับสนุนวงเงินงบประมาณ40ล้านบาทภายในก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569นี้เพื่อใช้ดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบรวมกว่า 30,000 คนในจังหวัดชายแดนใต้มาตรการดังกล่าวเป็นการเร่งรัดการสนับสนุนเงินช่วยเหลือแก่โรงเรียนเอกชนในพื้นที่ที่มีความจำเป็นเพื่อบรรเทาภาระด้านการจัดการศึกษาและดูแลนักเรียนให้สามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันยังช่วยเสริมสภาพคล่องและความมั่นคงในการดำเนินงานของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเดินหน้าพัฒนาสวัสดิการครูเอกชนในภาพรวมควบคู่กันไปเพื่อสร้างความมั่นคงและคุณภาพให้ระบบการศึกษาเอกชนทั้งประเทศการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมเดินหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2ครอบคลุม3เส้นทางวงเงินกว่า 100,000 ล้านบาทเชื่อมการเดินทางไทยมาเลเซียตั้งเป้าเปิดให้บริการปี2576นายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2หลังคณะรัฐมนตรีหรือครม.มีมติอนุมัติโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่3ช่วงได้แก่ช่วงชุมพรถึงสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีถึงชุมทางหาดใหญ่และช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงประดังเบซารวมระยะทางประมาณ 502.45 กิโลเมตรกรอบวงเงินรวมประมาณ 16,798 ล้าน 320,000 บาทโดยมีแผนดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จในปี2576พร้อมเตรียมเข้าสู่กระบวนการประกวดราคาและลงนามสัญญาภายในปี2570เพื่อยกระดับการเดินทางการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกของภาคใต้รวมถึงรองรับการเชื่อมโยงโครงข่ายทางรางระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียนอกจากนี้รฟท.ได้ปรับรูปแบบโครงสร้างทางรถไฟช่วงคลองร.1ถึงคลองอู่ตะเภาระยะทาง3กิโลเมตรให้เป็นสะพานบกเพื่อเปิดทางน้ำไหลลดผลกระทบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่หาดใหญ่ส่วนช่วงหาดใหญ่ถึงสงขลาจะพิจารณาดำเนินการในระยะถัดไป
7: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้สองส่วน ส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในการที่จะจะลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2567
0: กรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนเข้าพบพนักงานสอบสวนวันที่7กันยายนนี้กรณีมีหลักฐานเชื่อมโยงคดีนอมินีอสังหาริมทรัพย์พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีนายสมชาติเตชะถาวรเจริญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการถือหุ้นในบริษัทเอกชนที่ถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดในจังหวัดภูเก็ตร่วมกับชาวต่างชาติล่าสุด DSI ได้ส่งหมายเรียกครั้งที่2เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งได้รับแจ้งจากทางไปรษณีย์ว่าเอกสารส่งถึงมือผู้รับเรียบร้อยแล้วรวมทั้งได้ประสานสถานีตำรวจในพื้นที่ช่วยนำส่งเอกสารอีกทางหนึ่งโดยกำหนดนัดหมายให้นายสมชาติเข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่7กันยายนนี้ส่วนจะเดินทางมาตามนัดหรือไม่ยังต้องรอติดตามในวันดังกล่าวต่อไปส่วนความคืบหน้าการดำเนินคดี Forex TD ในส่วนที่มีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงไปยังนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนขณะนี้ DSI อยู่ระหว่างเร่งรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดคาดว่าจะสามารถสรุปสำนวนคดีเพื่อส่งต่อให้อัยการพิจารณาได้ภายในเดือนกันยายนนี้การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติครั้งที่25/2569ต่อเนื่องเลื่อนการประชุมเป็นวันพรุ่งนี้เวลา 13:30 นเนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบ
8: วันนี้กสทช.จัดประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือการประชุมกสทช.ครั้งที่25/2569ต่อเนื่องซึ่งในเวลา 9:49 ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ธนบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ได้เดินทางมาถึงห้องประชุมโดยมีนายต่อพงศ์เสรานนท์และนายณัฐธรพร้อมสุนทรกรรมการกสทช.เข้าร่วมประชุมออนไลน์และรองศาสตราจารย์สมภพภูริวิกรายพงศ์กรรมการกสทช.ลากิจขณะที่เมื่อเวลา 9:40 ศาสตราจารย์กิติคุณพิลงรองลามสูตรได้โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวว่าขณะนี้อยู่ที่สำนักงานกสทช.และพร้อมร่วมประชุมกับกรรมการทั้ง6คนตามกฎหมายทั้งนี้การประชุมดำเนินต่อไปจนกระทั่งในเวลา 10:30 ได้ประกาศอย่างเป็นทางการเลื่อนการประชุมเป็นวันพรุ่งนี้เวลา 13:30 เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบนันทภาแสงตุ้มรายงาน
0: กรมควบคุมโรคยืนยันสถานการณ์โควิด-19 ยังไม่น่าวิตกแม้ตัวเลขผู้ป่วยขยับตัวสูงขึ้นแต่สถิติป่วยเสียชีวิตลดลงเน้นย้ำมาตรการ DMH และคัดกรองในกลุ่มเสี่ยง
9: แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ของประเทศไทยว่าปัจจุบันโควิด -19 ถือเป็นโรคประจำถิ่นที่ยังคงพบผู้ป่วยได้เป็นประจำในพื้นที่แต่อาการไม่ได้รุนแรงและอาจเกิดการระบาดเป็นช่วงๆโดยเฉพาะในฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงที่โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจแพร่ระบาดได้ง่ายทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคมที่ผ่านมาพบตัวเลขผู้ป่วยสะสมประมาณ 99,000 รายโดยเริ่มเห็นแนวโน้มขยับสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นมาซึ่งอยู่ในช่วงขาขึ้นตามฤดูกาลเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติการระบาดในช่วง3ปีที่ผ่านมาระหว่างปี2566ถึง2568จำนวนผู้ป่วยรวมยังคงน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดที่สำคัญอัตราการป่วยแล้วเสียชีวิตมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยในปี2569มีผู้เสียชีวิตรวม15รายคิดเป็นอัตราป่วยตายเพียงร้อยละ 0.02
10: จริงๆโควิด-19 นะคะตอนนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจทั่วๆไปในเรื่องของไข้หวัดหรือไวรัสอื่นๆเพียงแต่ว่ากลุ่มที่เราต้องเฝ้าระวังและดูแลเป็นพิเศษคือกลุ่มเสี่ยง ที่อาจจะมีอาการรุนแรงเมื่อติดเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจก็คือ608นะคะคืออายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปหญิงตั้งครรภ์อ้วนโรคประจำตัวพวกโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจโรคปอดโรคมะเร็งโรคทางสมองเหล่านี้เป็นต้นนะคะในกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ควรจะพยายามหลีกเลี่ยงจากการเข้าไปยังสถานที่แออัดและเมื่อป่วยนะคะก็ต้องรีบไปพบแพทย์
9: โฆษกกรมควบคุมโรคอย่างได้เน้นย้ำมาตรการ DMS คือเว้นระยะห่างจากผู้ที่มีอาการป่วยระบบทางเดินหายใจประมาณ1เมตรสวมหน้ากากอนามัยเมื่อป่วยหรือเมื่อต้องเข้าไปในพื้นที่แออัดและหมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆพร้อมแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงสูง608ที่มีโรคประจำตัวนพศรแก้วขำรายงาน
0: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมบ้านอิ่มใจชูบทบาทสำคัญในการเป็นเซฟตี้เน็ตดูแลคนไร้ที่พึ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตและโอกาสการทำงานนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้พักอาศัยณบ้านอิ่มใจบริเวณการประปาแม้นสีเดิมเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโดยเปิดเผยว่าบ้านอิ่มใจจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่รองรับประชาชนที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจขาดรายได้หรือไม่มีที่พักอาศัยซึ่งกทม.ใช้วิธีเชิญชวนเข้าพักด้วยความสมัครใจโดยไม่มีการบังคับพร้อมให้มีที่พักอาศัยอาหารห้องน้ำที่ซักล้างและการดูแลสุขภาพเพื่อสร้างความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีทั้งนี้ปัญหาคนไร้ที่พึ่งมีหลายสาเหตุโดยเฉพาะปัจจัยทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นกับใครก็ได้หน้าที่ของกรุงเทพมหานครคือการเป็นเซฟตี้เน็ตเพื่อเข้ามาประคองและดูแลผู้ที่กำลังลำบากให้มีสถานที่ปลอดภัยในการพักผ่อนตั้งหลักและมีโอกาสหางานโดยกรุงเทพมหานครเชิญชวนประชาชนและภาคส่วนต่างๆร่วมสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ไร้ที่พึ่งโดยนำอาหารหรือสิ่งของอุปโภคบริโภคมาบริจาคได้โดยตรงที่บ้านอิ่มใจเพื่อให้การช่วยเหลือส่งถึงผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงพร้อมขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการนำอาหารไปแจกจ่ายตามพื้นที่สาธารณะหรือบนท้องถนนเพื่อส่งเสริมให้ผู้ไร้ที่พึ่งเข้าสู่ระบบการช่วยเหลือและการฟื้นฟูที่มีความปลอดภัยในระยะยาวสำหรับผู้ที่ประสงค์ร่วมบริจาคสิ่งของหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่บ้านอิ่มใจอาคารการประปาแม้นสีเดิมแขวงบ้านบาดเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครซึ่งเปิดทำการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 20:00 น.ความคืบหน้าเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เจ้าหน้าที่ยังปิดพื้นที่เสียหายเร่งรื้อถอนเศษซากเตือนประชาชนห้ามเข้าใกล้ห่วงโครงสร้างถล่มวันนี้บรรยากาศบริเวณคลองถมเซ็นเตอร์แขวงป้อมปราบเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่ยังคงจำกัดพื้นที่บริเวณที่ได้รับความเสียหายพร้อมกำหนดเป็นเขตเพลิงไหม้และห้ามประชาชนเข้าไปในพื้นที่อันตรายเพื่อความปลอดภัยทั้งนี้สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายได้ติดประกาศตามบริเวณรอบพื้นที่ตึกคลองถมเซ็นเตอร์โดยระบุว่าได้กำหนดพื้นที่โดยรอบจุดเกิดเหตุในระยะ30เมตรเป็นเขตเพลิงไหม้และมีข้อกำหนดห้ามก่อสร้างดัดแปลงหรือถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารภายในพื้นที่ดังกล่าวเป็นเวลา45วันนับตั้งแต่วันที่เกิดเพลิงไหม้พร้อมให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ในการเข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อความปลอดภัยนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ฝากเตือนประชาชนที่เข้ามาในพื้นที่ให้เพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเข้าไปบริเวณใกล้ที่เกิดเพลิงไหม้เนื่องจากโครงสร้างอาคารบางส่วนได้รับความเสียหายจากความร้อนและเพลิงไหม้อาจมีเศษวัสดุหรือชิ้นส่วนโครงสร้างหล่นลงมาและเป็นอันตรายได้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมีประกาศแจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งในช่วงวันพรุ่งนี้ถึงวันที่6กันยายนนี
11: ้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศฉบับที่2ทับ2569แจ้งระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งในช่วงวันพรุ่งนี้ถึงวันที่6กันยายนโดยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ2เมตรถึง4เมตร80เซนติเมตรซึ่งเป็นระดับที่มีความเสี่ยงสูงกว่าระดับวิกฤตและหลากเข้าท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดหนองคายได้แก่อำเภอสังคมสีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายโคนพิสัยและรัตนวาปีจังหวัดบึงกาฬได้แก่อำเภอปากคาดเมืองบึงกาฬบุ้งคล้าและบึงโขงหลงจังหวัดนครพนมได้แก่อำเภอบ้านแพงท่าอุเทนเมืองนครพนมและท่าพนมจังหวัดมุกดาหารได้แก่อำเภอหวานใหญ่เมืองมุกดาหารและดอนตาลรวมทั้งริมลำน้ำบางสาขาของประเทศไทยที่ไม่สามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงได้โดยสะดวกสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ขณะที่ระดับน้ำโขงจังหวัดหนองคายเพิ่มจากเมื่อวาน1เมตร17เซนติเมตรขอให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยวันนี้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดหนองคายยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเมื่อเวลา10นาฬิการะดับน้ำโขงอยู่ที่10เมตร59เซนติเมตรเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของเมื่อวานนี้ประมาณ1เมตร17เซนติเมตรขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือหากสถานการณ์น้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจังหวัดลำปางติดตามปริมาณฝนปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างและระดับน้ำอย่างต่อเนื่องให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้และรองรับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่
12: นายกุลธรรัตนเสรีผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลมกิ่วคอหมาเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัดลำปางปัจจุบันยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถบริหารจัดการได้แต่จากการคาดการว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่จึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามปริมาณฝนปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างและระดับน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างเหมาะสมและรองรับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกในพื้นที่ขณะเดียวกันได้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนอาคารประกอบระบบระบายน้ำและอุปกรณ์ต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าโครงสร้างมีความพร้อมและสามารถรองรับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นได้โดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของตัวเขื่อนและประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำทางนี้ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์จากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากพร้อมเตรียมรับมือฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระยะนี้บรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
0: จังหวัดพังงากำหนดจัดการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนนานาชาติพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลแอดเขาหลักขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาสปอร์ตทัวริซึมสู่ระดับสากลกระตุ้นเศรษฐกิจตลอดทั้งปี
13: นางพิสมัยวงแก้วท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงากล่าวว่าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงากำหนดจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดพังงาพังงาสปอร์ตทัวริซึมกิจกรรมการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนจังหวัดพังงาพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลแอดเขาหลักทิปิจาบริกกรอมพาโทรไทยแลนด์ระหว่างวันที่25ถึง26กันยายน2569ณ Memory Surf Village เขาหลักตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างศักยภาพของจังหวัดพังงาในการรองรับนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือสปอร์ตทัวริซึมให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลสอดคล้องกับจุดเด่นและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของพื้นที่เขาหลักอีกทั้งยังส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตลอดทั้งปีหรือ All Year Round Tourism สร้างทางเลือกและขยายฐานกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพเป้าหมายใหม่ตลอดจนเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการชุมชนและประชาชนในพื้นที่
14: จะมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬานะคะโดยในครั้งนี้เราก็นำกีฬาหรือกีฬาโต้คลื่นหรือสปอร์ตทัวริซึมเนี่ยค่ะมาเป็นแม่เหล็กนะคะในการดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้หลั่งไหลเข้ามาในจังหวัดพังงากีฬาโต้คลื่นเนี่ยเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติอยู่แล้วนะคะทั้งชาวไทยและต่างชาติก็เป็นการนำกีฬามาเป็นเชิงธุรกิจนะคะประกอบกับการจัดการแข่งขันนะคะ
13: สำหรับกิจกรรมมีการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนนานาชาติที่เขาหลักชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาทเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15กันยายน2569ผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ที่เพจเขาหลักเซิร์ฟทาวฉัตรชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
0: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลเปิดพื้นที่โชว์ศักยภาพด้านการศึกษาของนักเรียนในพื้นที่ผ่านการจัดงานสตูลแซนด์บ็อกซ์ซิมโพเซียม2026Moving forward together
15: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานเปิดงานสตูลแซนด์บ็อกซ์ซิมโพเซียม2026 Moving forward together เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานนวัตกรรมของผู้บริหารครูและสถานศึกษาการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างเครือข่ายตลอดจนการแสดงศักยภาพของนักเรียนนำไปสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนการขยายผลนวัตกรรมสู่สถานศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาในจังหวัดสตูลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนภายในงานมีการเสวนาหัว ข้อจากแซนด์บ็อกซ์สู่ความยั่งยืนก้าวต่อไปของการศึกษาเพื่อเด็กสตูลโดยคนสตูลจากผู้แทนผู้บริหารผู้แทนครูผู้แทนนักเรียนและผู้แทนผู้ปกครองในสถานศึกษานำร่องการบรรยายพิเศษ Moving Forward Together พลังเครือข่ายการศึกษายกระดับอนาคตเด็กสตูลโดยนายตติยพัฒน์ปิยะเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการการนำเสนอโครงงานของนักเรียนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลและการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยหัวข้อเรียนรู้ร่วมกับ AI ปรับตัวอย่างไรให้ก้าวทันโลกจากนักเรียนโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง6ซึ่งเป็นสถานศึกษานำร่องในพื้นที่โดยมีผู้บริหารคณะครูนักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดสตูลเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงานอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
7: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
16: ขณะนี้เวลา 12:31 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสื่อของทางการอิหร่านรายงานในวันนี้โดยระบุว่ากองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีระบบเรดาร์และพื้นที่ซึ่งเป็นจุดที่กองทัพสหรัฐประจำการภายในฐานทัพอากาศเชคอิซาของบาเรนซึ่งเป็นฐานทัพสำคัญในอ่าวเปอร์เซียที่ใช้เป็นที่จอดเครื่องบินลาดตระเวนรวมทั้งศูนย์ซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์และชิ้นส่วนโดรนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยว่าสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านที่พยายามโจมตีเรือขนส่งสินค้าในช่องแคบฮอร์มุสและโจมตีกองทัพสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเมื่อไม่นานมานี้
17: ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวภายหลังการประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ที่คีร์กีสถานเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัสเซียกำลังได้รับชัยชนะในสงครามยูเครนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเป็นผู้ก่อการร้ายที่รัฐบาลรัสเซียไม่อาจเจรจาด้วยได้ประธานาธิบดีปูตินยังกล่าวเพิ่มเติมถึงการโจมตีของยูเครนในดินแดนของรัสเซียสร้างความเสียหายอย่างมากและการรับมืออากาศยานไร้คนขับหรือโดรนถือเป็นความท้าทายที่สำคัญอย่างไรก็ตามกองทัพรัสเซียกำลังรุกคืบในสนามรบอย่างรวดเร็วและไม่ต้องสงสัยเลยว่ายูเครนใกล้จะล่มสลายถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ผู้นำยูเครนประกาศเตือนสายการบินบริษัทประกันภัยและพลเรือนที่ใช้บริการท่าอากาศยานสำคัญของรัสเซียเนื่องจากโดรนของยูเครนจำนวนมากบินอยู่เหนือน่านฟ้ารัสเซียแต่ยูเครนไม่ได้มีเจตนาคุกคามการบินพลเรือน
16: นางริก้าเปอร์รารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฟินแลนด์เปิดเผยว่ารัฐบาลฟินแลนด์ตัดสินใจยกเลิกแผนสนับสนุนงบประมาณรอบใหม่ให้แก่ธุรกิจศูนย์ข้อมูลภายหลังการหารือเกี่ยวกับงบประมาณประจำปี2570ท่ามกลางความกังวลว่าการขยายตัวของศูนย์ข้อมูลอาจกระทบโครงข่ายไฟฟ้าและระบบค่าไฟพร้อมระบุว่ามาตรการดังกล่าวไม่มีความจำเป็นแล้วเนื่องจากฟินแลนด์ยังคงเป็นจุดหมายสำหรับการลงทุนด้านธุรกิจศูนย์ข้อมูลแม้จะไม่มีมาตรการลดหย่อนภาษีก็ตามก่อนหน้านี้ฟินแลนด์สนับสนุนธุรกิจศูนย์ข้อมูลผ่านมาตรการลดหย่อนภาษีไฟฟ้าแต่มาตรการดังกล่าวสิ้นสุดลงเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาขณะที่สื่อท้องถิ่นของฟินแลนด์รายงานว่ามาตรการลดหย่อนภาษีไฟฟ้าให้กับศูนย์ข้อมูลทำให้รัฐสูญเสียรายได้ราว47 ล้านยูโรต่อปีส่วนแผนสนับสนุนใหม่ที่เคยเสนอไว้คาดว่าจะใช้งบประมาณราว30 ล้านยูโรต่อปี
17: นางเคิร์สตี้แมคนิลรัฐมนตรีว่าการกิจการแอฟริกาของอังกฤษเปิดเผยว่ารัฐบาลอังกฤษจะเพิ่มงบประมาณสนับสนุนมากกว่า50 ล้านปอนด์เพื่อช่วยควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกโดยงบประมาณดังกล่าวจะใช้เพิ่มศักยภาพการเฝ้าระวังสนับสนุนการทำงานของบุคลากรการแพทย์ด่านหน้าป้องกันการควบคุมการติดเชื้อขยายการเข้าถึงการรักษาและสนับสนุนการฝังศพอย่างปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคทั้งนี้อังกฤษทำงานร่วมกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาองค์การอนามัยโลกสหประชาชาติและองค์กรด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ ท่ามกลางการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของดีอาร์คองโกซึ่งขณะนี้ยังคงลุกลามอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
18: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิศสารมือ3ของโลกตบเอาชนะยูชิทานากะมือ19ของโลกจากญี่ปุ่น2-1เกม15-21 21-14 และ22-20ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับลู่กวางซูมือ30ของโลกเจ้าถิ่นด้านหญิงเดี่ยวเมซ้ายสุภริดาเกียรติทองมือ30ของโลกเอาชนะหว่องหลิงชิงมือ36ของโลกจากมาเลเซีย2-0เกม21-14 และ21-14 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับชิวปินเชียนมือ18ของโลกจากไชนีสไทเปที่เอาชนะหมิวพรปวีช่อชูวงมือ8ของโลกชาวไทย2-0เกม21-14 และ21-15ขณะที่คู่ผสมพักพลธีระรัศกุลกับซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มือ14ของโลกแซงเอาชนะอย่างโปซวนกับบูหลิงฟางคู่มือ12ของโลกจากไชนีสไทเป2-1เกม13-21 21-13 และ21-11 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับเฝิงหยางเจ๋อกับหวงตงปิงคู่มือ1ของโลกจากจีนต่อไปศึกฟุตบอลกรมพละศึกษาเดลีนิวคัพ2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญารุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอในรอบรองชนะเลิศที่สนามสุพัชราศัยโรงเรียนเทพศิรินทร์เฉือนเอาชนะโรงเรียนอัสสัมชัญไปได้1-0ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับแชมป์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีที่ถล่มเอาชนะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยมาได้5-0สำหรับรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่8สิงหาคมนี้เวลา 15:30 นที่สนามสุพัชราไสถ่ายทอดสดทางเพจ Facebook กรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึง YouTube ทางช่อง Daily New Online ตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปในช่วงซัมเมอร์นี้ได้ปิดตัวลงอย่างเป็นทางการแล้วโดยในคืนสุดท้ายของตลาดนักเตะมีการทำข้อตกลงย้ายทีมเกิดขึ้นหลายดีลและมีดีลที่น่าสนใจหลายรายการเริ่มที่เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ปิดดีลคว้าตัวผู้เล่นสำคัญ2รายโดยรายแรกคือเอนโซ่เฟอร์นันเดสกองกลางทีมชาติอาร์เจนตินาจากเชลซีด้วยค่าตัว125ล้านปอนด์และอีกรายคืออิลิมานเอ็นดีไอปีกตัวเก่งจากเอฟเวอร์ตันด้วยค่าตัว65ล้านปอนด์นอกจากนี้เรือใบสีฟ้ายังปล่อยตัวแจ็คกิลลิชแนวรุกทีมชาติอังกฤษให้เอฟเวอร์ตันยืมใช้งานเป็นเวลา1ฤดูกาลขณะที่ไก่เดือยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์เดินหน้าเสริมทัพในช่วงของสุดท้ายโดยปิดดีลยืมตัวมิคาโลมูดริกปีกทีมชาติยูเครนจากเชลซีเป็นระยะเวลา1ฤดูกาลพร้อมคว้าตัวโตซินอดาราวิโอโยจากเชลซีมาร่วมทีมด้วยเช่นเดียวกันส่วนผู้เล่นที่ย้ายออกจากท็อตแนมฮอตสเปอร์ได้แก่เควินดันโซกองหลังชาวฝรั่งเศสที่ย้ายไปร่วมทีมซันเดอร์แลนด์ด้วยสัญญายืมตัวและปาเป้มาตาซาที่ถูกปล่อยให้ยูเวนตุสยืมใช้งานเป็นเวลา1ฤดูกาลด้านสิงห์บรูเชลซีไม่มีการคว้าตัวผู้เล่นใหม่เข้ามาเสริมทีมในคืนสุดท้ายของตลาดนักเตะหลังจากปล่อยผู้เล่นหลายรายออกจากทีมได้แก่เอนโซ่เฟอร์นันเดสมิไคลโลมูดริกโตซินอดาราบิโอโยและมาร์กิอูส่วนเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาประกาศคว้าตัวกาเบรียลเชซุสกองหน้าชาวบราซิลวัย29ปีจากอาร์เซนอลมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยเซ็นสัญญากับทีมจนถึงปี2029สำหรับดีลอื่นๆที่น่าสนใจแอสตันวิลล่าเปิดตัวอิบราฮิมเอ็มบายปีกทีมชาติเซเนกัลจากปารีสแซงต์แชร์แมงขณะที่ฮาวิเอเลียตย้ายจากลิเวอร์พูลไปร่วมทีมบาเลนเซียด้วยสัญญายืมตัวเป็นเวลา1ฤดูกาลทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเดินทางถึงเมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026 AVC Men Volleyball Continental Championship ระหว่างวันที่ 4-13 กันยายนนี้สำหรับทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม C มีโปรแกรมรอบแบ่งกลุ่ม3นัดได้แก่วันเสาร์ที่5กันยายนเวลา 17:00 นพบกาตาร์วันจันทร์ที่7กันยายนเวลา 17:00 นพบเกาหลีใต้และวันพุธที่9กันยายนเวลา 13:30 นพบไต้หวันถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กทั้งนี้ทีมที่คว้าแชมป์รายการนี้จะได้รับโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ขณะที่ทีมที่จบการแข่งขันใน3อันดับแรกจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2027ต่อไปนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติมีมติอนุมัติเงินรางวัลจากผลงานของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ไปคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาและการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027เป็นเงินรวม 11,760,000 บาทแบ่งเป็นนักกีฬา14คนได้รับคนละ 600,000 บาทรวม 8,400,000 บาทผู้ฝึกสอนได้รับ 840,000 บาทและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้รับ 2,520,000 บาทนอกจากนี้ยังอนุมัติเงินรางวัลกรณีพิเศษให้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยอีก 3 ล้านบาทส่งผลให้เงินรางวัลและเงินสนับสนุนจากความสำเร็จครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 14,760,000 บาทนายอภิชัยเสนาโยธีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีพร้อมด้วยนายอาทิตย์อู่แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี10เอกมาโนทเรืองศักดิ์ผู้บริหารและประธานกรรมการบริษัท IMAX Sport จำกัดในฐานะผู้สนับสนุนการแข่งขันร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลปทุมธานี IMAX ครับต้านภัยยาเสพติดปี2569ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่2ที่โรงเรียนธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยนายอภิชัยเสนาโยธีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีกล่าวว่าการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญในการส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดและพัฒนาทักษะด้านกีฬาโดยใช้การแข่งขันวอลเลย์บอลเป็นสื่อกลางในการสร้างความสามัคคีมิตรภาพและการมีน้ำใจนักกีฬารวมไปถึงเป็นเวทีในการค้นหาและพัฒนาศักยภาพนักกีฬารุ่นใหม่เพื่อก้าวสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคต
19: ปีนี้ครับถือว่ามีจำนวนทีมเข้าแข่งขันเยอะมากนะครับเยอะมากก็อาจจะเป็นเพราะกระแสนะครับของการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลของทีมชาติไทยของพวกเรานะครับวอลเลย์บอลหญิงซึ่งนำความภาคภูมิใจมาสู่ประชาชนคนไทยทุกคนและก็รวมทั้งเป็นต้นแบบให้กับนักเรียนและเยาวชนของเรานะครับเพื่อได้จะได้เจริญรอยตามรุ่นพี่และถึงแม้ครับการแข่งขันกีฬาอาจจะมีแพ้มีชนะแต่ว่าวอลเลย์บอลครับจะเป็นสื่อกลางในการสร้างมิตรภาพแล้วก็สร้างเกราะคุ้มกันเด็กและเยาวชนไทยให้ห่างไกลจากยาเสพติดครับ
18: สำหรับในปีนี้มีทีมเข้าร่วม44ทีมจาก24โรงเรียนภายในจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเข้าร่วมชิงชัยใน3รุ่นอายุได้แก่อายุไม่เกิน15ปี17ปี19ปีทั้งชายและหญิงโดยจะแข่งขันในระหว่างวันที่9ถึง12ตุลาคมนี้ที่โรงเรียนธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีปุริพัฒน์สอนการรายงาน
20: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
21: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
20: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
22: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
23: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
24: ์วันนี้เสนอคำว่าอับปางอับปางหมายความว่าแตกหรือล่มจมลงใช้กับเรือเดินทะเลเช่นพายุโหมกระหน่ำจนเรืออับปางลงด้วยเหตุที่อับปางใช้กับเรือเมื่อเปรียบเทียบบ้านเมืองกับเรือจึงใช้คำว่าอับปางได้เช่นเราจะช่วยกันพยุงรัฐนาวาลำนี้ไม่ให้อับปางลงอีกทั้งยังใช้กับความเป็นไปในชีวิตก็ได้เช่นชีวิตสมรสของเขา

0: ลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ขณะนี้เวลา 12:45 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันช่วงวันที่ 5-7 กันยายนนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านตากเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหาร101ยะโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:45 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรและเวลา 20:28 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:41 น.ต่ำกว่าระดับเพลปานกลาง36เซนติเมตรและเวลา 15:19 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง27เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 น.
2: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give But Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือฟิกสเตชัน7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์

0: 02-2263-9600ถึง99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์โดยสามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.ncsa.or.th เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กันยายน2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02142-6887คณะกรรมการการสรรหากรรมการการเลือกตั้งรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน1คนผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ระหว่างวันที่1ถึง21กันยายน2569ณจุดรับสมัครห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาชั้น1อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาเลขที่1111ถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ cnet.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02831-9336-7ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง7ข้อสังเกตก่อนกดติดตั้งแอปพลิเคชันในมือถือท่านผู้ฟังคะปัจจุบันสมาร์ทโฟนอาจเป็นอีกหนึ่งสิ่งของที่ใครหลายๆคนพกติดตัวอยู่เสมอเปรียบเสมือนอวัยวะหนึ่งของร่างกายใช้สำหรับติดต่อสื่อสารการทำงานหรือแม้กระทั่งการทำธุรกรรมทางการเงินที่เพิ่มอำนวยความสะดวกอย่างมากจุดนี้เองที่ทำให้มิจฉาชีพฉวยโอกาสพยายามเข้าถึงระบบหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือและมักใช้กลวิธีหลอกลวงให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันปลอมเข้ามาติดตั้งก่อนแล้วล้วงข้อมูลส่วนตัวไปบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนได้แนะนำ7ข้อสังเกตก่อนที่เราจะกดติดตั้งแอปพลิเคชันใดๆก็ตามลงในโทรศัพท์มือถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้จริงหรือเป็นแอปพลิเคชันปลอมของมิจฉาชีพกันแน่ 1. ผู้ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS ควรดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่าน App Store ส่วนผู้ใช้งานในระบบปฏิบัติการ Android ควรดาวน์โหลดผ่าน Google Play ไม่ควรดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งที่มาที่ไม่ใช่ทางการของระบบเพราะเสี่ยงเจอกับแอปพลิเคชันปลอมหรือโปรแกรมที่แฝงมัลแวร์ 2. ตรวจสอบการให้คะแนนแอปพลิเคชันหรือคำติชมจากผู้ใช้งานจริงหากมีสิ่งผิดปกติมักจะได้รับคะแนนการใช้งานน้อยหรือมีผู้แสดงความคิดเห็นถึงการใช้งานที่ไม่เหมาะสม 3. อ่านรายละเอียดคำอธิบายของแอปพลิเคชันก่อนเลือกติดตั้งสังเกตลักษณะการเขียนแนะนำความถูกต้องของการเขียนเพราะหากเป็นแอปพลิเคชันปลอมอาจจะเขียนอธิบายไม่เหมือนกับผู้ผลิตแอปพลิเคชันจริงซึ่งมีความเป็นมืออาชีพกว่าและมีช่องทางที่สามารถติดต่อผู้พัฒนาแอปพลิเคชันได้ด้วย 4. ตรวจสอบว่าใครเป็นนักพัฒนาแอปพลิเคชันหากลักษณะของแอปพลิเคชันมีการใช้งานที่คล้ายกันควรเลือกติดตั้งจากนักพัฒนาที่มีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือก่อนเป็นอันดับแรก 5. ต ตรวจสอบเว็บไซต์หลักของนักพัฒนาแอปพลิเคชันนั้นๆเพื่อหาข้อมูลการใช้งานที่ถูกต้องหากไม่พบเว็บไซต์อาจมองได้ว่าเป็นแอปพลิเคชันปลอม 6. ตรวจดูภาพตัวอย่างของแอปพลิเคชันที่ปรากฏก่อนดาวน์โหลดว่ามีความคมชัดมากน้อยเพียงใดเพราะส่วนมากแอปพลิเคชันปลอมจะมีการจำลองภาพตัวอย่างหรือคัดลอกภาพตัวอย่างจากที่อื่นอาจมีความคมชัดไม่มาก 7. ตรวจสอบสถิติการติดตั้งแอปพลิเคชันหากเป็นแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมมักจะมีจำนวนผู้ติดตั้งจำนวนมากแสดงถึงความน่าเชื่อถือซึ่ง7ข้อสังเกตดังกล่าวข้างต้นสามารถทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพที่จะพยายามให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันปลอมลงในโทรศัพท์มือถือและล้วงนำข้อมูลส่วนตัวของเราไปใช้ในทางที่ผิดได้จบบทความประจำวันเรื่อง7ข้อสังเกตก่อนกดติดตั้งแอปพลิเคชันในมือถือเรียบเรียงโดยอานนท์นันตสุคนภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
2: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
3: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
2: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
3: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข่งขันและทิติมาอินกลัมอ่าน

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเดิมทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
4: ์มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
5: จากสถานการณ์ของโรคไข้หวัดใหญ่ตีปะว่ามีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มนักขึ้นในระยะนี้จังหวัดลำพูนมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนเน้นย้ำให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคปิดล้างเลี่ยงหยุดปิดปากปิดจมูกเมื่อไอหรือจามล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วยหยุดเฮียนหยุดงานเมื่อมีอาการป่วยหยุดกิจกรรมในสถานที่แออัดไข้หวัดใหญ่แม้บ่ใช่โรคร้ายแรงแต่ก็ควรระมัดระวังบ่ให้เกิดการติดเชื้อการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอและการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีจะช่วยให้รอดพ้นจากการติดเชื้อหรือการป่วยหนักได้นะเจ้า

พระธาตุเด่นพระรอดขลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

0: สวัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับผม
0: เจ้าสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะเจ้าวันนี้ก็กลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะเจ้ากับรายการมองละปูนะเจ้าเนาะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะเจ้าจังหวัดละปูนะเจ้าสวท FM 95เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าเนาะวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่2เดือนกันยายน2569นะเจ้าก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะเจ้าเนาะที่ทางรายการสวทละปูนะเจ้าได้จัดสรรช่วงเวลาให้กับทางหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดละปูนเฮานะเจ้ามาร่วมจัดรายการวิทยุในวันนี้เพื่อที่ว่าเขาจะได้มาบอกเล่าสิ่งต่างๆที่เป็นสาระประโยชน์หรือว่าเป็นข้อคิดดีๆหรือข้อเสนอแนะกับหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดละปูนที่จะอำนวยความยุติธรรมให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวละปูนนะเจ้าเนาะวันนี้ก็จะเห็นได้ว่าน้องนุ่นนะเจ้าก็คือเป็นผู้ดำเนินรายการเหมือนเช่นเคยนะเจ้าเนาะจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดละปูนนะเจ้าซึ่งวันนี้เองนะเจ้าเนาะจะเห็นว่าวันนี้ได้เจอหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมานะเจ้าซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นหน่วยงานด้านของกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งนะเจ้าซึ่งเป็นหน่วย1ใน4หน่วยในกระบวนการยุติธรรมซึ่งของเฮาเนี่ยมีกระบวนการทางอาญาเนี่ยในพื้นที่จังหวัดละปูในสังกัดของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยทั้ง4ถึง5หน่วยนะเจ้าในพื้นที่แต่มีอีก1หน่วยเนาะที่เป็นหน่วยงานที่ทําภารกิจในด้านของการดำเนินคดีทางแพ่งนะเจ้าวันนี้ก็ลองมาฟังดูว่าหน่วยงานที่มาเป็นแขกรับเชิญของน้องนุ่นในวันนี้เป็นไผแล้วก็ชื่อเสียงเรียงนามเป็นอย่างไรนะเจ้าเนาะเดี๋ยวจะขออนุญาตนะเจ้าขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าพี่เน่งและกันนะเจ้าเนาะแนะนำตัวกับท่านผู้ฟังแห่มสักรอบหนึ่งนะเจ้า
1: ครับสวัสดีครับผมนายโรจน์ซักนะครับวงช่างเงินนะครับเป็นเจ้าพนักงานความดีนะครับประจำสำนักงานครับที่จังหวัดลำปูนนะครับวันนี้นะครับก็จะมาเพื่อความรู้นะครับเพื่อข้อมูลนะครับหลายๆอย่างเกี่ยวกับกรมบังคับคดีนะครับส่วนของกรมบังคับคดีเองนะครับเริ่มต้นเลยภารกิจนะครับของกรมบังคับคดีเองนะครับของกรมบังคับคดีเองแล้วก็ในภูมิภาคจะมีสำนักงานคดีจังหวัดนะครับนะครับแต่ละจังหวัดตามเขตอำนาจศาลนะครับที่ติดตั้งอยู่นะครับก็จะมีสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตั้งนะครับเพื่อทำการบังคับคดีนะครับในแต่ละจังหวัดนั้นนะครับกรมบังคับคดีนะครับสังกัดกระทรวงยุติธรรมนะครับเป็นหน่วยงานเดียวนะครับในกระทรวงยุติธรรมครับที่มีภารกิจด้านการอำนวยความยุติธรรมในทางแพ่งนะครับเพื่อกับประชาชนนะครับมีภารกิจหลายๆด้านเหมือนกันนะครับนะครับด้านที่1นะครับเป็นการบังคับคดีนะครับโดยการเหมือนการยึดอายัดและขายทอดตลาดทรัพย์นะครับเพื่อมาชำระหนี้กับเจ้าหนี้นะครับการพักคดีล้มละลายนะครับเป็นการรวบรวมทรัพย์สินนะครับหรือการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้นะครับในคดีล้มละลายนะครับการพักคดีในคดีฟื้นฟูกิจการนะครับของลูกหนี้ตามคำสั่งศาลนะครับอันนี้ก็เป็นการกำกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้นะครับให้เจ้าหนี้นะครับและผู้มีส่วนได้เสียนะครับได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้อย่างเป็นธรรมนะครับผม
0: เจ้าอันนี้ก็
1: อันนี้ส่วนของภารกิจแรกภารกิจที่2ครับเป็นการชำระบัญชีตามคำสั่งศาลนะครับก็คือชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนนะครับบริษัทหรือนิติบุคคลนะครับในฐานะของผู้ชำระบัญชีตามคำสั่งศาลนะครับภารกิจที่3นะครับการวางทรัพย์นะครับภารกิจที่4การประเมินราคาทรัพย์นะครับและภารกิจที่5นะครับการกระเคียร์ข้อพิพาทในชั้นบังคับคดีนะครับผม
0: เจ้าตอนที่พี่นิงได้อู้บอกเล่ากับท่านผู้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าภารกิจของสำนักงานบังคับคดีก็มีภารกิจค่อนข้างเยอะนะเจ้าเนาะอันนี้แค่ภารกิจเบื้องต้นแบบได้ลงรายละเอียดลึกหรือว่าลงในรายละเอียดลึกในแต่ละภารกิจนะเจ้าซึ่งวันนี้เองนะในส่วนของที่เขาเชิญพี่เน่งในมาในวันนี้นะเจ้าก็จะมีประเด็นในเรื่องของภารกิจเนี่ยเจ้ามาบอกเล่าท่านผู้ฟังสัก2-3ภารกิจนะเจ้าซึ่งตะเกียฟังดูละก็อยากเรียนรู้ทั้ง4-5ภารกิจเหมือนกันนะเจ้าแต่เอาไว้โอกาสหน้าเนาะแต่วันนี้นะเจ้าช่วงเวลานี้นะเจ้าเขาจะขออนุญาตท่านผู้ฟังหรือว่านำท่านผู้ฟังทุกท่านมาเรียนรู้หรือว่ามาเรียนรู้ภารกิจในส่วนของการวางทรัพย์ก่อนนะเจ้าอยากจะสอบถามพี่เน่งว่าในส่วนของการวางทรัพย์เนี่ยมันคืออย่างแล้วก็สาเหตุที่เราจะต้องมีการวางทรัพย์เนี่ย มีอย่างพ่องนะจะขอคือปีหนึ่งเล่าในประเด็นตรงนี้ให้ท่านผู้ฟังก่อนนะเจ้า
1: ได้ครับผมครับภารกิจของเฮาตีน้องนุ่นนะครับอยากรู้ก็คือการวางทรัพย์นะครับ
0: เจ้า
1: การวางทรัพย์คืออย่างนะครับการวางทรัพย์นั้นเป็นการรับฝากเงินนะครับหรือทรัพย์สินตามกฎหมายนะครับเพื่อให้ลูกหนี้นะครับหลุดพ้นจากภาระหนี้นั่นเองนะครับโดยวิธีการเป็นการชำระหนี้ครับตามกฎหมายนะครับตีลูกหนี้ครับเป็นผู้นำเงินนะครับหรือทรัพย์สินนะครับไปวางไว้ณสำนักงานวางทรัพย์ส่วนกลางก็จะเป็นกรมบังคับคดีนะครับในสมภูมิภาคก็เป็นสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนะครับแต่ละจังหวัดหรือสาขานะครับตรงนี้ลูกหนี้สามารถนำเงินหรือทรัพย์สินไปวางไว้นะครับที่กรมบังคับคดีหรือสำนักงานสาขานั้นๆได้นะครับเพื่อให้หนี้มันระงับลงนะครับซึ่งส่วนใหญ่มักเกิดจากลูกหนี้ต้องการชำระหนี้แต่นะครับหลักๆก็คือหัวใจหลักคือมีอุปสรรคจากตัวเจ้าหนี้นี่คือการขอวางทรัพย์ครับผม
0: เจ้าแล้วในส่วนของไข่พ่องแล้วเจ้าที่ว่ามีสิทธิ์ที่จะวางทรัพย์หรือว่าสามารถที่จะวางทรัพย์ได้พ่องเนี่ยเจ้าแล้วก็เจ้า
1: ได้ครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงเหตุที่จะวางทรัพย์ได้มีอย่างพ่องก่อนเนาะเจ้าหนึ่งนะครับกรณีอยู่หลายกรณีครับกรณีแรกนะครับเจ้าหนี้บอกปฏิเสธนะครับไม่ยอมรับชำระหนี้โดยปราศจากมูลเหตุนะครับอ้างตามกฎหมายบ่ได้อย่างเช่นเจ้าหนี้เป็นลบหน้าบ่ยอมมาเก็บเงินนะครับถึงเวลากำหนดละนะครับหรือปฏิเสธบ่รับเงินนั่นเลยทั้งที่ถึงกำหนดชำระนะครับครบกำหนดระยะเวลาชำระหนี้แล้วนะครับมีตัวอย่างอยู่เหมือนกันนะครับตัวอย่างของกรณีแรกก็คืออยากยกตัวอย่างเนาะครับท่านเนี่ยเช่าตึกแถวนะครับทำร้านอาหารนะครับสัญญาเจ้าระบุว่าเป็นแบบปีต่อปีนะครับเงื่อนไขก็มีว่าถ้าคุณจ่ายค่าเช่าตรงครบกำหนดทุกงวดแล้วคุณจะได้สิทธิ์ต่อสัญญาอัตโนมัติไปแอบอีก3ปีนะครับแต่ปรากฏว่าพอถึงเข้าปีที่3นี่เจ้าของตึกเปิ่นอยากได้ตึกคืนฮะลบหน้าหนีปิดมือถือนะครับมายอมรับค่าเช่างวดสุดท้ายนะเพื่อจะอ้างว่าคุณผิดนัดมาชำระหนี้แล้วก็จะขับไล่คุณออกจากตีนะครับมีวิธีแก้ไขนั่นครับก็คือนำค่าเช่างวดนะครับนั่นไปวางทรัพย์ที่สำนักงานวางทรัพย์ของมหาบดีได้ครับนี่ค่าเช่าที่ถือว่าชำระนั่นนะครับชำระครบถ้วนมานั่นแล้วนะครับเจ้าของตึกก็มีสิทธิ์จะไล่คุณออกจากตึกนั้นได้และยังคงใช้สิทธิ์นะครับต่อสัญญาตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ต่อไปได้เลยนะครับ
0: เจ้าอันนี้เป็นการยกตัวอย่างกรณีที่หนึ่งนะเจ้า
1: ครับมีตัวอย่างแหมนะครับ
0: มีแหม
1: หลายๆตัวอย่างนะครับท่านจะได้รับฟังได้ตัวนะครับตัวอย่างที่สองนะครับท่านทำสัญญาซื้อจะขายที่ดินแปลงหนึ่งนะครับราคา2 ล้านบาทนี่ตอนแรกมาจำไว้แล้ว200,000เนาะทีนี้นัดโอนกันแหม3 เดือนข้างหน้าที่จะถึงเนี่ยปรากฏว่าผ่านไป2 เดือนละมีโครงการครับรถไฟฟ้าประกาศจะตัดผ่านใกล้ๆสถานที่ที่ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินแปลงนั่นนะราคามันก็เลยสูงขึ้นคนขายเสียดายนี
0: ่ถือโอกาสขึ้นราคา
1: ไม่อยากจะขายละไม่อยากจะขายราคานี้แล้วนะครับถูกต้องครับน้องนุ่นบอกจะขึ้นราคาจริงๆด้วยพอถึงวันนัดโอนแอร์นะครับคุณจะเอาเงินสดที่เหลือจะไปชำระนะครับที่สำนักงานที่ดินปรากฏว่าคนขายมายอมมานี
0: ่
1: ติดต่อจะได้กับติดต่อมาได้จะทำจะได้อ๋อครับก็เอาเงินที่ส่วนที่เหลือนั่นนะครับไปวางทรัพย์ที่สำนักงานวางทรัพย์มาครับคดีได้ครับเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจของท่านนะครับแม่ที่พร้อมจะชำระหนี้ตามสัญญานั่นแล้วครับจากนั้นก็ใช้หลักฐานการวางทรัพย์นะครับที่เฮามีอยู่นะไปฟ้องศาลเพื่อบังคับให้คนขายโอนที่ดินแปลงนั้นนะขึ้นกับเฮาได้เลยนะครับ
0: เจ้าน
1: ี่แหละครับ
0: อันนี้ก็เป็นวันนี้ไอ้ยกตัวอย่างมา2 กรณี
1: เมื่อ
0: ก
1: ่อ
0: น
1: 2 กรณี
0: ในอันนี้กรณีของกรณีแรกอยู่เน
1: า
0: ะยกต
1: ั
0: วอย่างที่2
1: เจ้าตอนนี้เจ้านี้บอกปัดบ่ชำระหนี้แล้วเน
0: า
1: ะ
0: เจ้ามันมีกรณี
1: ในกรณีที่2นะครับเจ้านี้บ่สามารถรับชำระหนี้ได้อย่างเจ้านี้เพิ่นไป ต่างจังหวัด
0: อย่างเช่นอ๋อบนไป
1: เจ้าบนไปต่างจังหวัดหรือไปพูดต่างประเทศล่ะ
0: เจ้าเป็นเดือน2เดือนนี่เน
1: า
0: ะ
1: เดือน2เดือนมาตัวใดนะหาตัวป้าแห่งกับนี
0: ่หาตัวมาเจออีก
1: ย้ายไปอยู่ที่อื่นที่สำคัญโดนจำพุกอยู่ในเรือนจำพ่องกับมีครับพ่องกับมีครับเนี่ยครับยกตัวอย่างเนาะครับอย่างท่านจะซื้อบ้านมือสองที่ขายจากเจ้าของเดิมเนี่ยนะครับแล้วก็เอาไปจำนองไว้กับนายทุนรายหนึ่งเงินทุนเงินกู้ครับนอกระบบเนาะแหมกำหนดชำระใกล้ถึงละเขาอยากจะได้เงินเอาเงินไปปิดยอดเพื่อจะได้บ้านหลังนั้นมาเนาะเพื่อปลดภาระแล้วก็โอนบ้านเป็นชื่อเขานะนะครับแต่ปรากฏว่าพอถึงเวลาแล้วไปตุยหาไปตามหาอันตัวอันเจ้านี้เจ้าของหาตัวเปิ้นปะปรากฏว่าเปิ้นใหญ่ไปอยู่ต่างประเทศละมากลับมาละนี่เห็นชัดอูถึงเลยนะว่ากลับมาบ่ได้ละติดต่อบ่ได้บ่มีเลขบัญชีธนาคารบ่สามารถฮู้ได้ว่าเปิ้นอยู่ตั้งใดจะไปชำระนี่ได้อย่างไรนะครับก็มีวิธีแก้เหมือนกันนะครับก
0: ็
1: ท่านก็นำเงินยอดนี่จำนองทั้งหมดที่มีอยู่นะครับที่คงเหลือข้างชำระไปวางทรัพย์นะครับที่สำนักงานวางทรัพย์นะครับของสำนักงานพิจารณาได้ครับเพื่อขอปลดหนี้จำนองนั้นตามกฎหมายนะครับซึ่งทำให้เขาสามารถนำหลักฐานไปเปลี่ยนชื่อเป็นเจ้าของได้เลยนะครับที่สำนักงานที่ดินโดยไม่ต้องรอในเจ้าของนะครับเจ้าของเดิมกลับมาเลยได้เลยครับอันนี้ครับ
0: นี่ยกตัวอย่างคือตัวมีวิธีแก้คือตัว
1: กรณีสองเน
0: า
1: ะครับต่อไปนะครับเป็นกรณีที่สามนะครับลูกหนี้บัตรสามารถยังรู้สิทธิ์ของเจ้าหนี้หรือบรรลุตัวเจ้าหนี้ได้แน่น
0: อนอันนี้อ่านเจ้าที่พี่หนิงฟังนำเสนอท่านผู้ฟังนี้ดูแล้วงงๆเหมือนกันเน
1: า
0: ะน้องนนฟังก็ยังงงลงมาดูตัวอย่างดูเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าคำว่าบัตรยังรู้สิทธิ์ของเจ้าหนี้หรือบรรลุตัวเจ้าหนี้นี่เป็นยังไงก็คือบัตรสามารถยังรู้ได้กรณีอย่างเจ้าหนี้เป็นเสียชีวิตไปแล้วหรือมีทายาทหลายคนนะครับบัตรเรียกร้องสิทธิ์นั่นเปิ้นก็ยังอยู่ระหว่างแย่งมรดกกันอยู
0: ่
1: ทีนี้แล้วเป็นหนี้เปิ้นเฮาก็บ่ฮู้ว่าเฮาจะต้องไปชำระหนี้จ่ายหนี้ก้อนเนี่ยคือเจ้าของได้จะใดอันนี้คือบ่ยังคือกรณีบ่ยังฮู้สิทธิ์ของเจ้าหนี
0: ้
1: คือบ่ฮู้ตัวใครกันน้อที่เฮาจะไปชำระเฮาไปชำระคนหนี้แล้วกลายเป็นว่าแถมคนนึงมาว่าเอ้าบ่ได้ชำระเนี่ยครับคือบ่ยังรู้สิทธิ์ของตัวเจ้าหนี้นะครับมีตัวอย่างนะครับมีตัวอย่างเหมือนกันเนาะตัวอย่างยังคุณกู้เงินกู้นะฮะจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เคารพนะครับเดิมเนาะประมาณ 500,000 บาทนะครับแหมประเมินแหมหลายปีอยู่ 500,000 กำลังผ่อนกันอยู่ปรากฏว่าผู้ใหญ่ท่านนั้นเสียชีวิตลงกระทันหันนะครับเสียชีวิตไปโดยผู้ใหญ่ท่านนั้นมีลูกอยู่3คนลูกนี่ก็จากภรรยาเดิม
0: แสดงว่าเดิมนี่มันต้องมีมากกว่านั้นเดิมนี่
1: แล้วก็มีลูกกับภรรยาใหม่ตุ้ยเนี่ยครับซึ่งทุกคนกำลังฟ้องศาลกันอยู่แย่งมรดกของคุณพ่ออยู
0: ่
1: ต่างคนต่างกับอยากจะได้ทรัพย์สินนะครับมรดกของคุณพ่อซึ่งหนึ่งในนั่นก็เป็นมูลหนี้ของท่านที่กู้ไว้กับคุณพ่อเดิมอยู
0: ่
1: ก่อนนั่นนะครับแถมยังแหมมาแหมครูเฮาครูท่านแหมนะว่าถ้าบ่จ่ายอ่ะจะฟ้องท่านก็บ่ท่านก็บ่ฮู้ว่าจะสามารถไปเอาเงินไปชําระไขเพราะว่าตอนนี้เปิ้นก็ยังฟ้องแบงค์มรดกกันอยู่ใครเป็นตัวใครอันนี้แหละครับกรณีคือบ่ยังรู้ตัวเจ้าหนี้นะครับวิธีแก้นี่ครับ
0: มีวิธีแก้ตัว
1: เจ้าย
0: ิ่งกว่าแก้กรรมแก้คดี
1: นี่ออกอันนี้เนี่ยหาคุณจ่ายนะครับคือผิดคนน่ะมันก็จะมีปัญหาต้องไปจ่ายซ้ำแหมหลายคนนี
0: ่
1: ลูกคนแรกบอกจ่ายฉันนี่
0: เนาะเดี๋ยวแหมคนนึงมา
1: แหมคนนึงมาเอ้าบ่ได้จ่ายนี่บ่ได้จ่ายเฮานี
0: ่ใ
1: ช่เฮานี่นี่ครับทางแก้ก็คือเอาเงินจำนวน 500,000 บาทนั่นนะครับพร้อมดอกเบี้ยจนถึงวันที่เฮาจะไปชำระนี่เปิ้นตะมดนะครับไปวางทรัพย์นะครับที่สำนักงานวางทรัพย์เพื่อให้เงินกู้นะครับนั่นระงับลงอย่างถูกต้องส่วนทายาทเขาสุดท้ายก็คือเขาฟ้องกันขึ้นเซตแย่งกันคือเสร็จแล้วก็ไปเคลียร์กันที่ศาลแล้วก็คำสั่งศาลมาขอรับเงินตีสำนักงานวางทรัพย์นั่นนี่แหละครับจะได้ไม่ต้องมาปวดหัวภายหลังว่าจะเนี่ยจะได้เจ้าจ่ายไปแล้ว จ้าจะได้ตีเจ้าคืนก่อจะได้โอนก่อนี่แหละครับ
0: อันไอในส่วนของการยกตัวอย่างนี่คือแสดงว่ามันก็น่าจะมีเคสที่เกิดขึ้นบ่อยเห็นบ่อย
1: กันครับเนาะแต่ว่าทราบในส่วนใหญ่ก็มีกรณีที่เกิดขึ้นกับน้อยอยู่แต่ว่าเท่ากับยกตัวอย่างเห็นได้ชัดว่าอย่างเอี้ยครับเป็นกรณีที่เห็นได้ว่าเนี่ยสรุปแล้วการวางทรัพย์คุณสามารถวางได้นะครับเมื่อบ่สามารถชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ได
0: ้
1: เพราะเหตุจากตัวเจ้าหนี
0: ้อันนี้ก็สามารถสรุปได้ว่าผู้มีสิทธิ์ที่จะวางทรัพย์ได้ก็คือใครค่ะไอ้ในกรณีทั้งยกตัวอย่างทั้งสามเนี่ยให้รวมๆกันแล้วเนี่ยถ้าคือเป็นที่เข้าใจโดยหูกันว่าผู้มีสิทธิ์ที่จะวางทรัพย์เนี่ยเป็นไผได้พอง
1: เจ้าได้ครับโอเคครับปูมาหลายตัวอย่างหลายกรณีครับเขาจะมีแบ่งผู้มีสิทธิ์ขอวางทรัพย์ได้ว่ามีไผพองนะครับและไผพองที่สามารถวางทรัพย์ได้นะครับหนึ่งเลยนะครับก็คือต่อลูกหนี้นั่นเองนะครับมีหน้าที่ต้องชำระโดยตรงอยู่แล้วนะครับสองนะครับผู้รับมอบอำนาจจากลูกหนี้ทำหนังสือมอบอำนาจมานะครับท่านทำได้เพื่อให้รับมอบอำนาจจากตัวลูกหนี้ไปดำเนินการวางทรัพย์แทนตัวลูกหนี้ที่สำนักงานวางทรัพย์ได้เองนะครับ
0: เจ้า
1: สามกรณีปัจจัยลูกหนี้ละที่นี่เป็นอาจจะเป็นบุคคลภายนอกเป็นญาติก็ได้นะครับที่เปิ่นเต็มใจที่ชำระหนี้แทนลูกหนี้
0: ใจดีเนาะญาตินี่ใจดี
1: อาจจะเป็นญาติเพราะว่าเปิ่นเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นละโอ้บัดจบสักเตื้อ
0: แต่อันนี้จะต้องได้มอบอำนาจก็ค่ะถ้าทำโดยที่น้องทำ
1: อันนี้ก็คือใจครับได้ก็คือต้องได้รับมอบอำนาจจากนี่มาเหมือนกันนะครับคือขอให้มูนี่บรรณาระงับ
0: แต่ในนี่ในฐานะญาติเนาะ
1: โดยลักแล้วก็คือต้องทำในฐานะแทนตัวนี่ไปตัวนะครับเว้นแต่นะครับบางสัญญาที่เปิ่นทำกันไว้มีข้อยกเว้นคือสภาพแห่งนี้มันแบบเปิดช่องคือบุคคลภายนอกมาวางทรัพย์แต่ใดถ้าเปิดระบุไว้ในสัญญานั่นนะครับอันเนี้ยถามคำว่าต้องเพิ่มเป็นตัวลูกหนี้เท่านั้นนี่กรณีที่สัญญามา
0: เปิดช่อง
1: คือวางทรัพย์ได้เพราะฉะนั้นคนอื่นบุคคลภายนอกมาสามารถวางทรัพย์ได้หรือสัญญานั่นอ่ะขัดกับเจตนาของคู่กรณีที่แสดงไว
0: ้
1: ยังเปิดตกลงกันไว้ว่าเฉพาะคือลูกหนี้คนเนี้ยต่ออันเป็นคนจ่ายลูกหนี้คนอื่นจ่ายมาได้อันเนี้ยก็จะมาวางแต่มาได้บางชำระบางทรัพย์แทนเองมาได้เหมือนกัน
0: นั่นก็แสดงว่าในการที่เราจะทำสัญญาอย่างต่างๆนี่ข้อสำคัญเลยก็คือจะต้องอ่านเนื้อหาของสัญญาให้ละเอียดด้วยเนาะเพราะว่ามันมีผลในการที่เราจะเวลาเราเปลี่ยนแปลงหรือว่าจะมอบอำนาจหรือไขไปทำธุรกรรมอย่างแทนเรามันอาจจะไม่ได้เพราะว่าสัญญาไม่ได้ระบุไว้อีกก็ได้
1: ใช่ครับนี่แหละครับนี่เป็นข้อสำคัญเพราะว่าสัญญาระบุอย่างใดการบางทรัพย์เขาจะต้องคือสัญญาเป็นสัญญาเป็นลักนะครับหรือบางอันสัญญาเป็นการฟ้าฝืนหรือค่าจ่ายลูกหนี้สรุปแล้วก็คือวางบันไดนั่นนะครับต้องเป็นตัวลูกหนี้เท่านั้นนะครับ
0: ค
1: นที่วางได้ต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ตามกฎหมายด้วยที่จะวางทรัพย์ใดนะครับผมต่อไปทรัพย์ที่บ่สามารถเอามาวางได้มีอย่างพ้องนี
0: ่เฮาฮู้เฉพาะในส่วนที่วางได้ก็คือลักๆแล้วจะเป็นสตางค์แม่งก่อน
1: แ
0: ล้วที่วางได้บ่ได้นี่คือมีอย่างพ้อง
1: มีอยู่เหมือนกันอัน
0: ที่ฮู้เนี่ยก็คือตังค์แน่นอนที่วางได้
1: แม่นครับ
0: แล้วที่มันวางบ่ได้นี่ล่ะ
1: มีอย่างพ้องเนาะครับอันแรกเลยก็คือสภาพทรัพย์บ่ควรแต่การวางทรัพย์หรือเป็นทรัพย์ที่เฮาวิตกไว้ว่าทรัพย์นั้นต่อไปอาจจะเสื่อมสภาพหรือทำลายหรือบุบสลายไปได้ยกตัวอย่างน้ำแข็งแกะสลักสวยงามเนี่ยเนาะหูแล้วว่าน้ำแข็งถ้ามาเจอความร้อนเป็นรูปแก๊สลักรูปหงยังสวยงามเลยมีมูลค่าหลายหมื่นอยู
0: ่
1: ตอนที่เอาแสดงในงานนี่โอเคกะครับแต่พอหลังจากที่ออกจากงานมาแล้วเนี่ยนั่นนะครับในสภาพทรัพย์มันบัดควรแก่การวางเลยเพราะมันละลายแน่น
0: อ
1: นมันก็มีมูลค่าแล้วครับยกตัวอย่างนะครับ2มีค่ารักษาทรัพย์แพงเกินสมควรถ้าเอามาวางแล้วทีนี้เขาต้องดูแลอย่างอันเนี้ยอย่างตะเกียบยกตัวอย่างเนาะอย่างไอ้น้ำแข็งตะเกียบใครจะดูแลมันได้ซึ่งมันมีมูลค่าสูง 500,000 บาทเหมือนที่เปิ่นเอามาแซ่ในงานซึ่งเปิ่นควบคุมอุณหภูมิอยู
0: ่
1: ทีนี้จะเอามาวางที่สำนักงานวางทรัพย์สำนักงานวางทรัพย์คงมีห้องเก็บอุณหภูมิได้ขนาดนั้นนะครับนี่แหละคงมีมูลค่าคือมีราคาม
0: ูลค่าเยอะขนาดไหนก็จ้าง
1: เก็บรักษาไปได
0: ้เก็บรักษา
1: ใช่ครับ3ยกตัวอย่างตึกแถวโรงแรมนะครับคอนโดเครื่องจักรหรือทรัพย์ที่ขนย้ายบ่สะดวกยกตัวอย่างเช่นน้ำมัน วัตถุไวไฟต่างๆนะครับ
0: ตอนนี้มันมาเป็นโอ้ยเป็น
1: มาวางอันตรายอันตรายใจครับ
0: เจ้าที่ก็กลัวโดนวางเพลิงแหม
1: จะวางตึกก็เขื่อนใหญ่มาได้จะวางโรงแรมมันก็เอาไปฮื้อเปิ้นมาได้อ่ะถ้าลื้อไปก็คือผังบ่มีสภาพหมดสภาพไปครับเอาวางทรัพย์บ่ได้นะครับโดยสรุปแล้วก็คือทรัพย์ที่จะวางได้น่ะก็ต้องสามารถเก็บรักษาและการส่งมอบคือกับเจ้าหนี้ในตามกฎหมายนั่นเอง
0: เจ้าแต่ลักๆแล้วเนี่ยเขาจะรู้ว่าไอ้ที่วางได้มันเป็นสตางค์ได้แน่นอนเนาะสตางค์เหรียญก็ได้มันก
1: ็ได
0: ้เหรียญก็ได้แบงก์ก็ได้ของมันเป็นตังค์มันก็
1: เจ้านับปริมาณนับ
0: เดี๋ยวท่านผู้ฟังจะว่าเอ๊ะไอ้ตังนี่คือทุกคนจะหมายถึงว่าเป็นธนบัตรเท่านั้นแต่เหรียญนี้ทับได้ก็ได้เหมือนกันนะ
1: ของขึ้นนับมา
0: เลยของขึ้นนับมาเนี่ยบัดเจ้ว่ามาเตะกำหนึ่งโต๊ะหมดนี่เนี่ยแต่ละคือต้นนี้มันนับมีเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าผม
0: เจ้าที่อู้มาทั้งหมดในส่วนของการวางทรัพย์เนี่ยข้อดีข้อเสียมันมีตัวกับค่ะสำหรับการวางทรัพย์มันมีผลดีส่วนมากมันจะมีผลดีเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: ดีกับลูกนี้พวกเราลูกนี้เน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: แล้วมันมีผลเสียอย่างตัวก่อนเดียวคือให้
1: เดี๋ยวจะได้อุปฟังต่อไปนะครับก่อนที่จะดำเนินการวางทรัพย์ได้มันจะมีขั้นตอนนะครับที่เขาจะอธิบายให้ท่านฟังว่าขั้นตอนการวางทรัพย์มันมีอย่างพ้องนะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับถ้าท่านประสงค์จะวางทรัพย์ที่สำนักงานวางทรัพย์นะครับไปยื่นคำร้องนะครับยื่นคำร้องลูกนี้นะครับหรือคู่ความคู่กรณีนะครับไปยื่นคำร้องเพื่อแสดงความจำนงที่จะวางทรัพย์ที่สำนักงานบังคับคดีนะครับนี่คือสำนักงานวางทรัพย์นะครับนะหลังจากที่ไปยื่นคำร้องแล้วมันจะมีขั้นตอนการเตรียมเอกสารนะครับก็มีบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหลักฐานการแสดงหนี้อย่างเช่นสัญญาเจ้าเนาะสัญญาเจ้าซื้อนะครับสัญญาขายฝากหรือคำพิพากษาของศาลนะครับเนี่ยอันเนี้ยไปยื่นต่อเจ้าพนักงานวางทรัพย์เพื่อตรวจเอกสารนะครับหลังจากนั้นเจ้าพนักงานวางทรัพย์จะนำนะครับวางทรัพย์ที่มาวางนะครับจะมีเงินสดยกตัวอย่างครับแคชเชียร์เช็คสามารถวางต่อเจ้าที่วางได้นะครับนะครับเมื่อวางแล้วผลลัพธ์เป็นจะได้ลูกหนี้ก็จะหลุดพ้นจากหนี้นั่นนะครับบ่ต้องชำระหนี้นะครับและบ่ต้องเป็นผู้พินาศโดยนะครับพร้อมทั้งมันต้องเสียดอกเบี้ยนะครับเพิ่มตั้งแต่วันที่วางทรัพย์นั้นนะครับหลังจากวางทรัพย์แล้วผลเป็นยังไงเจ้าพนักงานวางทรัพย์นะครับก็จะแจ้งเจ้าหนี้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานนะครับส่งหนังสือไปที่เจ้าหนี้เพื่อมารับทรัพย์ที่วางนั้นนะครับและเจ้าหนี้มีสิทธิ์จะมารับภายใน10ปีนับแต่วันนะครับที่ได้รับคำบอกกล่าวนั้นนะครับที่วางทรัพย์นะครับผมครับครับตะกี้พูดถึงข้อดี
0: ข้อ
1: คำเนาะข้อดีหรือประโยชน์ของการวางทรัพย์นั้นมีอย่างพ้องเนาะ1ข้อ1ปลดล็อกทางกฎหมายนะครับนี่จบลงเลยลงทันทีนะครับหลุดพ้นจากภาระนะครับลูกนี้หลุดพ้นจากภาระนี้ถือว่าลูกนี้ได้ชำระนี้โดยชอบด้วยกฎหมายแล้วนี่เป็นระงับไปเลยนะครับเจ้านี้ฟ้องมาได้แล้วนะเจ้านี้หมดสิทธินะครับเมื่อวางทรัพย์แล้วหมดสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีกับตัวลูกหนี้ได้ในข้อหาที่ลูกหนี้เบี้ยวหนี
0: ้
1: พอเปิดเอาทรัพย์มาวางแล้วนะครับสามปลดภาระผู้ค้ำประกันตัว
0: ในกรณีที่มีคนค้ำเน
1: า
0: ะ
1: แม่นถ้ามีกรณี
0: จะได้สบายใจละ
1: ถูกต้องครับมีผู้ค้ำมันก็จะมีก็สบายใจนะครับก็คือมีทรัพย์สิ่งที่จำนองไว้ภาระมันก็ลดพ้นไปตัวผู้ค้ำประกันก็ลดพ้นไปตัว
0: เจ้าน
1: ะครับข้อสองสามารถเซฟเงินในกระเป๋า
0: ม
1: ันต้องเสียเวลาเลยนะครับคือหยุดดอกเบี้ย
0: ค่ะ
1: มีดอกเบี้ยละมันมีดอกเบี้ยพินาศละเพราะว่าเฮามาวางไปแล้วนะครับหยุดทำงานเลยทันดอกเบี้ยทันทีนะที่วางทรัพย์นะครับมันต้องจ่ายค่าเสียหายนะครับเป็นการป้องกันนะครับบางทีเจ้าหนี้มาเรียกค่าเสียหายหรือค่าปรับนะครับจากการที่ชำระนี่ล่าช้าครับผมนี่แหละคือประโยชน
0: ์
1: ของการวางทรัพย์
0: เจ้าน
1: ะครับ
0: ตะวานี่หวยออกนะไอ้ตะวานี่ไขได้นี่ไขได้สตางเน
1: า
0: ะถ้าฟังรายการวันนี้แล้วเนี่ยมันมีกรณีหลายๆอย่างที่ไอ้เน่งยกตัวอย่างมาเนี่ยกรณีที่ท่านอยู่ในกรณีใดกรณีหนึ่งแต่ท่านอยากเอาสตางไอ้ที่ได้ตะวาถูกลอตเตอรี่อย่างเงี้ยมาวางทรัพย์ซึ่งท่านก็ดูแล้วว่ามันมีผลดีอย่างใดเนี่ยสำนักงานบังคับคดีก็ยินดีเนาะ
1: ยินดีเลยคร
0: ับ ยินดีเลยแต่ว่าท่านถูกหวยแต่วันนี้ท่านก็เอาสตางค์นั้นมาวางทรัพย์ให้มันปิดในส่วนของ สัญญาตรงที่มันตรงนี้ให้มันสมบูรณ์ไปก็ถือว่าเป็นท่านก็จะได้ปลดในส่วนของนี่ระงับทันทีนี่ก็เป็นอีกประโยชน์หนึ่งแล้วก็กระบวนการในส่วนของการวางทรัพย์ที่เป็นประโยชน์กับทุกท่านในวันนี้ที่ทางหน่วยงานสำนักงานบังคับคดีมาบอกกล่าวนะเจ้าซึ่งจากที่น้องนุ่นฟังมาแล้วเนี่ยในส่วนของการวางทรัพย์เนี่ยรายละเอียดในส่วนของเนื้องานของการวางทรัพย์เนี่ยที่จริงที่ยกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยแค่เป็นประเด็นที่อาจจะไม่ได้ซับซ้อนเนาะแต่อาจจะมีเรื่องที่มันซับซ้อนมากกว่านี
1: ้
0: ก็สำนักงานบังคับคดีก็ยินดีให้คำปรึกษาในส่วนของการวางทราบนะเจ้าซึ่งตรงนี้เองเนาะในส่วนของการในภารกิจของงานบังคับคดีอ่ะเต้าที่ฟังดูเนี่ยมีหลากหลายภารกิจแล้วแต่ละภารกิจเนี่ยเปิ้นท้องว่าเป็นภารกิจในส่วนของการตั้งรับในส่วนของทางสำนักงานบังคับคดีนะเจ้าซึ่งสำนักงานบังคับคดีเนี่ยไม่ได้มีในส่วนของภารกิจของการตั้งรับอย่างเดียวในเชิงรุกมันก็มีเหมือนกันซึ่งสำนักงานบังคับคดีเนี่ยเปิ้นมีโครงการดีๆในส่วนของการเชิงรุกไปเอางานบริการเนี่ยฮื้อสู่เจ้าบ้านเหมือนกันเปิ้นฮ้องว่าโครงการพื้นที่ปลอดการบังคับคดีมันก็ค่ะในส่วนของโครงการตรงเนี้ยดูแล้วเนี่ยเป็นลักษณะของเชิงรุกเชิงรุกอย่างใดเนี่ยเดี๋ยวปิ่นเองลองมาเล่าให้ท่านผู้ฟังดูว่าโครงการตรงเนี้ยมันมีที่มาที่ไปหรือว่าเกิดขึ้นได้อย่างใดนะคะ
1: ครับสำหรับโครงการนี้ครับสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูนนะครับได้รับมอบหมายจากท่านอธิบดีนะครับ
0: ค
1: ือช่วยแก้ปัญหานะครับนะคือการมาพอดีเนี่ยปลอดการมาพอดีนะครับจึงตั้งโครงการพื้นที่ปลอดการมาพอดีนะครับเนื่องจากสาเหตุอย่างที่มันต้องถามเนาะป
0: ั
1: ญหาและสาเหตุติดมันคือมีการมาพอดีเกิดขึ้นนั่นมันเกิดจากอย่างสาเหตุก็จากการไม่รู้กฎหมายและมาทราบถึงสิทธิ์ตามกฎหมาย
0: ถาม
1: คือนะครับลูกหนี้นะครับหรือผู้มีส่วนได้เสียนะครับเพิ่นเสียโอกาสในการต่อสู้คดี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: จนศาลเพิ่นมีคำพิพากษามีคำสั่งถึงที่สุดออกมาแล้วทำให้ไปสู่การถูกพักพอดีย
0: ึ
1: ดทรัพย์อายัดเงินเดือนนะครับซึ่งมักจะเริ่มการจัดการพินัดบัชำระนี้แล้วสุดท้ายเขาเพิกเฉยบอกไปศาลนี่ครับมาม้าไกเกียเพิ่นห้องไกเกียแล้วศาลนัดไกเกียแล้วก็ประมาณเหมือนกันสุดท้ายมาถึงเพิ่นออกหมายพักพอดีมาถึงจะมาพักพอดีบังคับคดีตอนนั้นนะครับมันก็อยากอยู่เวลาจะแก้ไขก็ลำบากอยู่เนาะครับเนาะกรมพักพอดีหรือสำนักงานพักพอดีนะพื้นที่นะครับในสาขากันเหมือนกันแก้ปัญหาความไม่รู้กฎหมายและประสาทถึงสิทธิตามกฎหมายของประชาชนที่เป็นลูกหนี้นะครับโดยมีจัดโครงการนี่ครับส่งเสริมพื้นที่ปลอดการพักพอดีนะครับแก้หนี้หลังคำพิพากษาประจำปี2019นี้เกิดขึ้นนะครับโดยมีนะครับสำนักงานพักพอดีจังหวัดลำปูนนะครับเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการนี้มีการจัดอบรมนะครับสัมมนาประชุมกลุ่มย่อยนะครับเพื่อแก้ไขนะครับคือความหู้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้นะครับบุคคลภายนอกนะครับผู้ซื้อทรัพย์จากการขาดทุนราษฎรแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับ
0: ที่สนใจ
1: เจ้า
0: แต่ที่ฟังทุกท่านฟังในรายการวันนี้ถ้าเกิดสนใจขึ้นมานี่ยังทันที่จะเข้าร่วมโครงการอยู่ค่ะบี
1: ตอนนี้โครงการแรกเขาเซตไปละที่อำเภอเมทาเดี๋ยวผมจะอู้ถึงนะครับเนี่ยทำให้เขามีความหู้เท่าทันกฎหมาย
0: คร
1: ับสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้าสู้กันเป็นหนี้แล้วบ่ต้องทุ่มพักพอดีจนพื้นที่ในการพอดีบ่มีเลยก็เป็นที่มาของพื้นที่ปลอดการพักพอดีนั่น
0: เจ้าจำชื่อโครงการเลยเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าครับผมรายละเอียดของโครงการนะครับก็มีกลุ่มเป้าหมายหลักของหลายกลุ่มเลยครับอันดับแรกก็คือประชาชนทั่วไปเหมือนน้องนุ่นถามนะครับว่าคนทั่วไปก็เข้าได้ครับเจ้าหนี้นี่คือผู้ความรักเจ้าหนี้ลูกหนี้ผู้มีส่วนได้เสียในการพักพอดี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับบุคคลภายนอกผู้ซื้อทรัพย์จากการขาดทุนราษฎรแต่มีกลุ่มเปราะบางนะครับอย่างเช่นคนทั่วไปเนาะบ้านเฮาก็เกษตรกรผู้เป็นหนี้ในครัวเรือนนะครับผู้ประกอบวิชาวิสาหกิจขนาดกลางในขนาดย่อม SME นะครับที่ผมไปอบรมหลายรอบก็มี SME เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ชาวบ้านประชาชนนี่ครับเกษตรกรนี่แหละเกิดปัญหาเพิ่นก็มาปรึกษานี่แหละครับกิจกรรมของเฮาก็คือมีการดำเนินการแบบเชิงรุกอย่างที่กล่าวไว้ตอนแรกนะครับโดยลงพื้นที่เลยครับที่นี
0: ่
1: และร่วมมือกับมีเครือข่าย มีครับมีเครือข่ายมาพอดีนะครับเพื่อสร้างนักประชาสัมพันธ์นะครับเขาสร้างนักประสาทประชาสัมพันธ์เชิงลุกจำนวน2กิจกรรมนะครับกิจกรรมแรกนะครับมีการจัดอบรมสัมมนาเพื่อสร้างความรู้นะครับเป็นภารกิจของกรมพระพอดีนะครับมีกระบวนการและกฎหมายด้านการมหาพอดีและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการมหาพอดีนะครับตลอดจนการแก้เกี้ยวข้อพิพาทนะครับ
0: อ
1: ันนี้เขาจัดมาแล้ว5ครั้งนะครับมีผู้เข้าร่วมอบรมแล้วไม่น้อยกว่าครั้งละ50คนนะครับแต่ละครั้ง6ชั่วโมงเริ่ม9โมงจนถึง4โมง
0: 4โมง
1: อันนี้อบรมจัดอบรมโครงการใหญ่เนาะนะครับและยังมีการประชุมกลุ่มย่อยครับอันนี้เข้าไปถึงหน้าบ้านเลยภายใต้แนวคิดเฮ้ามีตติ้งเฮ้ามีตติ้งจะสร้างความรู้นะครับภารกิจของกรมพระพอดีกระบวนการและกฎหมายด้านการพระพอดีและกฎหมายที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องตลอดจนการแก้ไขข้อพิพาทชั้นพระพอดีเช่นเดียวกันอันนี้กลุ่มย่อย10คนแต่ละข้างหลับมาน้อยกว่า3คนเอ้ยมีการจัดมาแล้ว10ครั้งนะครับข้างหลับมาน้อยกว่า3คนอันนี้ครึ่งวัน9โมงถึงเที่ยงตอนระยะเวลาที่เขาดำเนินการมาโครงการแรกเนี่ยตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงกันยาครับเนี่ยถึงสิ้นโครงการไป
0: สิ้นปีงบนี้ไป
1: เจ้า
0: สิ้นงบประมาณแสดงว่าเดี๋ยวปีหน้านี่ก็คืออาจจะมีต่อเนื่องอยู่
1: น่าจะมีต่อเนื่องอยู่ครับครั้งต่อไปสำหรับปีนี้เป้าหมายอยู่ที่อำเภอเมทาตอนนี้เสร็จสิ้นไปแล้ว
0: อำเภอเมทาก็คือนำร่องไปก่อนในส่วนของจังหวัดลำปูนเฮานะเจ้าเนาะเจ้าแต่ถ้าสมมติว่าท่านผู้ฟังที่ฟังรายการเฮาในวันนี้เกิดความสนใจที่อยากจะเข้าร่วมโครงการในส่วนของการส่งเสริมพื้นที่ปลอดการมาคับคดีเนี่ยสมมติว่างบจะมีปีหน้าจะสามารถสมัครหรือติดต่อเบื้องต้นได้ที่สำนักงานมาคับคดีก่อนได้ก่อ
1: ได้ครับหากท่านสนใจนะครับเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพื้นที่ปลอดการมาคับคดีจะสมัครและติดต่อสอบถามที่ไหนได้เนาะครับมาคับคดียินดีครับที่เบอร์โทรนะครับหมายเลขโทรศัพท์0535255557ครับทวนอีกครั้งหนึ่งครับ053ครับ525557นะครับติดต่อคุณทวีรัตนคูหานะครับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานของจังหวัดลำพูนนะครับจะให้ข้อมูลและตอบข้อสักถามของท่านครับผม
0: เจ้าอันนี้เหมือนกับการจองคิวไว้ก่อนนะคะ บอกว่าฟังรายการวันนี้ที่พี่เน่งมาจัดรายการกับน้องนุ่นก็ได้เนาะว่าผ่านทางรายการมองละปูนในส่วนของยุติธรรมจังหวัดแล้วก็พบประชาชนนี่ก็ได้
1: เจ้าได้ครับได้ครับผมยินดีเลยครับ
0: ตอนนี้ถือว่าเป็นองค์โครงการดีๆที่ทางสำนักงานบังคับคดีแล้วก็ตั้งกรมบังคับคดีนะเจ้าก็ส่งเสริมองค์ความรู้ในด้านของกฎหมายเนาะทางแพ่งทางอาญาเนี่ยส่วนมากสำนักงานยุติธรรมน้องนุ่นเนี่ยเป็นคนที่ไปประชาสัมพันธ์อยู่แล้วแต่ในส่วนของทางแพ่งเนี่ยน้อยมากที่จะมีการประชาสัมพันธ์ทางกรมก็เล็งเห็นความสำคัญในส่วนของสิทธิในส่วนของชาวบ้านที่จะเรียนรู้ในส่วนของคดีแพ่งนะเจ้าก
1: ็
0: ถือว่าเป็นโอกาสดีๆเนาะที่ว่าทางกรมส่งมาที่สำนักงานบังคับคดีนะเจ้าซึ่งหลังจากที่เราฟังมาในส่วนของน้องนุ่นกับพี่หนิงแล้วเนี่ยสองช่วงเนาะก็จะเป็นช่วงของการวางทรัพย์แล้วก็โครงการดีๆแล้วเนี่ยตอนนี้ค่ะเหลือบดูเวลาละยังพอมีเวลาเหลืออยู่ก็จะขออนุญาตแหมข้ามไปแหมภารกิจหนึ่งในส่วนของการบังคับคดีจะเป็นภารกิจถือว่าเป็นภารกิจไฮไลท์สำคัญก็ได้เนาะเป็นภารกิจในการไกลเกี่ยในชั้นบังคับคดีซึ่งตรงนี้ยุติธรรมจังหวัดก็มีค่ะพี่ยุติธรรมจังหวัดนี้เป็นไกลเกี่ยตามพรบไกลเกี่ยข้อพิพาทเหมือนกันนะเจ้าในส่วนของปีก็มีในส่วนของชั้นบังคับคดีแต่ของนุ่นเนี่ยก็มีตามพรบเปิ้ลของปี2562นะจ๊ะแต่ลองมาฟังดูดิว่าในส่วนของการไกลเกี่ยชั้นบังคับคดีของทางสำนักงานบังคับคดีที่ดูแลในภารกิจตรงเนี้ยมีอะหยังพ้องนะจ๊ะมีเปิ้ลๆทําเกี่ยวกับอะหยังพ้องนะจ๊ะขอคือพี่หนิงเล่าให้ฟังกันเจ้า
1: ได้ครับผมของการไกลเกี่ยนี่ครับจริงๆเป็นการดําเนินการที่ดีเลยครับนะครับในความเห็นผมเองนะครับคือทํามันต้องเสียเวลารักษาความรู้สึกของผู้ความในคดีตัวนี้นะครับเราต้องใช้ความรุนแรงหรือเราต้องถึงกั้นบังคับคดีก็ได้หรือบังคับคดีไปแล้วเนี่ยก็สามารถตกลงกันคือมันถอนนะครับการบังคับคดีนั้นไปได้นะครับมาพูดถึงการไกลเกี่ยในข้อพิพาทในชั้นบังคับคดีนะครับก็คืออย่างนะครับก็คือกระบวนการระงับข้อพิพาทหลังจากศาลมีคำพิพากษาแล้วนะครับของเขาจะมีผู้ไกลเกี่ยเป็นคนกลางนะครับ ช่วยเสนอแนะแนวทางให้กับเจ้าหนี้ลูกหนี้ครับเพื่อหาทางออกร่วมกันเพื่อยุติการพักพอดีตัวอย่างเช่นการถอนยึดอายัดทรัพย์นะครับโดยลูกหนี้ที่ยังไม่สามารถขอปรับปรุงสร้างหนี้หรือเจรจาผ่อนหนี้ได้นะครับไปยื่นคำร้องที่ศูนย์ไกลเกียร์ข้อพิพาทของกรมพักพอดีได้นะครับพักพอดีมีศูนย์ไกลเกียร์ข้อพิพาทนะครับเช่นกันนะครับเป็นกับหน่วยงานบางทรัพย์ตะกี้เนา
0: ะ
1: ครับที่สำนักงานที่กรมพักพอดีเองหรือสำนักงานพักพอดีสาขาทุกจังหวัดนะครับซึ่งเป็นทางเลือกที่รวดเร็วและประหยัดเวลานะครับทำให้คู่ความทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์และยุติข้อพิพาทโดยไม่ต้องถูกขายทอนราทรัพย์นั่นนะครับการไกลเกียร์นะครับข้อพิพาทนั่นเกิดขึ้นเมื่อใดมีสองช่วงเวลานะครับอย่างที่บอกตะเกีย
0: บ
1: ก่อนมาครับพอดีก็คือหลังจากที่ศาลพิพากษาแล้วครับเจ้าหนี้เพิ่นยังไม่ได้ไปตั้งเรื่องขอทำการยึดทรัพย์ตีมครับพอดีนะครับแต่ยังไม่ได้เริ่มยึดเลยก็สามารถทำการไกลเกียร์ได
0: ้ทำ
1: การยึดได
0: ้
1: เพิ่นฮู้ว่าลูกหนี้ฮู้ละฮู้ละว่าเดี๋ยวถ้าหลังจากที่ศาลพิพากษาไปแล้วน้องเจ้าหนี้คงจะไปมาครับพอดีเนี่ยไปติดต่อซะก่อนเลยไปยื่นคำร้องเลยบอกว่าศาลพิพากษาแล้วเจ้าจะขอไกลเกียร
0: ์
1: ขอยื่นไกลเกียร์กับโจทแถมข้างหนึ่งซึ่งอันเนี้ยเป็นวิธีการที่ทำขึ้นหลังจากศาลพิพากษาแล้วกรมพักพอดีเห็นเล็งเห็นว่าถ้ามีการไกลเกลี่ยกันขึ้นหนึ่งปริมาณคดีที่เกิดขึ้นมันจะน้อยลงนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วมันก็จะระงับข้อพิพาทได้เร็วตัวนะครับ
0: อันนี้สำหรับก่อน
1: ก่อนกรณีก่อนเนาะทีนี้หลังที่นี่หลังพิพากษาแล้วโจทย์เจ้าหนี้ตั้งเรื่องพักพอดีแล้วนะครับหลังจากเริ่มยึดแล้วนะครับก่อนจะถึงขั้นขายนะครับลูกหนี้สามารถยื่นขอไกลเกลี่ยได
0: ้
1: ที่ศูนย์ไกลเกลี่ยนะครับเอกสารจากพักพอดีเรื่องแจ้งการยึดแล้วได้ครับเซ็ตโทรมาตีมาครับพอดีเจ้าอยากไกลเกลี่ยเจ้าหมานบอกเชิญเลยครับนะครับติดต่อศูนย์ไกลเกลี่ยได้เลยนะครับยึดแล้วทีนี้ตกลงกันได้ถ้าตกลงกันได้ไกลเกลี่ยสำเร็จก็ถอนการยึดไปหรือแม่ยึดแล้วยังมาไปชำระหรือว่าอาจจะอยู่ต่างประเทศกลับมาบ่ตันมีประกาศขายประกาศขายทอนราทส่งไปที่บ้านลูกนี้กลับมาพอดีกลับจากต่างประเทศมาเอ้าเห็นประกาศตกใจก่อนประกาศขายไปยื่นคำร้องขอไกลเกลี่ยที่ศูนย์ไกลเกลี่ยมาครับพอดีได้เช่นกันชำระนี้ได้ปิดนี้ได้จบถอนการมาพอดีเช่นกัน
0: นะครับเราก็เข้าใจว่าพอศาลพิพากษาให้มีการขายหรือว่ายึดไปแล้วเนาะยึดทรัพย์เขาไปแล้วเขาสามารถที่จะแก้ไขอย่างได
1: ้
0: แต่ความเป็นจริงนี่บ่
1: ใ
0: จเขาสามารถที่จะไปไกลเกลี่ย
1: ได้ตลอดเวลา
0: ได้ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าวันนี้ท่านอาจจะยังบ่ฮู้เนาะวันนี้ท่านได้ฟังรายการแล้วท่านก็อาจจะไปบอกต่อเพื่อนบ้านหรือว่าคนใกล้เคียงกันในลักษณะของที่เปิ้นโดนคดีประมาณนี้ได้
1: ได้ครับได้ครับยินดีเลยครับมากมายยินดีครับ
0: ตะกี้ได้ฟังพี่เน่งบอกว่าสำเร็จกรณีที่น้องนนท์ถามแทนท่านผู้ฟังว่ากรณีการผลของการไกลเกลี่ยเนี่ยมีทั้งสำเร็จและไม่สำเร็จน
1: ะ
0: ถ้าสำเร็จก็บ่สำเร็จน
1: ี่
0: คือขออนุญาตขยายความนิดนึงค่ะมันเป็นลักษณะประมาณไหน
1: ครับผม

0: ยึดทรัพย์ขายทอดตลาดนั่นแหละครับผมมาชำระที่เจ้าหนี้ต่อไป
1: เจ้าอันนี้ก
0: ็
1: ขึ้นอยู่กับว่าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะเจ้าหนี้เนี่ยเปิ้นจะมีใจฮือฮามากขนาดไหนก็ลุ้นเอาตัวเนาะว่าเอ๊ะเปิ้นจะไออินดูเฮาก่ออีเนาะภาษาชาวบ้านเพิ่นฮ้องว่าอินดูกันอีเนาะก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันก็ทําฮือตรงการไกลเกลี่ยเนี่ยสําเร็จได้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะเจ้าเนาะทางสํานักงานยุติธรรมก็เหมือนกันค่ะล่าสุดนี้ที่ผ่านมาก็จะมีเคสที่เข้ามาก็10กว่าเคสก็คือ10กว่าเคสอ่ะก็คือเข้าสู่พรบของการไกลเกลี่ยตามพรบที่กฎหมายรองรับนั่นแหละผลปรากฏว่าทั้ง19เคสเนี่ยสําเร็จก็คือคู่กรณีคือ
0: ตกลงกัน
1: ได้ก็ถือว่าเป็นเคสที่โอเคนะจ๊ะก
0: ็คือ
1: ประคับคดีก็อยากจะเห็นเคสที่มันสำเร็จอย่างนี้พ่อเพราะว่าผลดีของการสำเร็จอ่ะหนึ่งอย่างที่ว่าเนาะเขานะคะก็คือในส่วนของมิตรภาพหรือความสัมพันธ์ที่ดีก็เกิดขึ้นเนาะ
0: ใช่ครับ
1: จ้าอันนี้ก็ตั้งหน่วยงานก็ฝากกับท่านผู้ฟังไว้ว่าอยากเห็นในส่วนของตรงนี้นะจ๊ะเนาะซึ่งในส่วนของการไกลเกียร์นะยังบ่มดเตือนเนาะมันมีประโยชน์ยังไงคะไอในส่วนของการไกลเกลี่ยเนี่ยคือประโยชน์มันต้องมีอยู่แล้วเน
0: า
1: ะในส่วนของตรงนี้ค่ะเจ้า
0: ประโยชน์การไกลเกลี่ยข้อพิพาทนี้อย่างพ้องเนาะสำหรับตัวลุงนี้เองนะครับรักษาทรัพย์สินของท่านนะครับที่กำลังจะถูกยึดนั่นแหละโดยถ้าสมาชิกจะต่อรองกับเจ้าหนี้ได้ปรับหรือปรับโครงสร้างนี้หรือลดภาระค่าใช้จ่ายช่างบดีก่อนที่จะถูกยึดทรัพย์หรือถูกยึดไปแล้วสามารถต่อรองได้ก็จบลงนะครับนี่แหละมีประโยชน์นะครับจบลงเร็วๆตัวนะครับสำหรับตัวเจ้าหนี้เองนะครับก็ได้รับชำระหนี้ครบถ้วนนะครับแล้วก็ชำระเร็วตัวไม่ต้องรอขั้นตอนยึดรอขั้นตอนขายพอตกลงกันได้คู่ความตกลงกันยุติกันด้วยทั้งสองฝ่ายจบไม่ต้องรอยึดรอขายอาจจะเป็นปีหน้าปีไหนแล้วขายประกาศขายเมื่อได้กับหู้จะขายได้นี่ครับถ้าตกลงกันแก้เกียร์กันเซ็ตจบชำระหนี้สบายทั้งสองฝ่ายโดยรวมแล้วนะครับมีความรวดเร็วประหยัดเวลาแล้วก็เป็นความลับระวังคู่กรณีทั้งสองฝ่ายตัวนะครับเพราะท่านตกลงกันเองนะครับโดยมีผู้ไกลเกลี่ยเป็นคนกลางไม่ต้องมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องผลของการตกลงกับผู้พันคู่ความทั้งสองฝ่ายตัวครับผม
1: จ้าเดี๋ยวก็เดี๋ยวเหลือบน้องนุ่นเหลือบดูเวลาละน้องนุ่นมีคำถามจะถามพี่นิ่งแอมสักสองข
0: ้
1: อก่อนนะจ๊ะก่อนที่เดี๋ยวเวลาเขาจะหมดก่อนในส่วนของการไกลเกลี่ยเนี่ยขออนุญาตเล่าขั้นตอนสั้นๆแล้วก็ในส่วนของใช้ระยะเวลาเมินก่อนค่ะพี่นิ่งในการไกลเกลี่ยข้อพิพาทตรงนี้ในแต่ละขั้นตอนเนี่ยจ้า
0: ได้ครับก่อนอื่นก็พูดถึงขั้นตอนของการไกลเกลี่ยนะครับชั้นมากพอดีทำยังไงนะครับและใช้เวลานานเท่าไหร่อย่างที่น้องนุ่นถามเนาะหนึ่งก็คู่กรณีสองฝ่ายนะครับหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับไปยื่นคำร้องขอไกลเกลี่ยนะครับที่ศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทนะครับของกรมพอดีหรือของสำนักงานพอดีทั่วประเทศนะครับ2นะครับเจ้าหน้าที่เปิ้นก็ทำการตรวจสอบเอกสารตรวจข้อมูลนะครับแล้วก็ตั้งสำนวนนะครับแล้วก็ส่งหนังสือแจ้งวันนัดคือกับคู่ความทั้ง2ฝ่ายนะครับโดยมีวันนัดแจ้งคือทั้งตัวเจ้าหนี้ลูกหนี้และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องนะครับรับทราบนะครับขั้นตอนที่3นะครับการดำเนินการเกียร์โดยนะครับมีเจ้าพนักงานพอดีนะครับหรือนิติกรที่ผ่านการอบรมนะครับหรือผู้ไกลเกียร์นะครับพอพิพาทช่วยเจรจานะครับและเสนอทางออกทางแก้ไขในการยุติข้อขัดแย้งขึ้นกับคู่ความนะครับ3นะครับหากคู่ความทั้ง2ฝ่ายสามารถตกลงกันได้ก็ทำบันทึกข้อตกลงนั่นนะครับยุติการมาคบดีลงนะครับดังนั้นในการไกลเกียร์ชั้นมาคบดีนะครับก็เป็นโอกาสสุดท้ายนะครับของคู่กรณีเนี่ยที่จะเจรจาหาทางออกร่วมกันได้ก่อนที่ทรัพย์สินนะครับของท่านจะถูกขายทอดตลาดจริงๆนะครับส่วนของระยะเวลาในการไกลเกลี่ยนั่นนะครับขึ้นก็ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของกรณีแต่ละกรณีนะครับของคู่ความนะครับหรือความสามารถตกลงกันได้ของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วประมาณแล้วน่าจะมาเกิน3เดือน 1-3 เดือนเน
1: า
0: ะครับผมเนาะ
1: เจ้าเนาะในส่วนของการมาคับคดีตรงนี้นะเจ้าในส่วนของการไกลเกลี่ยในชั้นมาคับคดีตรงเนี้ยฟังดูแล้วเนี่ยในส่วนของค่าใช้จ่ายหรือกรณีที่จะต้องมีทนายจะเท่าตัวจะต้องจ้างทนายมาตัวก่อนหรือปกตินี่ครับถ้าในส่วนของการไกลเกลี่ยในชั้นมาคับคดีเนี่ยส่วนมากนะเราจะบ่ค่อยรู้กฎหมายเนาะเราอาจจะบางทีน้องนุ่นเนี่ยเป็นเจ้าบ้านอาจจะบ่รู้กฎหมายอยากกลัวว่า จะคนกลางเนี่ยอาจจะไม่ได้กลางแต่อาจจะน้องนุ่นอยากจะจ้างทน

0: นายหรือใครสักคนที่ส่วนมากเวลาเราไปขึ้นศาลเนี่ยเราจะมีทนายส่วนตัวไปเนาะอาจจะจ้างทนายเนี่ยในส่วนตรงนี้เนี่ยมีค่าใช้จ่ายอย่างก่อหรือว่าเราจำเป็นต้องมีทนายความมานั่งกู้กับเราตัวก่อค่ะพี่เจ้า
1: ไม่ต้องเลยครับ
0: เจ้า
1: การกระเคียร์ชั้นมากพอดีนะครับมันมีค่าใช้จ่ายอย่างเลยนะครับและประจงต้องใช้ทนายความตัวนะครับมันมีค่าใช้จ่ายเป็นแต่ค่าใช้จ่ายในการที่ท่านเดินทางมาทำการแก้เกียร์เองการนำมันรถของท่านเองครับ
0: เพราะว่าใช่
1: คร
0: ับ
1: เพราะว่าการตกลงเนี่ยตกลงระหว่างคู่ความทั้งสองฝ่ายเป็นทางลับด้วยครับ
0: เจ้า
1: บ่มีคนกลางครับบ่มีทนายท่านตกลงกันเองโดยตีมีผู้แก้เกียร์เป็นคนคือข้อมูลนะครับแต่แนะนำว่าชวนจะทำยังไงดีแต่การตกลงสุดท้ายแล้วอยู่ที่สองฝ่ายเพราะฉะนั้นมันต้องมีทนายมา
0: ไม่ต้องมีทนายมานั่งฟัง
1: อะไ
0: รนี่ก็ไม่ต้องมีเน
1: า
0: ะ
1: ตัดสินใจได้เองเลยครับผมคร
0: ับ
1: ผมครับ
0: ก็ตอนนี้แล้วเนาะน้องนนท์เหลือบดูเวลาแล้วเนี่ยเดี๋ยวในส่วนของจะมีแห่งประเด็นนึงนะเจ้าที่จะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในส่วนของที่เป็นที่เปิ้นฮ้องว่าเป็นภารกิจยอดฮิตเลยก็คือภารกิจในส่วนของนี่กยศเนาะที่เราจะอู้คุ้นเคยกันเนี่ยเนาะเดียวยังไงแล้วช่วงสุดท้ายนี่นะเจ้าอาจจะต้องขอเฮ้อพี่เหน่งเนี่ยรวบลัดในส่วนของการทำสัญญาปรับโครงสร้างนี่กยศอย่างใดอาจจะต้องเฮ้อพี่เหน่งเนี่ยช่วยทิ้งท้ายในส่วนของนี่กยศตัวแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ฝากทิ้งท้ายไว้ตัวเนาะเดียวยังไงเดี๋ยวน้องนุ่นก็จะขออนุญาตรวบปิดรายการเดี๋ยวขอเฮ้อพี่เหน่งเนี่ยก็คือรวบลัดในส่วนของนี่กยศก่อนแล้วฝากเบอร์โทรของทางสำนักงานประคับคดีไว้ตัวเจ้า
1: ได้เจ้าครับการคดีส่วนใหญ่นะครับของภาคคดีตอนนี้ก็กยศนะครับยอดฮิตอย่างที่น้องนุ่นว่านะครับนี่กยศก็คือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือนี่ที่ผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนกยศนะครับต้องชำระคืนนะครับหลังจากที่ท่านศึกษาจบลงแล้วเพื่อสนับสนุนค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายการศึกษาในรุ่นๆถัดต่อไปนะครับถ้าท่านต้องการนะครับปรับโครงสร้างนี้นะครับสามารถเนื่องจากผู้กู้สามารถผ่อนชำระได้ตามกำหนดระยะเวลาแล้วนะครับสามารถทำได้ง่ายๆโดยสะดวกผ่านช่องทางออนไลน์นะครับเว็บไซต์ studentloan นะครับ .or.th นะครับโดยนะครับผู้กู้ต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน Thai ID นะครับน่าจะมีหรือเป๋าตังค์นะครับกรอกข้อมูลนะครับเลือกเลขบัญชีเงินกู้ที่ท่านต้องการนะครับที่จะปรับโครงสร้างนี้นั่นนะครับจากนั้นระบบก็จะขยายเวลาผ่อนนะครับใน15ปีจ่ายรายเดือนนะครับภายในวันที่5ของทุกเดือนนะครับช่องทางในการทำสัญญาครับออนไลน์ครับแนะนำผ่านเว็บไซต์ www.studentloan นะครับ .or.th นะครับและยืนยันตัวตนผ่านแอป Thai ID หรือเป๋าตังค์นะครับหรือที่สำนักงานพรมดีนะครับหรือสำนักงานกยศนะครับสำหรับผู้กู้ในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับอันนี้ในเวลาราชการนะครับวันหยุดนอกครับนอกครับเงื่อนไขสำคัญนะครับของการชำระหนี้นะครับก็คือลดหนี้คู่ค้ำประกันทันทีหลังจากที่ทำที่จากผู้กู้ทำสัญญานะครับผู้ค้ำประกันลดพ้นเลยนะครับสามารถผ่อนชำระหนี้เป็นรายเดือนนะครับเท่ากันนะครับภายในวันที่5ของทุกเดือนนะครับมีระยะเวลาในการผ่อนนานสูงสุดถึง15ปีครับผู้กู้ต้องอายุบ่เกิน65ปีนะครับเมื่อท่านชำระงวดสุดท้ายนะครับและการผิดนัดชำระหากท่านผิดนัดสะสมเกิน6งวดนะครับสัญญาปรับปรุงสร้างนี่นั่นจะสิ้นสุดลงทันทีครับผมเอาสั้นๆนะครับเน
0: า
1: ะ
0: สั้นขนาดเลยค่ะ ซึ่งท่านผู้ฟังแล้วอาจจะมีข้อสงสัยในเรื่องของประเด็นการปรับโครงสร้างนี่กยศนะเจ้าเนาะเดี๋ยวจะให้พี่หนิงทิ้งท้ายเบอร์โทรศัพท์ไว้คือท่านผู้ฟังแหมสักรอบหนึ่งเจ้าแล้วก็บอกที่ตั้งสำนักงานบังคับคดีตัวเพื่อบางท่านไปประถูกเนาะเพราะว่าทุกวันอังคารเหมือนกันจะมีภารกิจในส่วนของการขายทอดตลาดทรัพย
1: ์
0: ก็อาจจะให้พี่หนิงฝากตรงนี้ไปกับท่านผู้ฟังนะเจ้า
1: ถ้าท่านรู้จักสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนนะครับบางครั้งพอดีจะอยู่ใกล้ๆกันนะครับอยู่ข้างๆสำนักงานคุมประพฤตินะครับทำเวลาทำการ8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งนะครับเบอร์โทรศัพท์053-525-516นะครับแล้วก็053-525-517นะครับผมสามารถติดต่อได้เวลาราชการครับผมครับ
0: จ้าแล้วก็ทุกวันอังคารล่ะคะมีอย่าง
1: ก็ได้มีค่าทอดตลาดซับครับเริ่มนะครับ10โมงตรงนะครับท่านที่สนใจนะครับตรวจสอบข้อมูลได้นะครับทางเว็บไซต์นะครับหรือประกาศที่สำนักงานติดไว้ให้ท่านนะครับที่สำนักงานพอดีจังหวัดลำพูนนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับผม
0: โอเคค่ะก็สำหรับวันนี้แล้วนะเจ้าเลือบดูเวลาละเดี๋ยวทางห้องทรงจะฮึสัญญาณนะเจ้าก็คือในส่วนของช่วงเวลาวันนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าพอสมควรในส่วนของหน่วยงานสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปูนที่วันนี้มาฮึความรู้ทุกท่านนะเจ้าเนาะก็วันนี้เองนะเจ้าน้องนุ่นก็ในส่วนของผู้ดำเนินรายการเนาะแล้วก็พี่เน่งนะเจ้าตัวแทนของทางสำนักงานบังคับคดีก็ต้องขอพระคุณนะเจ้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนนะเจ้า FM 95 เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าเนาะที่วันนี้ท่านได้เสียสละช่วงเวลาดีๆมาฮื้อทางสำนักงานยุติธรรมเนี่ยมาบอกเล่าสิ่งดีๆให้กับท่านผู้ฟังนะเจ้าซึ่งสำนักงานยุติธรรมแล้วก็หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเฮาเองเนี่ยจะมาฮื้อความรู้ทุกท่านอย่างอี้เป็นประจำทุกวันพุธเว้นพุธนะเจ้าเราจะมาเจอทุกท่านแห่งกรรมหนึ่งทุกวันพุธที่16กันยายนนะเจ้าก็ช่วงเวลาเดิมนะเจ้าบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนะเจ้าก็ขอให้ทุกท่านที่เป็น FC แฟนคลับเนาะทั้งแฟนรายการหรือว่าแฟนตัวจริงของตังน้องนุ่นกับพี่เน่งเนี่ยช่วยติดตามผลงานของตังหน่วยงานตัวนะเจ้าวันพุธหน้าว่าจะเป็นหน่วยงานไหนที่จะมาฮื้อความรู้ทุกท่านนะเจ้าเนาะแต่สำหรับวันนี้เองนะเจ้าน้องนุ่นก็ขออนุญาตทิ้งท้ายเบอร์โทรศัพท์ของทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดไว้นะเจ้าเนาะสามารถติดต่อปรึกษาทนายความหรือกฎหมายอื่นๆได้นะเจ้าที่เบอร์โทรศัพท์053 093455นะเจ้า053 093455หรือท่านจะสะดวกติดต่อก็ไปติดต่อตรงที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปูนต่างไปสำนักงานขนส่งนะเจ้าก็วันนี้เองเนาะน้องนุ่นกับพี่นิ่งก็ต้องขออนุญาตกราบลาท่านผู้ฟังเพียงเต้าอี้ก่อนนะเจ้าเนาะเดี๋ยวเอาไว้วันพุธที่16กันยายน2569เฮามาติดตามแล้วก็มารับชมสิ่งดีๆสาระดีๆต่างๆจากหน่วยงานเนาะแต่อุบไว้ก่อนบอกเตื้อว่าหน่วยงานไหนนะเจ้าให้ท่านผู้ฟังติดตามทางช่องของ Facebook แล้วก็ทางในส่วนของสื่อวิทยุเนาะท่านผู้ชมที่ผู้ฟังที่เป็นคนเฒ่าคนแก่นะเจ้าท่านก็สามารถรับชมรับฟังผ่านทางวิทยุอาทานซิเตอร์ได้เหมือนกันนะเจ้าเนาะวันนี้เองน้องนนท์กับพี่นิ่งก็ขออนุญาตลาท่านผู้ฟังเพียงเต้าอี้ก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธิติมาอินกลั่งค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งการให้ชะลอการขอใบอนุญาตก่อสร้าง Data Center ในพื้นที่พระราม9เพื่อรอทบทวนมาตรการทางกฎหมายให้ชัดเจนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งการให้ชะลอการขอใบอนุญาตก่อสร้าง Data Center ในพื้นที่พระราม9เพื่อรอทบทวนมาตรการทางกฎหมายให้ชัดเจน
8: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้สั่งการชะลอและระงับการออกใบอนุญาตก่อสร้าง Data Center แห่งใหม่แล้วพร้อมประสานการไฟฟ้านครหลวงการประปานครหลวงและกรมธุรกิจพลังงานให้หยุดการอนุมัติใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อทบทวนข้อกำหนดทางผังเมืองและเกณฑ์การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA เนื่องจากในอดีต Data Center ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่คลังสินค้าซึ่งไม่มีกฎหมายควบคุมเป็นการเฉพาะโดยกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐตามคำนิยามใหม่ที่รัฐบาลกำหนดสำหรับ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเริ่มที่อาคารลักษณะนี้เป็นการให้บริการจัดเก็บข้อมูลภายในของแต่ละองค์กรหรือบริษัทแต่ในปัจจุบันความต้องการใช้ Data Center ขนาดใหญ่มีเพิ่มขึ้นซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีโครงการที่ได้รับใบอนุญาตและดำเนินการไปแล้วจำนวน3แห่งตั้งแต่ปี2565ถึง2566ส่วนอีก3แห่งที่อยู่ระหว่างขออนุญาตซึ่งได้สั่งการให้หยุดเพื่อทบทวนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: ขณะที่นางสาวธิติพัชร์โชติเดชาชัยอนันต์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างคลังน้ำมันสำรองสำหรับ Data Center แห่งใหม่โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการร้องเรียนเช่นพระราม9หากพบว่ามีการแอบอ้างหรือลักลอบกักเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตจะดำเนินคดีขั้นสูงสุดทันทีโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับศาลปกครองสูงสุดงดอ่านคำสั่งคดีประธานกสทช.เนื่องจากไม่เดินทางมาศาลศาลปกครองสูงสุดงดอ่านคำสั่งในคดีที่นายแพทย์สรณ์บุญใบชัยพฤกษ์ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลาง กรณีไม่รับคำฟ้องที่ฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.ขอเพิกถอนคำวินิจฉัยที่ 1/2569 ซึ่งระบุว่านายแพทย์สรณมีลักษณะต้องห้ามและขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งประธานกสทช.มาตั้งแต่ต้นโดยการงดอ่านคำสั่งในวันนี้เนื่องจากนายแพทย์สรณซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีไม่เดินทางมาศาลและไม่ได้มอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับฟังคำสั่งแทนขณะที่ฝ่ายคณะกรรมการสรรหากสทช.มีผู้แทนมารับฟังจากนี้ศาลจะดำเนินการแจ้งคำสั่งให้นายแพทย์สรณรับทราบแต่ขณะเดียวกันนายแพทย์สรณได้ยื่นคำร้องขอให้งดเผยแพร่คำสั่งหรือคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับคดีต่อสาธารณะด้วยที่ปรึกษาผู้นำรัสเซียระบุผู้นำรัสเซียสหรัฐและจีนอาจเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกที่ประเทศจีนในเดือนพฤศจิกายนนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายยูริอูชาคอฟที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวานนี้ที่อ้างว่าประธานาธิบดีปูตินประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนอาจเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเป่งที่นครเซินเจิ้นของจีนในวันที่18-19พฤศจิกายนนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีปูตินหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเกี่ยวกับการประชุมไตรภาคีร่วมกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะมีขึ้นนอกรอบการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกด้านนางแคโรไลน์ลีวิสโฆษกประจำทำเนียบขาวสหรัฐระบุว่าในตอนนี้สหรัฐยังไม่มีประกาศใดๆเกี่ยวกับการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดดังกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบ
4: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
9: Soft Power ไทยคืออะไร
10: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
9: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน Soft Power ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
12: กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
13: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
12: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอด สุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
13: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพยาค่ะ
12: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
11: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
14: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
11: มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีช่วงบ่ายๆนะครับผมบ่ายสองถึงบ่ายสามมาอยู่ด้วยกันกับไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดนะสิ่งที่ท่านได้ยินอยู่นะน้องแอนมาดูแลท่านผู้ฟังในช่วงหนึ่งชั่วโมงนี้นะครับกับเพลงสตริงเพราะๆนะเพลงที่จบไปคะแนนแห่งชีวิตนะครับผมเพลงของเสียงคุณเป็นชราชิตเนาะแล้วก็เป็นผลงานของบอยโกศิยพงศ์นะครับผมที่ได้แต่งไว้นะเพลงนี้ค่อนข้างมีความหมายเนาะเอามาเปิดเป็นเพลงแรกในรายการไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดซึ่งเหมาะมากๆนะครับผมเนี่ยแล้วก็เพลงนี้ใครชื่นชอบก็หาฟังกันได้นะครับวันนี้มีเรื่องราวหลายเรื่องราวนะครับผมที่จะมาส่งต่อนะให้ท่านผู้ฟังนะได้รับทราบการเกี่ยวกับในเรื่องของยาเสพติดเนาะวันนี้ก็เป็นผลพวงดีกว่าวันนี้ก็มีหลายเรื่องราวที่เป็นภัยแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดเริ่มต้นจากยาเสพติดนั่นแหละครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ความรุนแรงนะครับผมหรือว่าการเลี้ยงดูต่างๆวันนี้ก็จะนำมาฝากท่านผู้ฟังนะเพื่อที่จะได้เอาไปปรับใช้ให้เข้ากับแบบบริบทในสังคมของเราหรือว่าในพื้นที่หรือว่าครอบครัวของเราเองนะครับผมแต่อื่นใดแล้วนะช่วงบ่ายๆวันนี้ค่อนข้างที่จะมีแดดเนาะวันนี้แดดออกทั้งวันเลยแล้วก็รู้สึกแบบสดใสอยู่นะรู้สึกว่ามันสดใสฟ้าสดใสมากๆเลยแต่นะครับผมทางอุตุนิยมวิทยาก็มีการเตือนฝนตกหนักในบริเวณภาคเหนือของเราอีกฉบับหนึ่งนะครับออกมาเป็นฉบับที่1/18/2569นะครับผมบอกว่าวันที่4ถึงวันที่7นะครับผมก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งนะครับโดยเฉพาะนะบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเนื่องจากว่ามีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะขอให้พี่น้องประชาชนแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังกันอยู่นะครับเฝ้าระวังในเรื่องของสถานการณ์ฝนตกหนักกันด้วยนะครับผมวันที่4ภาคเหนือของเราก็มีการคาดการณ์ว่าจะได้รับผลกระทบนะฝนตกหนักเป็นสีแดงเลยนะที่จังหวัดเชียงรายพะเยาแล้วก็น่านนะครับในส่วนของลำพูนของเราวันที่4ก็อยู่ที่เป็นสีส้มๆนะมีอาจจะมีฝนเข้ามานะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์นะครับยาวๆไปจนถึงวันที่5นะครับผมวันที่5ก็เช่นกันเลยนะน่าจะลงมาอยู่โซนแบบข้างล่างๆหน่อยนะอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์นะวันที่5น่าจะได้รับผลกระทบเป็นสีแดงเลยแต่บ้านเรานะเฝ้าระวังไปจนถึงวันที่7กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับฝนที่อาจจะตกในพื้นที่จังหวัดลำพูนของเราหรือโซนภาคเหนือใครจะเดินทางไปที่ไหนเนื่องจากว่าภาคเหนือของเราก็เดินทางไปมาหาสู่กันนะครับผมดังนั้นแล้วใครจะเดินทางไปที่ไหนช่วงนี้อยากจะให้ดูในเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยเนื่องจากว่าการขับรถขับราเนาะวันที่4ก็น่าจะเป็นวันศุกร์ใช่ไหมครับ3พรุ่งนี้4ใช่เลยนะวันศุกร์นะก็จะเป็นวันที่หลายๆคนเดินทางกลับบ้านกันหรือบางคนก็จะมีนัดทานคงทานข้าวกับครอบครัวหรือว่าคนที่เรารู้จักนะครับดังนั้นแล้วอยากจะให้เดินทางด้วยความปลอดภัยเนาะใครที่จะไปที่ไหนอย่าลืมนะครับเช็คสภาพอากาศเช็คเส้นทางให้พร้อมบางทีถนนที่เรากำลังจะเดินทางไปอาจจะมีในเรื่องของสิ่งกีดขวางต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นน้ำไหลบ่าอาจจะเป็นในเรื่องของดินโคลนถล่มเนาะเพราะช่วงนี้ก็มีฝนตกอยู่เนืองๆทำให้ดินที่มันชุ่มน้ำอยู่แล้วบางทีมันอาจจะรับน้ำในเรื่องของฝนที่จะตกลงมาในวันที่4วันที่6ไม่ไหวและอาจจะเกิดในเรื่องของความไม่สะดวกในการเดินทางดังนั้นแล้วก็ดูแลกันด้วยรวมไปถึงสุขภาพนะครับหากใครที่รู้สึกว่าไอ้จามป่วยตอนนี้โอ้ไข้หวัดใหญ่เอ่ยโควิด19เอ่ยเริ่มระบาดนะแต่ถามว่ารับมือไหวไหมเขาบอกว่าในตามการคาดการณ์ก็ยังอยู่ในห่วงของการรับมือไหวอยู่นะครับผมอาจจะไม่เป็นห่วงขนาดนั้นแต่แล้วในเรื่องของสุขภาพของเราเมื่อไหร่ที่มันเป็นมานะมันก็จะเกิดความลำบากในการใช้ชีวิตเนาะไม่ว่าจะไอ้จามป่วยเป็นไข้นะครับผมเวลาเรียนเอ่ยเวลาเรามาทำงานเอ่ยก็จะรู้สึกว่ามันติดขัดไปหมดเลยนั้นแล้วก็ดูแลสุขภาพรักษาอุณหภูมิให้มันคงที่เนาะใครอยู่ในห้องแอร์เย็นๆก็สวมเสื้อที่มันแบบหนาขึ้นมาหน่อยออกไปข้างนอกมันเริ่มร้อนก็ถอดออกมาหน่อยนะครับผมและใครที่ออกไปที่ฝนหัวเปียกนะครับผมหรือว่าเสื้อผ้าเปียกก็เปลี่ยนเสื้อผ้าให้แห้งแล้วก็เป่าผมให้แห้งกันด้วยนะเพื่อความปลอดภัยในเรื่องของสุขภาพของเรานะครับผมฟังเพลงกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันกับไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดนะวันนี้เอาเรื่องผลกระทบเนาะผลพวงที่เกิดจากยาเสพติดมันอาจจะมีภัยแทรกซ้อนที่ซ่อนอยู่ในส่วนของการใช้ยาเสพติดหรือเรื่องราวของยาเสพติดเดี๋ยวเอามาฝากกันนะครับ
1: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

0: โอ้ยโอ้ยนะครับผม1เพลงละกันในช่วงนี้นะครับผมเบนชลาทิศนะเสียงเพราะๆนะวันนี้เปิดเพลงพี่เบน2เพลงเลยละกันนะเปิดใครเป็นแบบ FC นะ FC พี่เบนนะก็จะได้แบบว่าฟังกันอย่างจุใจไปเลยนะครับผมเดี๋ยวสักครู่นึงเดี๋ยวเราค่อยเร่งเพลงเป็นเพลงเร็วเนาะหลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเริ่มง่วงแล้ว ช่วงบ่ายๆแบบนี้นะครับผมทานข้าวมาอิ่มๆเนาะบางคนก็แบบรู้สึกแบบว่าเริ่มง่วงเหงาหานอนกันแล้วนะในช่วงของกลางสัปดาห์นะวันพุธกันแล้วนะครับทำงานแป๊บเดียวนะครับผมเดี๋ยวก็วันพุธพฤหัสศุกร์แล้วก็เดี๋ยวเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์กันอีกแล้วแต่อื่นใดแล้วไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดนะก็จะมาพบกับทุกท่านวันพุธแบบนี้เวลาประมาณบ่ายสองนอกถึงบ่ายสามมาฟังเพลงสตริงเพราะๆนะครับผมที่น้องอาจารย์นำมาดูแลท่านผู้ฟังในช่วงของบ่ายแบบนี้นะแต่เมื่อสักครู่นี้เราเกริ่นกันไว้นะครับว่าวันนี้เราจะเอาในเรื่องของภัยแทรกซ้อนที่อยู่ภายใต้ของเรื่องยาเสพติดนะหมายความว่าเวลามีใครที่ใช้สารเสพติดอยู่นะครับผมสิ่งที่ตามมานะมันก็จะมีหลายเรื่องหลายราวนะสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองก็อาจจะเป็นในเรื่องของสุขภาพอาจจะเป็นในเรื่องของภาวะอารมณ์ต่างๆนะครับแต่นะครับผมสิ่งที่มันกระทบกับเรามันไปกระทบกับคนอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรุนแรงนะบางทีการยับยั้งชั่งใจการควบคุมอารมณ์การควบคุมตัวเองมันอาจจะไม่ได้เป็นไปได้ด้วยดีหรือเป็นไปได้ตามที่มันควรจะเป็นตามปกตินะครับผมมันอาจจะมีในเรื่องของอะไรนิดๆหน่อยๆมาสะกิดใจเราก็อาจจะทำให้เราโมโหได้นะเนื่องจากว่าสภาพจิตใจกับสภาพร่างกายมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีนะต้องบอกอย่างนี้นะครับผมดังนั้นแล้วเรื่องความรุนแรงวันนี้ต้องเอามาพูดคุยกันสักหน่อยนะครับในเรื่องของภาวะที่มันเป็นภัยแทรกซ้อนอยู่ในภาวะของคนที่ใช้สารเสพติดนะครับผมความรุนแรงในครอบครัวนะครับผมคำว่าครอบครัวสำหรับหลายๆคนเนาะก็จะเป็นพื้นที่ที่มันมีความปลอดภัยแล้วกันเป็นสถานที่ที่เราได้พักใจพักกายด้วยความรักแล้วก็การดูแลเอาใจใส่ของกันและกันเนาะแต่สำหรับบางคนนะครับบ้านกลับกลายเป็นสถานที่ต้องเผชิญกับความกลัวความคมคู่การควบคุมหรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของการทำร้ายร่างกายแล้วก็จิตใจนะที่ต้องบอกว่าบางครอบครัวนะครับผมและสำหรับคนที่ถูกทำร้ายเนาะสิ่งหนึ่งที่อยากบอกให้ได้ยินกันชัดๆเลยก็คือคุณไม่จำเป็นที่จะต้องสู้เพียงลำพังดีกว่าเนาะแล้วก็คุณไม่จำเป็นที่จะต้องยอมรับความรุนแรงนะครับเพียงเพราะนะครับผมคนที่ทำร้ายของคนที่ทำร้ายเราเป็นคนในครอบครัวนะครับผมอยากจะให้ก้าวออกมาเนาะในจากความสัมพันธ์ที่มันมีความรุนแรงแบบนั้นไม่ใช่เรื่องแบบมันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกครับที่เราจะทำหรือตัดสินใจทำสิ่งแบบนั้นเนาะเพราะผู้ที่ทำกระทำนะบางรายไม่ได้แค่แสดงความรุนแรงตลอดเวลานะแต่อาจจะเป็นบางช่วงบางตอนบางช่วงก็ดีบางช่วงก็ไม่ดีบ้างนะครับบางครั้งบอกว่าสัญญานะว่าจะไม่กระทำสิ่งนี้กับเราอีกแล้วนะครับผมทำให้เรานี่แหละครับผมรู้สึกว่าอ้อเราก็จะเริ่มกลับมาไว้ใจนะครับผมจากนั้นนะครับเมื่อผู้ถูกกระทำแล้วตายใจนะความรุนแรงก็อาจจะกลับมาเกิดขึ้นซ้ำอยู่วนๆแบบนี้นะครับบางสถานการณ์ก็อาจจะรุนแรงมากขึ้นจนเป็นอันตรายต่อชีวิตก็ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วหากคุณหรือใครนะครับผมที่เป็นคนใกล้ตัวของเราเผชิญกับปัญหานี้อยู่นะสิ่งสำคัญที่สุดก็คืออย่ามองข้ามสัญญาณเตือนหรืออย่าขออย่ารอนะครับให้ความรุนแรงหนักขึ้นแล้วมันค่อยๆที่จะหาความช่วยเหลือจากใครไม่ได้แล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากสสส.นะที่จะนำมาพูดคุยกันนะครับผมมีมูลนิธินายหญิงชายก้าวไกลนะครับผมมีข้อแนะนำนะที่น่าสนใจอันหนึ่งนะครับผมจะสำหรับผู้ที่ถูกกระทำในเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวนะวันนี้เราจะมาเล่ามาพูดคุยกันให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันสักหน่อยนะข้อแรกนะครับผมขอความช่วยเหลือนะครับผมหากนะครับกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยสิ่งสำคัญคือพยายามนะครับออกมาจากสถานการณ์นั้นให้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อย่าคิดว่าเราต้องจัดการทุกอย่างด้วยตนเองนะครับผมลองนึกถึงคนที่เราไว้ใจไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องนะครับอาจจะเป็นเพื่อนบ้านก็ได้นะบางคนบอกว่าเพื่อนบ้านดีมากเลยนะครับหรือคนที่สามารถช่วยพาเราออกจากสถานการณ์นั้นได้และหากมีอาการบาดเจ็บหรือสถานการณ์นั้นมันรุนแรงเกินนะครับแล้วก็เป็นอันตรายควรจะติดต่อหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่มีเบอร์ฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นตำรวจเนาะที่จริงแจ้งตำรวจก็ได้นะก็จะมีความไวและเบอร์เราก็จำได้ง่ายด้วยนะครับผมจำไว้นะครับผมท่านผู้ฟังครับผมการขอความช่วยเหลือไม่ใช่ความอ่อนแอนะบางคนจะบอกว่าการที่เรารู้สึกแบบว่าอยากจะขอใครสักคนมาช่วยเราไม่อยากให้เขารู้ว่าเราอ่อนแอที่จริงไม่ใช่เลยนะครับแต่เป็นการปกป้องตัวเองต่างหากนะครับอย่าคิดว่าเราอ่อนแอเลยบางทีที่จริงความอ่อนแอไม่ได้เป็นสิ่งไม่ดีนะฮะคนเรามีมุมทั้งเข้มแข็งมีทั้งอ่อนแอแล้วก็มีมุมร้ายอย่างด้วยกันนะครับผมที่มนุษย์นะครับธรรมดาเราเนี่ยครับผมมันต้องเผ ผชิญหรือมันต้องแสดงออกมาดังนั้นแล้วมันเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะครับผมสัญญาณที่2นะครับผมเชื่อมั่นในคุณค่าและศักยภาพของตัวเองไว้ก่อนนะเรื่องที่สำคัญมากก็คือเพราะคนที่ถูกกระทำนะซ้ำๆเป็นเวลานานๆอาจเริ่มนะครับสูญเสียความมั่นใจในตัวเองไปบางคนอาจจะถูกพูดกรอกหูทุกวันนะครับผมไม่มีค่าบ้างแหละไม่มีใครต้องการบ้างแหละไม่มีทางไปไหนหรอกนะบางครั้งอาจจะถูกทำให้รู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะเป็นเพราะเราด้วยซ้ำเหมือนเวลาคนที่กระทำความผิดเนาะกระทำกับเราซ้ำๆย้ำๆซ้ำๆอยู่นั่นแหละแล้วเขาก็จะมีคำพูดหนึ่งว่าถ้าเราไม่เป็นแบบนี้เขาจะทำแบบนี้หรออะไรมันก็จะมีคำพูดเหล่านี้แหละครับผมออกมานะเป็นการทำร้ายนะเราทางอ้อมเหมือนกันนะครับผมดังนั้นแล้วเราไม่ใช่คนที่กระทำผิดนะไม่มีใครสมควรที่จะถูกทำร้ายไม่ว่าจะกรณีใดก็ตามนะครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรหรือจะผิดหรือไม่ผิดการทำร้ายร่างกายเป็นเรื่องที่ไม่ถูกไม่ควรแน่นอนในการใช้ชีวิตคู่เนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสามีภรรยาพ่อแม่หรือครอบครัวนะครับก็ไม่ได้หมายความว่ามีสิทธิ์ที่จะทำร้ายไม่ได้มีสิทธิ์ในการข่มขู่นะครับหรือทำให้คนอีกคนนึงน่ะต้องอยู่ในสภาพหวาดกลัวหรือหวาดระแวงนะครับดังนั้นแล้วเราต้องท่องไว้เสมอนะครับว่าฉันมีคุณค่าและฉันมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตที่มันปลอดภัยนะครับผมต่อมานะครับผมศึกษาข้อมูลแล้วก็เตรียมความพร้อมไว้สักหน่อยนะครับผมถึงแม้นะครับผมเราจะไม่ที่ไม่อยากให้ใครอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เลยนะครับผมแต่เมื่อไหร่ที่มันอยู่เนาะเราก็จะต้องมีข้อมูลเตรียมไว้เหมือนทุกสถานการณ์แหละครับผมเราก็จะต้องมีแผนในการรับมือเนาะง่ายๆเลยเหมือนเวลาฝนตกหนักแย่เราจะได้ยินบอกว่าจังหวัดมีการประชุมเตรียมความพร้อมแผนปฏิบัติต่างๆนี้นะครับผมในเรื่องของความรุนแรงหรือการใช้ชีวิตจำเป็นเหมือนกันนะที่จะต้องมีแผน1 2 3 4เผื่อบางทีเราเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเนาะในคำว่าฉุกเฉินเนี่ยมันมีเวลาตัดสินใจค่อนข้างน้อยมากๆเลยนะดังนั้นแล้วเมื่อไหร่ที่เรามีเหมือนสต็อกนะสต็อกกระบวนการในสมองของเราว่าเอ๊ะถ้ามันเกิดนี้ขึ้น1เราจะทำแบบนี้มันจะเร็วมันจะเป็นการตัดสินใจที่เร็วมากๆเลยดังนั้นแล้วศึกษาข้อมูลแล้วก็เตรียมความพร้อมไว้ก่อนเมื่อเกิดความรุนแรงในครอบครัวนะครับเราอาจจะรู้สึกสับสนมึนงงเนาะไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อไปนะครับการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์เรื่องของกฎหมายจึงเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยเพราะจะทำให้เรารู้ว่าตัวเองเนี่ยมีทางเลือกอะไรบ้างและสามารถช่วยเหลือนะครับหรือขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือใครได้บ้างนะครับนอกจากเรื่องกฎหมายแล้วยังต้องเตรียมในเรื่องของแผนความปลอดภัยในตัวเองบ้างนะเช่นนะครับผมหากสถานการณ์มันรุนแรงขึ้นเราจะออกจากบ้านทางไหนดีจากไหนอยู่ตรงไหนแล้วมันอยู่ชั่วคราวได้ปลอดภัยนะครับใครที่สามารถช่วยเราได้ณเวลานั้นหรือแม้แต่เบอร์โทรนะครับผมมีไหมที่เรากดปุ๊บแล้วเราจะขอความช่วยเหลือจากคนคนนั้นได้ดังนั้นแล้วในเรื่องของเหล่านี้ก็จำเป็นอย่างมากนะครับผมใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองตัวเองแล้วก็ป้องกันในเรื่องของการถูกกระทำซ้ำๆย้ำๆนะครับผมอันนี้อาจจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพื่อจะดูแลตัวเองเนาะต้องบอกว่าเมื่อก่อนแล้วกันเนาะเมื่อก่อนการทำร้ายร่างกายต่างๆเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกแบบว่าเขินอายหรือรู้สึกแบบว่าไม่อยากจะออกมาบอกใครว่าครอบครัวของเรามีเรื่องเหล่านี้หนึ่งในนั้นนะครับผมส่วนใหญ่แล้วการทำร้ายร่างกายเนี่ยส่วนใหญ่เมื่อก่อนก็จะเป็นในเรื่องของการมีคนที่ในครอบครัวใช้สารเสพติดแล้วเวลาใช้สารเสพติดปุ๊บมีการคุ้มคลั่งนะครับผมฤทธิ์ยาต่างๆที่มันทำให้คนคนหนึ่งนะครับผมไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ดังนั้นแล้วเหตุการณ์เหล่านี้มันอาจจะเกิดขึ้นย้ำๆซ้ำๆในบางครอบครัวละกันหากใครที่ฟังอยู่เนาะมีในเรื่องของพฤติกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นอาจจะเป็นชุมชนของท่านนะครับผมหรือคนข้างบ้านอย่าปล่อยปละละเลยนะครับเมื่อไหร่ที่เราเพิกเฉยต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าเมื่อไหร่ที่เราเพิกเฉยต่อการใช้กำลังอันนั้นถือว่าเราเป็นผู้ที่สนับสนุนการใช้กำลังแล้วดังนั้นแล้วถ้าเราเห็นหรือพบเจอนะครับผมช่วยอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เขาหลุดพ้นจากสถานการณ์นั้นออกมาบางทีเราอาจจะดูแล้วว่ามันอาจจะเป็นอันตรายต่อเรานะครับผมก็ยังมีหน่วยงานต่างๆเนาะที่จะเข้ามาดูแลนะครับผู้ที่ถูกกระทำหรือผู้ที่กระทำความผิดเหล่านั้นเพื่อให้ปลอดภัยทั้งตัวเราเองที่เป็นผู้พบเห็นแล้วก็ตัวที่เป็นผู้ถูกกระทำเองไม่ว่าจะเป็นตำรวจนะคุณตำรวจต่างๆพม.พช.ต่างๆนะครับผมก็จะเข้าไปดูแลต่อจากนั้นดังนั้นแล้วอย่าเพิกเฉยนะฮะต่อความรุนแรงเหล่านี้อันนี้ต้องเน้นย้ำกันไว้นะแต่ว่าลำพูนของเราเนาะก็จะที่จริงแล้วที่เราคุยกันมาก็จะมีในเรื่องของสถิติของการฆ่าตัวตายมา มาเป็นข้อห่วงกังวลเหมือนกันเลยนะครับผมดังนั้นแล้วช่วงนี้นะครับผมใครที่มีความเครียดบางแหละนะในเรื่องของครอบครัวการใช้ความรุนแรงบางทีมันสะสมมานานเลยนะครับผมอย่าคิดว่าเราต่อสู้เพียงคนเดียวนะครับผมสิ่งเหล่านี้ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับผมหรือมีผู้ที่พร้อมนะครับจะเข้าไปช่วยเหลือไม่ว่าจะหน่วยงานที่น้องอันบอกไปแล้วครับผมไม่ว่าจะเป็นตำรวจเนาะหรือแม้แต่นะครับพม.นะครับพัฒนาสังคมพัฒนาชุมชนนะครับผมหรือหน่วยงานความมั่นคงต่างๆที่จะเข้าไปดำเนินการและให้ความช่วยเหลือท่านนะอย่างทันท่วงทีหากท่านต้องการความช่วยเหลือนะครับผมสามารถบอกกันได้นะครับผมเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่เราต้องยอมเนาะในเรื่องของการใช้ความรุนแรงนะครับยิ่งในครอบครัวก็ยิ่งแล้วใหญ่ดังนั้นเราฝากไว้ด้วยในชั่วโมงนี้นะเดี๋ยวเราฟังเพลงกันคลายเครียดกันสักหน่อยเนาะเดี๋ยวเรากลับมาอยู่ด้วยกันนะกับไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดครับ
1: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566
1: เพลงเก่าๆกันสักหน่อยนะครับผมเพลงเจ้าหญิงนะครับผมของบอยโกศิยพงษ์อีกเพลงหนึ่งก็คือรถของเล่นนะเพลงเสือของเสือโคร่งนะครับผมเพลงนี้ก็เป็นเพลงของที่จริงน่าจะเป็นของเด็กปรินซ์หรือเปล่านะจำไม่ผิดนะฮะเป็นคนเชียงใหม่เหมือนกันนะรถของเล่นนี่นะครับผมยังไงแล้วก็ชอบสองเพลงนี้ก็หาฟังกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้มีในเรื่องราวนะผมที่อยากจะนำมาฝากท่านผู้ฟังอีกสักเรื่องนึงนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของภัยที่เป็นภัยแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นจากยาเสพติดก็ได้นะครับผมอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของการเลี้ยงดูละกันเนาะการเลี้ยงดูเด็กแนวให้โตขึ้นมาเป็นคนนึงในสังคมถือว่าเป็นเรื่องที่มีปัจจัยแล้วก็มีบริบทในเรื่องของการส่งเสริมให้เขามีพฤติกรรมนะครับต่างๆเช่นกัน

เป็นลูกๆหลานๆอยู่ที่บ้านเนาะเรานี่แหละครับผมเป็นต้นแบบที่จะแสดงให้น้องๆเขานะครับผมได้เห็นว่านี่แหละครับผมเป็นตัวอย่างที่สังคมนะยังต้องการอยู่ในตอนนี้ในเรื่องของการให้เกียรติและการเคารพซึ่งกันและกันไม่ว่ามนุษย์คนนั้นจะเป็นเพศไหนก็ตามเนาะตอนนี้มันมีหลายเหลือเกินเนาะไม่ว่าจะเป็นหญิงชายเนาะเมื่อก่อนที่เรารู้จักกันแต่ตอนนี้มี LGBTQ+ ด้วยนะครับผมนั้นแล้วก็ให้เกียรตินะครับในฐานะที่เป็นเพื่อนมนุษย์อีก1คนละกันนะครับผมอย่างแรกเลยนะพ่อแม่ควรที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีเหมือนอันได้เกริ่นไว้เนาะเด็กเรียนรู้จากการลอกเลียนแบบนะตอนเด็กๆนะครับผมเวลาผู้ใหญ่ทำอะไรเราก็อยากจะทำตามไปหมดเนาะแม้แต่การขี่มอเตอร์ไซค์ขี่รถจักรยานยนต์นะฮะหรือว่าขี่รถทีมนะรถจักรยานเราก็จะอยากจะปั่นเหมือนแบบผู้ใหญ่นะครับผมเพื่อที่จะได้แบบเหมือนเป็นเหมือนเขามันรู้สึกมันมีความเท่เนาะโดยเฉพาะนะฮีโร่ของเด็กๆนะในตอนเด็กๆก็จะมีพ่อแม่แล้วก็คนในครอบครัวนี่แหละเป็นแบบอย่างเพราะฉะนั้นแล้ววิธีที่เราปฏิบัตินะต่อคนอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นของคุณพ่อเนาะหรือคุณแม่เองก็เป็นบทบาทสำคัญมากๆเลยที่จะแสดงให้ลูกนะครับผมได้เห็นนะครับผมซึ่งมันเป็นตำราแรกๆที่ลูกได้จับแล้วก็ได้เรียนรู้นะครับผมคุณพ่อคุณแม่นะควรปฏิบัติต่อไม่ว่าจะเพศไหนก็ตามเนาะหรือสมาชิกคนนึงในบ้านนะครับผมด้วยความเคารพใช้คำพูดที่ไม่มีคำหยาบคายไม่มีความรุนแรงนะครับผมไม่ใช้อำนาจในการควบคุมหรือไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาเพื่อเป็นตัวอย่างให้เด็กมันเห็นนะครับผมรวมถึงการแสดงให้ลูกเห็นนะครับว่าทุกคนนี่แหละครับผมสามารถพูดถึงความรู้สึกของตัวเองได้สามารถยอมรับความผิดสามารถขอโทษสามารถรับฟังคนอื่นได้เช่นกันนะสิ่งเหล่านี้จะค่อยๆทำให้เด็กเรียนรู้แล้วก็เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่นะครับที่เข้มแข็งแล้วต้องแบบไม่ต้องแบบว่าเอาชนะเพียงฝ่ายเดียวมีการรับฟังนะครับแล้วก็มีวิธีการแก้ปัญหาโดยที่ไม่ใช้ความรุนแรงนั่นเองอย่างต่อมานะครับสอนให้ลูกๆนะทำงานบ้านนะฮะเรื่องนี้นะครับฟังดูเป็นเรื่องเล็กๆเนาะแต่ความจริงแล้วก็จะเป็นความสำคัญเช่นกันเลยบางครอบครัวนะยังติดกับการที่มีผู้หญิงทำงานเป็นแม่บ้านนะครับผมส่วนผู้ชายก็ทำงานนอกบ้านอันนี้อาจจะเป็นในเรื่องของค่านิยมเนาะของสมัยก่อนๆละกันนะแต่ตอนนี้แหละครับผมความเท่าเทียมมันเกิดขึ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือ LGBTQ+ นะครับผมต่างมีความเท่าเทียมกันเราสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆจากการทำงานบ้านนี่แหละสอนให้ลูกทุกคนในบ้านแหละไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามกวาดบ้านทูบ้านเก็บห้องตัวเองก่อนก็ได้ซักผ้าของตัวเองก่อนก็ได้แล้วก็ดูแลในเรื่องของที่เป็นเขาเรียกว่าที่ส่วนกลางเนาะของสมาชิกในบ้านนะครับผมตามความเหมาะสมละกันอย่างเช่นอาจจะเป็นห้องนั่งเล่นเอ่ยนะห้องดูทีวีเอ่ยนะครับผมดังนั้นแล้วเราเหมือนจะให้เด็กนะเข้าใจว่างานบ้านนี่แหละไม่ใช่งานของคนใดคนหนึ่งเนาะบางคนจะบอกว่างานบ้านคืองานของแม่อย่างเงี้ยนะไม่ใช่นะครับผมงานบ้านคืองานของทุกคนทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันนะแบ่งปันกันไม่ว่าจะเป็นแบ่งเบาภาระเนาะความรับผิดชอบต่างๆรู้สึกเห็นอกเห็นใจกันนะสิ่งเหล่านี้จะถูกสอนนะครับผมโดยที่เราให้เขาลองปฏิบัติกันเองนะครับอย่างต่อมานะครับผมต้องบอกว่าทุกเพศทุกวัยตอนนี้สามารถร้องไห้ได้เหมือนกันนะประโยคนี้นะครับบางคนเนาะจะบอกว่าฮึบไว้ บางคนมันก็จะกั้นความรู้สึกไม่อยู่นะครับผมที่จริงแล้วการที่เกิดเป็นมนุษย์คนหนึ่งเนาะมันจะมีทั้งความรู้สึกผิดหวังเสียใจมีความกลัวมีความผิดหวังมีความอ่อนแอได้ทุกเพศทุกวัยนะครับผมบางคนก็จะถูกสอนว่าเป็นผู้ชายต้องเข้มแข็งนะเป็นผู้ชายแล้วห้ามร้องไห้แต่ที่จริงแล้วคำพูดเหล่านี้มันอาจจะไปกดทับในเรื่องของความรู้สึกเขาอยู่เขาอาจจะไม่กล้าที่จะแสดงความรู้สึกที่มันอยู่ในใจเขาออกมามันอาจจะทำให้วันนึงเนาะสิ่งที่เขาเก็บไว้นานๆเนี่ยแหละเหมือนลูกโป่งแล้วกันครับลูกโป่งถ้าสมมติเราเปรียบการเป่าลูกโป่งเนี่ยลมที่เอาเข้าไปเนี่ยมันเป็นความรู้สึกอัดอั้นตันใจมันเป็นความรู้สึกเศร้ามันเป็นความรู้สึกหวาดกลัวหวาดระแวงต่างๆวันนึงที่เราเป่ามันจนเต็มแล้วนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันพร้อมที่จะระเบิดออกมาวันที่มันระเบิดออกมามันไม่สามารถปฏิปต่อและเป่ากลับเข้าไปใหม่ได้ดังนั้นแล้วอารมณ์ความรู้สึกของคนเป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะดังนั้นแล้วต้องสอนใหม่นะต้องบอกกันใหม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนาะพอเราเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเพศไหนก็ตามเราสามารถแสดงความรู้สึกนะครับออกมาได้ไม่ว่าจะเป็นคนที่เราไว้ใจนะพ่อแม่นะอยากจะให้เป็นการบางทีเนาะการไปแสดงความรู้สึกบางอย่างกับคนที่อาจจะไม่มีวุฒิภาวะพอที่จะแนะนำเรานะโดยเฉพาะเด็กที่มีความเป็นหัวเรื่องหัวต่อนะครับผมก็มาที่ปรึกษากันปุ๊บแนวทางแก้ไขอยากจะให้เป็นพ่อแม่มากกว่าเนาะถ้าหากใครมีความรู้สึกไม่สบายเนื้อสบายใจนะครับผมก็สามารถมาบอกพ่อแม่ได้นะพ่อแม่สามารถพูดคุยได้ทุกเรื่องดีกว่าแล้วก็สามารถให้คำแนะนำที่เป็นเชิงบวกนะฮะแล้วก็ต้องบอกพ่อแม่ทุกคนเหมือนกันว่าการที่วัยรุ่นตอนนี้ไม่อยากจะมาปรึกษาเรานะมันอาจจะเป็นเพราะบางทีนะเขามาปุ๊บ
อย่านะพูดหลายๆครั้งนะครับว่าหลายๆคนก็จะชอบเริ่มจากการว่าอย่านะหยุดนะห้ามนะอย่างนี้นะครับผมแต่ที่จริงแล้วเขาอาจจะอยากให้เรารับฟังเขาก่อนแล้วค่อยให้คำแนะนำแบบเพื่อนนะครับผมลองวิธีนี้ดูสุดท้ายเลยนะครับผมพูด

ยกับลูกนะเกี่ยวกับเรื่องทุกเรื่องนะครับผมโดยที่เราไม่รู้สึกว่ามันอายหรือเคอะเขินตามความนิยมเหมือนที่บอกกันไปเนาะเมื่อไหร่นะครับผมที่เด็กกว่าจะได้เรียนในเรื่องของสุขศึกษาหรือแม้แต่เพศศึกษานะครับผมมันนานเหลือเกินเนาะเมื่อก่อนนะกว่าจะเข้าโรงเรียนกันแล้วเรื่องเหล่านี้จะเปิดเผยขึ้นมาให้เด็กๆคนนึงนะได้รับทราบมันนานเหลือเกินนะนั้นแล้วพ่อแม่เนาะต้องบอกงี้ว่าตอนนี้โลกออนไลน์มันทำให้เด็กวัยนี้เข้าถึงในเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องของสื่อต่างๆนะครับหรือว่าสื่อล่อแหลมก็ตามมันไวกว่าเมื่อก่อนนั้นแล้วการให้ความรู้หรือการให้ข้อแนะนำก่อนที่เขาจะไปเจอเขาก็จะมีเหมือนอาวุธเนาะหรือว่ามีเครื่องมือในการที่จะคัดกรองข้อมูลเหล่านี้เพื่อนำมาปรับใช้นะเมื่อไหร่ที่เขาเข้าไปเสพสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นทางสื่อออนไลน์หรือแม้แต่ในโรงเรียนหรือการพบเจอเพื่อนฝูงมีการแลกเปลี่ยนในเรื่องของความเข้าใจแบบนี้กันนะครับบางทีมันก็อาจจะเป็นคำแนะนำหรือความเข้าใจที่ผิดดังนั้นแล้วผู้ปกครองนะควรที่จะมีการพูดคุยเนาะในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นสุขศึกษาเพศศึกษาการดูแลตัวเองนะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงนะครับผมตามความเหมาะสมของช่วงวัยละกันเนาะให้ผู้ปกครองนี่แหละครับเป็นคนที่เริ่มพูดคุยนะเพื่อที่จะได้ทำให้น้องๆหลังจากนี้นะครับผมกล้าเข้ามาเปิดอกกับเราวันหนึ่งวันใดที่เขามีความผิดปกติต่างๆเนาะเรานี่แหละครับผมก็จะเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตเขาอันนี้นะครับผมเป็นในเรื่องของครอบครัวละกันเนาะเป็นเหมือนยาเม็ดแรกนะเป็นกำแพงแรกที่จะตั้งขึ้นมาด้วยความมั่นคงนะครับเป็นความอบอุ่นและกันของครอบครัวที่จะนำมาป้องกันในเรื่องของการเข้าไปนะทดลองนะในเรื่องของสิ่งผิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยาเสพติดเนาะพอภาวะอารมณ์ของเด็กวัยรุ่นนะครับที่มีความเปลี่ยนแปลงหรืออยากรู้อยากลองนะแล้วไม่มีใครให้ปรึกษาหรือไปปรึกษาแล้วแต่ได้คำว่าอย่าหยุดนะอะไรอย่างนี้ เขาก็อาจจะไปหาที่พึ่งที่มันอาจจะเป็นการถูกชักชวนเนาะไปในทางที่ผิดก็ได้ดังนั้นแล้วผู้ปกครองอยากจะให้เป็นที่แรกละกันที่เป็นเกาะกำบังให้กับน้องๆนะครับผมเปิดอกคุยกันเปิดใจคุยกันและแนะนำแบบเพื่อนๆกันนะครับลองทดลองดูครับผม

0: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์
1: ท้ายรายการไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดกันแล้วนะครับผมวันนี้เอาในเรื่องของภัยแทรกซ้อนที่ซ่อนตัวอยู่กับในเรื่องของยาเสพติดนะครับมาฝากกันมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับเพื่อที่จะได้นำไปปรับใช้บางทีก็เอาไปร้อยไว้ระวังก็ได้เนาะเนื่องจากว่าทุกวันนี้นะครับภัยในเรื่องของยาเสพติดบางทีมันก็อาจจะต้องใช้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนละกันนะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีในเรื่องของแนวนโยบายต่างๆเนาะที่จะออกมาปราบปรามมาป้องกันหรือแม้แต่การดูแลในเรื่องของผู้ป่วยที่ใช้สารเสพติดไปแล้วนะครับผมก็มาดูแลในครบวงจรเนาะแต่ที่สำคัญเลยนะครับผมหน่วยงานนะต้องบอกว่าเป็นอีกภาคส่วนหนึ่งนะที่มีความสำคัญมากๆในการที่จะช่วยกันป้องกันนะครับในเรื่องของยาเสพติดเนาะก็คือสถาบันพี่น้องประชาชนนี่แหละครับผมไม่ว่าจะเป็นสถาบันครอบครัวนะครับผมหรือแม้แต่ชุมชนนะครับผมต่างมีส่วนร่วมในการที่จะยับยั้งแล้วก็ป้องกันในเรื่องของยาเสพติดให้เข้ามาในบ้านเราได้นะครับผมเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยเนื่องจากว่าเราต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่แหละครับแต่คนที่อยู่ใกล้ชิดมากๆเลยก็คือครอบครัวดังนั้นแล้ววันนี้ที่เอามาฝากกันไว้ในการทำความเข้าใจนะครับดูแลในเรื่องของภาวะอารมณ์ภาวะความรู้สึกของคนในครอบครัวของเราก่อนนะครับก็จะลดในเรื่องของความไม่เข้าใจกันลงนะครับผมแล้วก็น้องๆ นะก็จะมีความอบอุ่นนะแล้วก็จะมีเกราะป้องกันในการที่จะไม่เข้าไปนะยุ่งเกี่ยวกับในเรื่องของยาเสพติดเพื่อแก้ปัญหาต่างๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ดังนั้นแล้วฝากไว้ด้วยนะครับผมเกราะป้องกันในเรื่องของยาเสพติดที่ดีที่สุดนั่นคือความอบอุ่นจากครอบครัวสร้างให้น้องๆนะครับรู้จักตระหนักนะในเรื่องของยาเสพติดแล้วก็มีพูดคุยกันในบ้านนะครับเพื่อที่จะได้ปลอดภัยกันเนาะฝากไว้ด้วยมาติดตามกันได้ใหม่นะครับเดี๋ยวฟังรายการอื่นๆจากทางสถานีเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันนะครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะสคบเร่งช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีถูกป้ายยาซื้อครีมแพงที่เชียงใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
3: สคบเร่งช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีถูกป้ายยาซื้อครีมแพงที่เชียงใหม่เจรจาไกล่เกลี่ยจนจบเรื่องได้เงินคืนเต็มจำนวน 85,800 บาทภายในวันเดียว
9: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยถึงความคืบหน้า กรณีผู้บริโภคถูกพนักงานร้านเครื่องสำอางในศูนย์การค้าจังหวัดเชียงใหม่ชักชวนเข้าร้านโดยอ้างว่าจะแจกครีมฟรีก่อนเสนอขายสินค้าและรูดบัตรเครดิตเป็นจำนวนเงิน 85,800 บาทซึ่งผลการตรวจสอบพบว่าร้านค้ามีฉลากและจดแจ้งเครื่องสำอางถูกต้องแต่สคบได้เป็นกลางช่วยประสานเจรจาไกล่เกลี่ยจนได้ข้อยุติอย่างรวดเร็วโดยทางร้านตกลงคืนเงินเต็มจำนวน 85,800 บาทพร้อมถอนแจ้งความหมิ่นประมาทบุตรสาวผู้โพสต์ส่วนฝ่ายผู้บริโภคตกลงคืนสินค้าถอนแจ้งความและลบโพสต์ดังกล่าวศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
3: กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเจ้าของสิทธิและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ตเดินหน้าสร้างการค้าออนไลน์ที่เป็นธรรม
10: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาหารือร่วมกับเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อยกระดับการป้องปรามและระงับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้รวดเร็วและเท่าทันรูปแบบการค้าออนไลน์ที่ซับซ้อนขึ้นสำหรับแนวทางความร่วมมือมี4ด้านได้แก่การปิดกั้นเว็บไซต์และการถ่ายทอดสดที่ละเมิดลิขสิทธิ์โดยจะประสานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเร่งระงับการเผยแพร่การเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญากับแพลตฟอร์มออนไลน์แบบเรียลไทม์เพื่อใช้ตรวจสอบและคัดกรองร้านค้าและสินค้าการรับรองร้านค้าที่ได้รับอนุญาตด้วยสัญลักษณ์ IP Verify เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและการยกระดับการดำเนินคดีและขยายผลเครือข่ายโดยตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้เกี่ยวข้องเพื่อตัดวงจรการละเมิดตั้งแต่ต้นทางโดยช่วง7เดือนแรกปีนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาสามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิด140คดียึดของกลาง 322,077 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า104ล้านบาทและระงับการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มออนไลน์รวม 1,471 รายการกุริมปราศโสภาภาครายงาน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการการประปานครหลวงชะลอการจ่ายน้ำแก่ Data Center แห่งใหม่ป้องกันผลกระทบต่อประชาชน
11: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าแม้การลงทุน Data Center จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศแต่เนื่องจากอุตสาหกรรมดังกล่าวมีความต้องการใช้ทรัพยากรน้ำในระบบระบายความร้อนสูงซึ่งกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นลำดับแรกจึงสั่งการให้การประปานครหลวงหรือกปน.ชะลอการอนุมัติจ่ายน้ำแก่โครงการ Data Center แห่งใหม่ไว้เป็นการชั่วคราวพร้อมเร่งศึกษารายละเอียดและวางมาตรการรองรับอย่างครอบคลุมทั้งนี้กปน. อยู่ระหว่างการจัดทำแนวทางปฏิบัติและมาตรการที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัลควบคู่ไปกับการรักษาเสถียรภาพการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนอย่างยั่งยืนโดยยืนยันว่าสถานการณ์น้ำประปาสำหรับประชาชนในปัจจุบันยังคงมีเพียงพอปลอดภัยและบริการได้ตามปกติชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: หากจะถามถึงความปลาบปลื้มใจอันสูงสุดของประสบกรณิกรชาว
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
3: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเต็มทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
6: เหตุการณ์ความสงบในตะวันออกกลางและสถานการณ์ชายแดนอาจดูไกลตัวแต่ส่งผลกระทบไกลตัวกว่าที่คิดโดยเฉพาะราคาพลังงานและราคาสินค้าตีขยับตัวสูงขึ้นตระหนักภัยเข้าใจสถานการณ์รวมสร้างไทยฮือมั่นคงบอตระนกเริ่มได้วันนี้ด้วยการปรับตัวสำรวจรายจ่ายวางแผนการเงินให้รอบคอบลดรายจ่ายตีบอจำเป็นใจพลังงานอย่างรู้ค่าประหยัดไฟปรับการใจรถช่วยลดภาระครอบครัวและประเทศติดตามข่าวสารจากแหล่งข้อมูลติเชื่อถือได้เพื่อรับมือสถานการณ์ได้ทันท่วงทีรู้ไผเข้าใจรับมือได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: สาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวทลำพูน FM 95

ักทายคุณผู้ฟังทุกท่านยามบ่ายครับพร้อมกับเสียงฝนนะครับก็ตกตั้งแต่เวลาใกล้จะ15นาฬิกานะครับปัจจุบันนี้ก็ยังตกอยู่นะครับที่สวทละปูนนะครับพื้นที่ไหนฝนตกฝนมาตกนะโทรมาอู้โทรมาเล่ากันได้นะครับกับทางสวทลำพูน FM 95กรมประชาสัมพันธ์ครับอยู่กับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงนะช่วงแรกเขาก็จะติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงนี้ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าอย่างเช่นถ้าเจ้านี่ฮ้อนนะครับบ่ายมาก็ยังฮ้อนอยู่นะแต่ว่า 2:00 น.ปลายนี่เอาละเริ่มมืดแล้วฝนก็ลงนักด้วยนะครับที่สวทละปูนมาเดี๋ยวนี้นะเพราะฉะนั้นครับติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาในภาคเหนือของเฮานะครับ24ชั่วโมงข้างหน้านี่มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายนะเชียงรายนะพะเยาน่านตากเพชรบูรณ์นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง23ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง32ถึง36องศาเซลเซียสครับคุณผู้ฟังแล้วก็ในส่วนของผลการตรวจอากาศนะด้วยเรดาร์นะครับก็พบกลุ่มฝนนะคุณผู้ฟังครับภาคเหนือนี่พบกลุ่มฝนหลายพื้นที่เลยนะครับถ้าจะฮื้อไล่นี่นะครับจังหวัดเชียงรายนี่หลายอำเภอเชียงใหม่นี่แทบทุกอำเภอนะครับแม่ฮ่องสอนนี่ก็เยอะเช่นกันจังหวัดลำพูนของเฮานะครับตีอำเภอลำเมืองลำพูนนะครับอำเภอแม่ทานะครับก็มีกลุ่มฝนนะครับกำลังอ่อนปานกลางและหนักนะบางพื้นที่นะครับ16จังหวัดภาคเหนือนี่ชุ่มช่ำไปด้วยสายฝนนะครับจากการตรวจอากาศโดยเรดาร์ลำพูนเมื่อเวลา 15:00 น.ตีผ่านมานะครับพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งนอเดี๋ยวกลับมาปะกันในช่วงที่2ของรายการ Happy Time 95เวลาเพลงครับ

กลับมาปะกันในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังมาติดตามในเรื่องของสุขภาพกันพ้องนะครับก็เป็นเรื่องที่ตระหนักนะแต่ไม่ตระหนกดีกว่านะครับเพราะว่าล่าสุดนี้ทางกรมควบคุมโรคนะได้ออกมาแถลงถึงสถานการณ์โควิด-19 นะครับตีตอนนี้กลับมาระบาดแห่งครั้งหนึ่งนะโดยเฉพาะตีจังหวัดลำพูนของเฮาตัวเลขผู้ติดเชื้อพุ่งสูงนะติดอันดับ4ของประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับจุดตีต้องระวังนั่นก็คือกลุ่มตีพบนะครับการติดเชื้อส่วนใหญ่ในรอบนี้เป็นกลุ่มเด็กเล็กนะครับซึ่งพอเด็กๆติดเชื้อเนี่ยมักจะบ่มีอาการรุนแรงมากเท่าใดนะครับอาการบ่รุนแรงมากหรือบางทีแทบบ่มีอาการเลยแต่ความเสี่ยงที่น่ากลัวที่สุดนั่นก็คือการตีเด็กๆครับนำเชื้อกลับไปแพร่ต่อขึ้นกับผู้สูงอายุในบ้านนะครับซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่หากติดเชื้อขึ้นมาแล้วอาจมีอาการป่วยรุนแรงและเกิดอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะครับดังนั้นในช่วงนี้กรมควบคุมโรคจึงขอความร่วมมือและก็เน้นย้ำหมู่เฮาทุกคนเลยหากจำเป็นต้องพาผู้สูงอายุไปโรงพยาบาลไปทำธุระนะหรือว่าต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่มีคนแออัดนะครับอากาศถ่ายเทบ่สะดวกอย่าลืมนะสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งและอย่าลืมหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆนะครับหากใครในบ้านปกป้องคนที่เฮาฮักนี่ด้วยการบ่ประมาทสวมหน้ากากอนามัยนะครับนี่แหละครับที่จะเป็นก๊อป้องกันที่ดีที่สุดคือกับผู้สูงวัยในครอบครัวของเรานะถ้าเกิดอู้ถึงในเรื่องของสุขภาพแล้วมีข่าวอัปเดตให้คุณผู้ฟังนะครับเกี่ยวกับการสรุปยอดผู้สมัครนะกิจกรรมออกกำลังกายโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติสนามจังหวัดลำพูนปรากฏว่ามีผู้สมัครนะครับรวมกิจกรรมในครั้งนี้ 2,869 รายนะครับอำเภอเมืองลำพูนนี่เยอะที่สุดนะครับ879รายนะลองลงมาก็อยู่ที่อำเภอลีนะ440รายนะครับก็จะมาปั่นจักรยานนี่81รายด้วยกันนะครับสำหรับปั่นจักรยานนี่เพิ่นก็จะปั่นก่อนกิจกรรมเดินวิ่งนะ ขออภัยครับคุณผู้ฟังกิจกรรมเดินวิ่งนี่เพิ่นจะวิ่งกันวันที่1นะพฤศจิกายน2569เวลา 18:00 น.วันอาทิตย์ที่1นะครับสำหรับกิจกรรมเดินวิ่งนะก็จะปล่อยตัวที่บริเวณศูนย์บริหารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับส่วนจับกิจกรรมปั่นจักรยานนี่วันเสาร์ที่31ตุลาคมนะครับ2569 6โมงเจ้าตีสะพานขาวทาชมพูปั่นไปจนถึงอุโมงค์ขุนตาลปุ่นนะตำบลทาปลาดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขอัปเดตล่าสุดคุณผู้ฟังได้รับทราบกัน 2,869 รายนะครับมาร่วมกันออกสุขภาพกันเนาะคุณผู้ฟังครับพักฟังเพลงกันแถมสักคำหนึ่งเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการครับ

เอาละครับก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะก่อนที่จะลากันไปนะถ้าเป็นรายการดีๆที่โอมจัดนะก็จะมาจวนนะครับจวนคุณผู้ฟังมารวมสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนนนะก็จะพยายามเน้นย้ำนะครับในเรื่องของการขับรถ

ที่เคารพกฎจราจรนะบ่ฝ่าฝืนกฎจราจรนะครับมาร่วมสร้างสังคมที่ปลอดภัยบนท้องถนนกันนะประโยชน์ที่ได้ก็ได้ตั้งแต่ผู้ขับขี่ผู้โดยสารและเพื่อนร่วมทางตลอดทุกเส้นทางจะได้มีความปลอดภัยคุณผู้ฟังครับความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเวลาเราอยู่บนท้องถนนนะครับนะยกตัวอย่างเช่นเทศกาลปีใหม่เทศกาลอะไรอย่างเงี้ยเรื่องขับรถขับลานะพ่อแม่ก็อยู่บ้านลูกๆทำงานต่างจังหวัดนะเปิดมาต้องการอะไรอย่างนะของเงินลูกเงินหลานขับรถขับลาด้วยความปลอดภัยมาถึงจุดหมายด้วยความปลอดภัยก็คงบ่มีที่ไหนนะตีล้อลูกล้อหวังอย่างอื่นนะเขาจะบอกคือจะนั่นเขาจะขอแค่นะลูกๆหลานๆเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นพึงตระหนักไว้ทุกเส้นทางบ่ว่าจะใกล้หรือจะไกลความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดบ่เล่นมือถือขณะขับขี่เว้นระยะห่างจากรถกันหน้าเว้นระยะเบรกนะครับขึ้นรถโดยสารนะบ่ว่าจะเป็นรถประจำทางบ่ประจำทางหรือว่ารถของตัวเองก็จังนะครับขาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งบ่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่หรือว่าผู้โดยสารขี่มอเตอร์ไซค์ก็ใส่หมวกกันน็อกนะแล้วก็บ่ดีครับรถเร็วนะครับนะก็ต้องตระหนักไว้นะในเรื่องของการสัญจรบนท้องถนนนี่เนาะผู้ฟังครับนะความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดย้ำกันทำกรรมหนึ่งเนาะแล้วก็ในเรื่องของพรบภาษีก็ต้องเรียบร้อยนะตรวจสภาพรถเช็คสภาพรถให้พร้อมนะก่อนที่จะใช้งานทุกครั้งนะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับจากทีมงานสวทลปูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์เอาละครับวันนี้ดิจิโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: ประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าฝ่ายค้านมีสิทธิ์ยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเชื่อมั่นสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครอง

0: แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
2: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดู
3: เชื่อไม่รีบไม่โอน
1: ย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
5: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าฝ่ายค้านมีสิทธิ์ยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเชื่อมั่นสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็น
6: นายภารดร ปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเป็นสิทธิ์โดยชอบของฝ่ายค้านและเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญโดยรัฐบาลพร้อมให้ฝ่ายค้านทำหน้าที่อย่างเต็มที่ส่วนกรอบการอภิปรายขณะนี้ยังไม่ทราบว่าจะเป็นช่วงใดโดยต้องรอฝ่ายค้านยื่นยติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรก่อนจึงจะทราบประเด็นที่ฝ่ายค้านจะอภิปรายพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลสามารถชี้แจงได้ทุกข้อกล่าวหาและเชื่อว่าที่ผ่านมารัฐบาลไม่ได้ดำเนินการใดที่ผิดกฎหมายหรือเข้าข่ายทุจริตประพฤติมิชอบพร้อมเชื่อว่าการอภิปรายอาจพุ่งเป้ามาที่พรรคภูมิใจไทยเป็นหลักโดยเฉพาะประเด็นการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.แต่ยืนยันว่าหัวหน้าพรรคได้มีหนังสือแจ้งสมาชิกไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสว.เนื่องจากอาจขัดต่อกฎหมายพรรคการเมืองพร้อมยืนยันพรรคภูมิใจไทยไม่เคยแทรกแซงและจะไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมโดยหากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีคำวินิจฉัยหรือแนวทางใดพรรคพร้อมปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรมวัฒนาตระเกตรายงาน
5: ผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมทำหนังสือทักท้วงคำสั่งสอบสวนวินัยกรณีให้สัมภาษณ์คดีสำคัญ
7: พันตำรวจตีณัฐพลดิษยธรรมผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เตรียมทำหนังสือทักท้วงคำสั่งกระทรวงยุติธรรมหลังถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างแม่ร้ายแรงเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมากรณีให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับรายละเอียดการสืบสวนคดีโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการโดยในเบื้องต้นพันตำรวจตีณัฐพลตั้งข้อสังเกตว่ายังไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนมีคำสั่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยจึงเตรียมสอบถาม DSI เพื่อยืนยันว่าเคยได้รับอนุญาตให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชนหรือไม่ก่อนทำหนังสือทักท้วงต่อกระทรวงยุติธรรมและหากไม่ได้รับความชัดเจนเตรียมยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือกปค.และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของชาติหรือปปช.ตามลำดับดลภาสุภรสมบัติรายงาน
5: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาระดมกำลังเร่งดับไฟป่าพลุบางนกออกคุมพื้นที่ไม่ให้กระทบชุมชน
8: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาระดมกำลังเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งควบคุมไฟไหม้ป่าพลุบางนกออกตำบลควนโสอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาซึ่งเกิดเหตุตั้งแต่เมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่วัดบ่อว่าเพื่อประสานการปฏิบัติและควบคุมไฟไม่ให้ลุกลามเข้าสู่ชุมชนและโรงเรียนนายโสพลทองใสหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่าได้ระดมรถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำกว่า10คันพร้อมกำลังทหารจากมณฑลทหารบกที่42และกองบิน56เข้าสนับสนุนขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งเฮลิคอปเตอร์ KA-32 ทิ้งน้ำในจุดที่รถดับเพลิงเข้าถึงยากรวมถึงติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล2เครื่องเพิ่มความชุ่มชื้นและสกัดการลุกลามของไฟเบื้องต้นพบพื้นที่ป่าพลุและสวนปาล์มเสียหายประมาณ 800-900 ไร่ประชาชน4หมู่บ้านได้รับผลกระทบจากกลุ่มควัน แต่ขณะนี้ควันเริ่มลดลงและยังไม่พบผู้ป่วยหนักส่วนสาเหตุคาดว่าอาจเกิดจากการกระทำของมนุษย์ประกอบกับไฟในพื้นที่พลุเป็นไฟใต้ดินทำให้ดับยากเจ้าหน้าที่ยังคงจัดชุดเดินเท้าเข้าตรวจสอบและดับไฟใต้ดินอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการปะทุและลุกลามซ้ำอีกครั้งธัญวันจิระโรสวท.สงขลารายงาน
5: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: ต่อไปขอจุด
11: หลากหลายข้อมูลข่าวสารจากรัฐจัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี 4:00 แรงในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
12: ข่าวเจ้าเหนือสวท.แพร่ FM 91 MHz ดำเนินรายการโดยธนชัยสุวรรณกาศและพิรุณพรแสงสร้อย
13: สวัสดีเจ้า
14: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาดี 4:00 แรงป้ากันกับรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือครับวันนี้กับทีมงานสวท.8ครับทำหน้าที่ผลิตรายการแล้วก็เป็นแม่ข่ายถ่ายทอดไปยัง11สถานีนะครับในพื้นที่ของจังหวัดภาคเหนือตอนบนของเฮาครับ
13: เจ้าก็จะมีการอุจาข้อมูลข่าวสารเนาะก็เป็นสวท.ในพื้นที่ภาคเหนือของเฮาเนี่ยแหละที่จะมาให้ข้อมูลข่าวสารนะเจ้าก็ป้ากันเนาะ6 โมงนะ4 โมงไปจนถึง5 โมงนะเจ้า
14: 16 นาฬิกาเนาะนะฮะ16 นาฬิกาโดยประมาณเนาะไปจนถึง17 นาฬิกาครับซึ่งชั่วโมงกึ่งชั่วโมงแรกเนาะก็จะเป็นอู้ข่าวเจ้าเหนือของเฮานะนำข้อมูลข่าวสารในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนของเฮามาบอกกล่าวพี่น้องคุณผู้ฟังครับแล้วก็แฮมกึ่งชั่วโมงตั้งหลังเนาะก็จะเป็นรายการพิเศษใต้ห่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะครับก็มาติดตามรายการของเฮากันได้ครับ
13: เจ้าวันนี้ก็อยู่กับน้องปุ๋ยพี่รุณพรแสงสร้อยเจ้า
14: ครับผมธนชัยสุวรรณกาศครับเราสองคนก็จะทำหน้าตีเนาะอูเอ๋ยบอกกล่าวข่าวสารพี่น้องในพื้นที่ภาคเหนือของเฮานะครับนะในสองช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกก็จะเป็นข่าวสารจากทางฝั่งตะวันตกนะมีเจียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนแล้วก็ช่วงหลังก็จะเป็นข่าวสารจากฝั่งตะวันออกนะครับเจียงไฮ้พะเยาแปรนานครับ
13: เจ้า
14: ไปติดตามกันเลยเนาะ
13: เนาะบ่เพิ่งเป็นการเสียเวลานะไปติดตามข้อมูลข่าวสารช่วงแรกกันเลยเจ้า
15: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอน
14: ครับช่วงแรกของรายการเฮานะครับข่าวสารจากต่างฝั่งเจียงใหม่ลำปูนลำปางและก็แม่ฮ่องสอนครับ
13: เจ้ามาเริ่มกันเลยนะเจ้าตีข่าวแรกเนาะไปกันตีต่างเจียงใหม่นะเจ้าเจียงใหม่เปิ่นก่อเจินจวนสายหมูนะแอลกิจกรรมแห่งเดือนศรัทธานะเจ้าก็จวนไปไหว้พระธาตุนะ25อำเภอนะเจ้าเสริมสิริมงคลพร้อมกับกิจกรรมตลอดเดือนกันยายน2569นี่นะเจ้าโดยตั้งนานของนายสุภมิตรกิจพิพัฒน์นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่เจ้าเปิ่นเจินจวนนักท่องเที่ยวและก็ประชาชนไปห่วมสัมผัสกับเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงความเจือและก็ศาสนาความศรัทธานะเจ้าศาสนาเนาะพร้อมกับเสริมความเป็นสิริมงคลนะผ่านกิจกรรมมูมั่นนะเจ้าคือตลอดทั้งเดือนเนี่ยของจังหวัดเชียงใหม่เปิ่นก็จะมีกิจกรรมต่อเนื่องนะเจ้าซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่3เนาะได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เจ้าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศรัทธาและความเชื่อนะหรือสายมูที่เฮาฮู้จักกันเนี่ยควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตท้องถิ่นตลอดจนการสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวนะเจ้าแล้วก็เป็นการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนในพื้นที่ตัวเนาะกิจกรรมนะก็จะมีการไหว้พระธาตุ25พระ ประถาดเสาห้าอำเภอเส้นทางแห่งสถานในเจ้าก็จะเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางสักการะประถาดทั้งหมดเสาห้าแห่งนะครอบคลุมเสาห้าอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่นะแล้วก็จะมีมูพาสปอร์ตนะเจ้าก็จะเป็นการสะสมตราประทับประจำพระธาตุแต่ละแห่งพร้อมกับหับเหรียญโชคดีนะเจ้าตามจำนวนพระธาตุติสักการะเนาะทั้งนี้สามารถห่วมเดินทางสะสมตราประทับได้ตั้งแต่1กันยายนถึง31ธันวาคม2569นะเจ้าก็สามารถหับเล่มหมู่พาสปอร์ตได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง30กันยายนตีสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าจะอยู่ในโรงแรมสิริปันนาวิลลารีสอร์ทแอนด์สปาเชียงใหม่นะเจ้าเป็นบูธประชาสัมพันธ์ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ภายในท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตและก็ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่นะเจ้าก็ขอเชิญชวนเนาะทุกท่านทุกคนไปหับเหรียญโชคดีแล้วก็พิธีเสริมมงคลสะเดาะนพเคราะห์12ราศีในวันที่9กันยายนนี้ด้วยนะเจ้าตีวัดพระสิงห์
14: นะเจ้าเลยเน
13: า
14: ะ
13: พระสิงห์เชียงใหม่เนาะขอบคุณปีคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่กันตัวเจ้า
14: ครับยังอยู่ในเชียงใหม่เนาะขยับขึ้นมาตีอำเภอฝางนะครับมีการปกป้องระบบนิเวศและสุขภาพของประชาชนด้วยการลงนาม MOU ป้องกันการทิ้งล่างและระบายสารเคมีลงสู่ลำน้ำเมาครับตีองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำห้อนอำเภอฝางเชียงใหม่เนาะว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลนายอำเภอฝางกอบเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความห่วงมือการป้องกันทิ้งล่างและระบายสารเคมีลงสู่ลำน้ำเมาและแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและแก้ปัญหาการปนเปื้อนของสารเคมีทางการเกษตรก็จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนก็มีหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่มาลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันครับก็จะช่วยลดปัญหาการปนเปื้อนของสารเคมีทั้งการเกษตรรวมถึงการทิ้งการล่างภาชนะบรรจุสารเคมีการระบายน้ำล่างเครื่องมือหรือว่าของเสียลงสู่ลำน้ำเมาและแหล่งน้ำสาธารณะซึ่งก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพน้ำระบบนิเวศสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนและก็สิ่งแวดล้อมในพื้นที่นะครับนะเป็นก็มาห่วมมือกันดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะโดยมีมาตรการสำคัญ6ด้านด้วยกันนะครับก็คือการป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำนะครับการแจ้งเหตุการเฝ้าระวังถ้าหากว่าพบการรั่วไหลการลักลอบทิ้งหรือว่าการกระทำติอาจจะย่าให้เกิดการปนเปื้อนในลำน้ำการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆนะเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนเนาะการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยการดึงพลังผักประชาชนมาร่วมมือกันการปฏิบัติตามกฎหมายนะครับก็คือการบังคับใจอย่างเข้มงวดนั่นเองและมาตรการสุดท้ายก็คือการคือความห่วงมืออย่างต่อเนื่องโดยทุกภาคส่วนตกลงที่จะขับเคลื่อนการรักษาสภาพลำน้ำด้วยความสมัครใจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเนาะเพื่อที่จะดูแลเรื่องของระบบนิเวศและก็สุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของอำเภอฝางครับขอบคุณปีถนอมสีแก้วเลิศด้วยเนาะกับข้อมูลข่าวจากสวทฝางครับ
13: เจ้าจากเมืองฝางแล้วมากันตีลำปูนนะเจ้าลำปูนเปิ่นก็มีการติดตามห้องทะเบียนเคลื่อนที่นะเจ้าเร่งสร้างโอกาสให้กับเด็กไร่รัดไร่สัญชาติเข้าถึงสิทธิ์ขั้นพื้นฐานเจ้าโดยในตะวันนี้เนาะตีโรงเรียนท้าปลาซักตำบลท้าปลาดุกอำเภอแม่ท้าจังหวัดลำปูนเจ้านายปิยะพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนก็ได้มอบหมายให้นายโยธินประสงค์ความดีร้องผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเจ้าลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินโครงการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสวัสดิภาพของเด็กเยาวชนตีไร่รัดไร่สัญชาติประจำปี2569ก็เป็นกิจกรรมตีจัดขึ้นภายใต้ห้องทะเบียนเคลื่อนที่นะเจ้าจัดทำทะเบียนประวัติของนักเรียนนะการบันทึกข้อมูลบุคคลตีบ่มีสัญชาติไทยอักษรจีเข้าสู่ฐานข้อมูลของทะเบียนราษฎรนะเจ้าก็จะเป็นการช่วยเปิดโอกาสให้กับเด็กนักเรียนกลุ่มเยาวชนกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงสิทธิ์ขั้นพื้นฐานตามกฎหมายได้อย่างเหมาะสมเจ้าในการนี้ร้องผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเปิ่นก่อ ได้พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการเนาะติดตามการดำเนินงานแล้วก็ไปมอบบัตรประจำตัวบุคคลติบ่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูเฮือกับผู้ติได้รับการจัดทำทะเบียนประวัติแห่มเก้ารายนะเจ้าการรับบัตรก็ถือเป็นก้าวสำคัญนะเจ้าในการส่งเสริมให้เด็กเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานเนาะบ่ว่าจะเป็นสาธารณสุขการศึกษาการเดินทางการประกอบอาชีพก็จะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคคลคุณภาพชีวิตแล้วก็สร้างโอกาสในการดำรงชีวิตในสังคมเฮือมั่นคงต่อไปนะเจ้าก็เป็นข่าวสารจากต่างลำปูนเนาะขอบคุณคุณบุตรที่ใช้ทีมข่าวโสธรลำปูนกันตวยเจ้าม
14: าต่อกันที่ลำปางนะครับมีกิจกรรมส่งเสริมเด็กๆและเยาวชนฮือมาเฮียนฮู้สืบสานศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับนะครับกิจกรรมการฝึกตีกลองปูจากันครับที่จังหวัดลำปางเนาะท่านวิวัฒน์อินทร์ไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางก็เป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจฮักลำปางหรือว่ายังสามารถเลิบลำปางประจำปี2569ที่หอประชุมสุวรรณสมโภชโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมการส่งเสริมการเฮียนฮู้สืบสานศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นการตีกลองปูจานะครับซึ่งก็จัดขึ้นโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางได้มีการนำหลักสูตรการฝึกอบรมศิลปะการตีกลองปูจาเข้าสู่สถานศึกษาปลูกฝังให้เยาวชนเกิดความฮักความภาคภูมิใจและก็เห็นคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นใจเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตัวครับและก็จะช่วยให้ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขซึ่งก็เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการนะครับการตีกลองปูจาเนาะมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเครือข่ายสมาคมกลองปูจาและศิลปะการแสดงพื้นบ้านนครลำปางมาถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆมอบทักษะให้กับน้องๆ นักเรียนและก็คุณครูจากสถานศึกษาในทุกสังกัดนะครับมารวมกันเลยจำนวนร้อยคนเลยนะน้องปุ๋ยนะฮะซึ่งจังหวัดลำปางเองก็มุ่งหวังให้เยาวชนเนี่ยจะได้นำองค์ความรู้ไปต่อยอดถ่ายทอดสู่คนอื่นๆกันต่อไปและก็ได้ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของจังหวัดลำปางให้คงอยู่ต่อไปนั่นเองครับ
13: จ้า
14: เป็นกิจกรรมดีๆเนาะตีจังหวัดลำปางขอบคุณทีมข่าวสวทลำปางคุณบรรหารสุยะตวยครับ
13: เจ้าจากลำปางแล้วนะเจ้าไปกันตีแม่ฮ่องสอนนะเจ้าแม่ฮ่องสอนเปิ้นมีการมอบบ้านอาเจ้าตามโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี2569เจ้าก็เป็นการช่วยเหลือครัวเรือนตีอยู่อาศัยเนาะตีเปิ่นบ่มั่นคงนะอันนี้เปิ่นมุ่งสร้างบ้านที่มั่นคงปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนเจ้าในวันนี้นะเจ้าตีตำบลห้วยผาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนบ้านนาปราจาดนะเจ้านายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็เป็นประธานในการส่งมอบบ้านตามโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี2569เจ้าช่วยเหลือครัวเรือนที่มีอยู่อาศัยบ่มั่นคงนะเจ้าให้ประชาชนเนี่ยได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะเจ้าก็มีการมอบบ้านนะเจ้าให้กับนางจำเรียงทยานนนันทกุลพร้อมกับครอบครัวนะเจ้าโดยนอกจากบ้านพักอาศัยแล้วเนาะก็มีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคการช่วยเหลือการบรรเทาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยแห่มตวยนะเจ้าโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO เนี่ยก็เป็นโครงการความหัวมือระหว่างสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยนะเจ้าโดยกรมการพัฒนาชุมชนเนาะเปิ้นมีวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างบ้านพักอาศัยที่ปลอดภัยเหมาะสมกับประชาชนนะอันนี้เป็นการคัดเลือกครอบครัวเป้าหมายตามระบบของการบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้านะเจ้าก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ1หลังคาเรือนนอกงบประมาณ 200,000 บาทนะเจ้าก็ได้มอบให้กับครอบครัวของนางจำเรียงอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะเจ้ามีครัวเรือนตามระบบอยู่ทั้งหมดก็ 13,303 ครัวเรือนนะเจ้าในจำนวนนี้มีครัวเรือนติดตกเกณฑ์ในทุกมิติแห่ม 1,848 ครัวเรือนนะเจ้าภายหลังเสร็จสิ้นการทรงมอบบ้านเนาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิ้นก็เอาหัวหน้าส่วนราชการนะเจ้าในงานที่เกี่ยวข้องนะก็ป้ากันไปปลูกเก้าทุเรียน5ต้นนะบริเวณรอบบ้านอันนี้เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นแล้วก็เป็นการส่งเสริมการปลูกไม้ผลนะเจ้าสร้างประโยชน์ความมั่นคงให้กับ ครัวเรือนในระยะยาวต่อไปนะเจ้าขอบคุณผู้สื่อข่าวทีมข่าวสวทแม่ฮ่องสอนกันตัวเจ้า
14: ต่อกันที่อำเภอแม่เสรียงนะครับเกิดรอยแยกของพื้นดินเนาะนะฮะก็เลยมีการส่งเจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจแล้วก็ตรวจสอบเรื่องความมั่นคงแข็งแรงของสะพานเบลีตีบ้านโพซอครับนายวรศักดิ์พันทองในอำเภอแม่เสรียงมอบหมายให้นายชนะไพศาลบุษยาไพรปลัดอำเภอแม่เสรียงห่วมกับนายวินิจเกาะกากลางผู้อำนวยการส่วนป้องกันและปฏิบัติการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต10ลำปางนำกำลังเจ้าหน้าที่สำนักงานปภ.แม่ฮ่องสอนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาหินและก็ผู้นำชุมชนครับไปตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของสะพานเล็กถอดประกอบหรือว่าสะพานเบลีตีบ้านโพซอหมู่ที่5ตำบลเสาหินอำเภอแม่เสรียงหลังจากตีได้รับแจ้งเหตุว่าเกิดหอยแยกของแผ่นดินในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับจากการลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดของคณะทำงานเนาะก็พบว่าหอยแยกของดินดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นทางด้านท้ายน้ำนะห่างจากตัวสะพานเบลีประมาณ200เมตรลักษณะและรูปแบบของหอยแยกดังกล่าวเนี่ยบ่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและความมั่นคงแข็งแรงของสะพานพี่น้องประชาชนในพื้นที่และก็ผู้ใช้เส้นทางเกาะยังสามารถที่จะสัญจรผ่านไปมาได้ตามปกติอยู่นะครับโดยเจ้าหน้าที่และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะยังคงติดตามและก็เฝ้าระวังอัปเดตสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนาะถ้าเกิดว่ามีอย่างขึ้นมาแหมนะครับจะได้ดูแลกันอย่างทันท่วงทีเนาะก็เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ที่อาศัยเส้นทางดังกล่าวในการสัญจรนั่นเองนะครับเนาะก็เป็นการดูแลจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนครับขอบคุณข้อมูลจากทีมข่าวสวทแม่เสรียงตุ๋ยนะครับ
13: เจ้าอันนี้ก็เป็นข่าวสารในช่วงแรกของเฮานะเจ้าเดี๋ยวเฮาไปป้ากันในช่วงของข่าวสารบ้านเฮาเนาะก็จะมีตั้งเจียงไฮ้พะเยาแปรหนานของเฮาเจ้า
14: ครับ
15: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮ้พะเยาแปรหนาน
13: เจ้ากลับเข้ามาในช่วงของอู้ข่าวเจ้าเหนือเนาะก็มาเริ่มกันตั้งเจียงไฮ้นะเจ้าเจียงไฮ้เปิดมีการพันธุ์กำลังขยายผลขบวนการลักลอบตัดไม้นะเจ้าตรวจค้นโรงงานแปรรูปไม้พบไม้จำนวนมากนอกก่ออาญาตรวจสอบแหล่งตีม้านะเจ้าโดยมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะเดินหน้าปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาตินะเจ้าโดยมีนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเจียงไฮ้นะเจ้าพร้อมกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะแล้วก็อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติป่าไม้สัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะเจ้าผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะเจ้าแล้วก็นายอำเภอเนาะในพื้นที่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะเจ้าสำนักงานพื้นที่อนุรักษ์ที่15เจียงไฮ้ตวยเนาะก็มีการปฏิบัติการนะเจ้าขยายผลจากคดีลักลอบตัดไม้ห่วงห้ามนะเจ้าเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาเนาะก็มีหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องได้เข้าจับกลุ่มขบวนการลักลอบตัดไม้บริเวณป่าห้วยไม้แดงนะเจ้าเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาดหมู่ที่2ตำบลม่วง7ต้นอำเภอบ้านโขกจังหวัดอุตรดิตถ์อันนี้ก็ควบคุมตัวผู้ต้องหาในตีเกิดเหตุได้3รายนะเจ้าพร้อมกับตรวจยึดของกลางประกอบไปด้วยมีไม้ดูทอนนะเจ้าประดูทอนเนาะเครื่องจักรยานพาหนะแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำความผิดแหมจำนวนนักนะเจ้าจากข้อมูลของการสืบสวนสอบสวนขยายผลนะเจ้าเจ้าหน้าที่ก่อนนำไปสู่การตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายนั่นก็คือเจียงไฮ้กระทั่งในวันนี้นะเจ้าเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าตรวจค้นโรงงานแปรรูปไม้ภายในบ้านปงหึ่งนะเจ้าหมู่ที่2ตำบลห้วยซักอำเภอเมืองเจียงไฮ้จังหวัดเจียงไฮ้ก็มีพบไม้แปรรูปและก็ไม้ท่อนจำนวนมากนะเจ้าภายในสถานที่ดังกล่าวเนาะก็มีการตรวจค้นบุคคลอ้างตัวเป็นเจ้าของแหม1รายนะเจ้าเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการตามขั้นตอนแจ้งข้อกล่าวหาตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยบ่ได้รับอนุญาตนะเจ้าก็ได้อายัดไม้แปรรูปไม้ถอนทั้งหมดไว้ตรวจสอบแล้วก็พิสูจน์แหล่งที่มาเนาะเอกสารการครอบครองก่อนที่จะมีการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะเจ้าขอบคุณน้องวสินทร์ธัมพีระวงศ์ทีมข่าวสวทเชียงไฮ้ตวยเจ้าม
14: าที่จังหวัดพะเยากันครับ จังหวัดพะเยาเนาะเปิ่นเตรียมความพร้อมในการต้อนรับองคมนตรีลงพื้นตีตรวจย่ำโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาวันที่3กันยายนนี้แล้วนะครับนางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาก็เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจย่ำโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษานะครับที่หอประชุมสมาคมนักเรียนศิษย์เก่าโรงเรียนปงรัชดาภิเษกอำเภอปงครับโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาห่วมประชุมเนาะก็เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจย่ำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาครับที่จะมีกำหนดการเดินทางมาลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการของพื้นที่จังหวัดพะเยาวันที่3กันยายนนี้ครับเปิ่นก็จะไปตรวจย่ำ2โรงเรียนด้วยกันครับก็คือโรงเรียนปงรัชดาภิเษกและก็โรงเรียนบ้านสันติสุขอำเภอปงต่างจังหวัดก็ได้มีการมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับดูแลบริหารจัดการให้ครอบคลุมทุกด้านนะครับทั้งการจัดเตรียมสถานที่การอำนวยความสะดวกด้านการจราจรมาตรการรักษาความปลอดภัยนะครับการแพทย์สาธารณสุขเพื่อให้การตรวจย่ำครั้งนี้นะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเนาะซึ่งหลังจากมีการประชุมแล้วท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมกับคณะก็ไปตรวจติดตามความพร้อมณพื้นที่จริงนะครับที่โรงเรียนปงรัชดาภิเษกแล้วก็โรงเรียนบ้านสันติสุขนะครับก็ติดตามกำกับดูแลเรื่องของขั้นตอนต่างๆกันตัวเนาะก็เป็นก็จะได้มีการต้อนรับการตรวจย่ำขององคมนตรีวันพุธนี้แล้วครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากคุณประมวลอุปกิจสวทพะเยาเตยครับ
13: เจ้าจากพะเยาแล้วก็แวะมาตางเมืองแปนะเจ้าเมืองแปก็เช่นกันเนาะมีการมอบบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี2569เช่นกันนะเจ้าก็มอบเพื่อกับราษฎรในพื้นที่ของอำเภอร่องกวางตามนโยบายลดความเหลื่อมล้ำสร้างโอกาสให้กับประชาชนตีมีหื้อมีตีอยู่อาศัยตีมันคงถาวรนะเจ้าโดยนายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ปัวราชการจังหวัดแปก็ได้เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านห่วงใยจากใจ GLO นะเจ้าประจำปีนี้เนาะก็ฮือกับนายขจรศักดิ์วันสมพรนะเจ้าตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและก็ความยากจนของประชาชนในทุกมิตินะเจ้าก็เฮือประชาชนเนี่ยได้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นมีความเป็นอยู่ดีขึ้นในทุกช่วงวัยก็พบว่ามีประชาชนตีประสบปัญหาสภาพบ้านพักตีอาศัยบ่อมันคงถาวรนะเจ้าอันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือครัวเรือนยากจนตีตกเกณฑ์ในระบบสำรวจนะเจ้าในมิติด้านความเป็นอยู่เนาะก็จะมีบ้านพักตีบ่อมันคงบ่อแข็งแรงบ่อปลอดภัยนี่นะเปิ่นก็ยกระดับคุณภาพชีวิตเนาะนำบ้านเนี่ยมาหมอบเฮ้อนะเจ้าก็ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวน 200,000 บาทในการดำเนินโครงการนะเจ้ามอบเฮ้อ1หลังนะเจ้าก็มอบหมายเฮ้อตังอำเภอร่องกวางมีการพิจารณาคัดเลือกครัวเรือนเป้าหมายนะเจ้านั่นก็ได้แก่ครอบครัวของนายขจรศักดิ์วันสมพรอายุ58ปีนะเจ้าอยู่ตีบ้านแม่ยังห่ออำเภอร่องกวางจังหวัดแปเจ้า
14: ครับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดน่านกันพ้องนะครับจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในช่วงที่ผ่านมาเนาะหลายพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบนะครับต่างอบจ.น่านเปิ่นกะลงไปซ่อมแซมถนนสายบ้านขอนบ้านป่าหลานตีอำเภอปัวหลังจากโดนน้ำท่วมแล้วก็เกิดความเสียหายให้พี่น้องประชาชนได้สัญจรตามปกติครับกองช่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านได้นำอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรเนาะลงพื้นที่ไปซ่อมแซมฟื้นฟูถนนตางหลวงท่องทินสายตางนอนอถอ1นะครับขีด0055เส้นตางบ้านขอนบ้านปาลานตำบลปัวอำเภอปัวครับหลังจากตีได้รับผลกระทบเนื่องจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากช่วงที่ผ่านมาก็ได้นำเครื่องจักรกลเข้าปฏิบัติงานเสริมซ่อมเสริมกลองเกเบียนนะครับบรรจุหินตลอดแนวพื้นตีเสียงเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินเพิ่มความแข็งแรงให้กับโครงสร้างถนนแล้วก็ปรับปรุงสภาพเส้นทางให้กลับมาใช้งานได้อย่างสะดวกปลอดภัยนะครับก็เป็นการอำนวยความสะดวกแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนหลังจากสถานการณ์น้ำเนาะก็ต้องบอกว่าขอความห่วงมือพี่น้องประชาชนผู้ตีใจรถใจถนนนะสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวเนี่ยให้เพิ่มความระมัดระวังขณะเดินทางกันตัวเนาะเพราะว่าเปิ่นก็จะมีการซ่อมแซมในช่วง มาวันนะครับแล้วก็ช่วงกลางคืนเนี่ยก็จะมีการติดตั้งป้ายเตือนสัญญาณจราจรแล้วก็คำแนะนำอย่างต่างๆของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ตัวเนาะนะครับก็ขอให้ใจความระมัดระวังกันเอาไว้ตัวเพื่อความปลอดภัยในการใจเส้นต่างนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีมข่าวสวทนานครับ
13: เจ้าสำหรับข้อมูลข่าวสารของเราในวันนี้เนาะหมดลงแล้วนะจ๊ะ
14: ครับทั้งหมดนี้ก็คือรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือของเราในวันนี้โดยทีมงานสวท.8นะครับช่วงต่อไปคือพี่น้องคุณผู้ฟังไปติดตามรายการใต้ห่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ผลิตรายการโดยทีมงานสวท.ด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับส่วนเรา2คนพร้อมครับทีมงานสวท.8ต้องลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่เทื่อหน้าสวัสดีครับ
13: สวัสดีเจ้า
16: ติดตามรับฟังรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 น.แรงตามสวทลำปาง FM 97 MHz สวทลำพูน FM 95 MHz สวทพะเยา FM 95.25 MHz สวทแปร FM 91 MHz สวทน่าน FM 94.75 MHz สวทเชียงใหม่ FM 98 MHz และ AM 639 kHzสวทฝาง FM 89.25 MHz สวทเชียงไฮ FM 95.75 MHz สวทแม่ฮ่องสอน FM 104 MHz สวทแม่เสเรียง FM 90.5 MHz และสวทเพื่อการเฮียนฮู้และเตือนภัยภาคเหนือ AM 549 kHz และเพจ Facebook ของแต่ละ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังอยู่กับสวทด้านซ้ายกระผมนายวรพลหมวดชังรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับสำหรับรายการวันนี้อำนวยการผลิตโดยนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ขอนแก่นควบคุมการผลิตโดยนางสาวณภัทรยอดกลางผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยสำหรับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้มี3ช่วงด้วยกันช่วงแรกช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังย้อนไปชมภาพแห่งความทรงจำเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศทั้งในเมืองชนบทและถิ่นธุรกันดารเพื่อทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรรับฟังปัญหาและพระราชทานแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงในช่วงที่2ตามรอยพระเมตตาชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังตามรอยพระเมตตาไปกับผืนผ้าแห่งพระเมตตาบ้านหมากแข้งตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยและณศูนย์วิจัยพืชสวนเลยหรือเกษตรที่สูงภูเรือตำบลปราบ่าอำเภอภูเรือจังหวัดเลยทรงปลูกต้นมาคาเดเมียซึ่งถือเป็นต้นมาคาเดเมียต้นแรกของจังหวัดเลยและนับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการศึกษาทดลองและพัฒนามาคาเดเมียให้เหมาะสมกับพื้นที่สูงของจังหวัดเลยและในช่วงสุดท้ายของรายการช่วงสานต่อพระราชปณิธานพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสานต่อพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมด้านการทอผ้าในตอนจากเส้นไหมสู่ชีวิตใหม่50ปีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสำหรับในช่วงแรกนี้นะครับเราขออนุญาตพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปติดตามในช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่อง
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: ภาพเก่าในวันวานแม้จะผ่านการเวลามาเนิ่นนานเพียงใดแต่ทุกครั้งที่ได้ย้อนกลับไปมองยังคงบอกเล่าเรื่องราวอันทรงคุณค่าและสะท้อนให้เห็นถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามรวมถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรชาวไทยมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะภาพแห่งความทรงจำเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศทั้งในเมืองชนบทและถิ่นธุรกันดารเพื่อทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรรับฟังปัญหาและพระราชทานแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงจากภาพที่ปรากฏเราได้เห็นพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปตามเส้นทางบางครั้งเต็มไปด้วยความยากลำบากทรงเยี่ยมเยียนประชาชนอย่างใกล้ชิดทรงมีพระราชปฏิสันถารกับชาวบ้านและทอดพระเนตรการดำเนินชีวิตของราษฎรในแต่ละพื้นที่อย่างละเอียดทุกภาพจึงมิได้เป็นเพียงภาพบันทึกเหตุการณ์ในอดีตหากแต่เป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยประชาชนและทรงมุ่งหวังให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีอาชีพมีรายได้และสามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างเข้มแข็งบนพื้นฐานของภูมิปัญญาและทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตนเองหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่ปรากฏผ่านภาพความทรงจำของคนไทยอย่างเด่นชัดคือการส่งเสริมงานศิลปาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะการทอผ้าและงานหัตถกรรมพื้นบ้าน
2: ซึ่งพระองค์ทรงเล็งเห็นถึงคุณค่าของฝีมือชาวบ้านและทรงนำสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของแต่ละชุมชนมาส่งเสริมให้เกิดเป็นอาชีพและรายได้อย่างเป็นรูปธรรมจากเส้นไหมเส้นฝ้ายและลวดลายบนผืนผ้าที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษได้รับการพัฒนาและยกระดับจนกลายเป็นงานศิลป์อันทรงคุณค่าเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบสานมาจนถึงคนรุ่นปัจจุบันเมื่อมองย้อนกลับไปยังภาพเก่าของหญิงชาวบ้านที่กำลังนั่งทอผ้าภาพของช่างฝีมือที่กำลังสร้างสรรค์งานหัตถกรรมหรือภาพของประชาชนที่มีโอกาสประกอบอาชีพจากสิ่งที่ตนเองมีอยู่ในชุมชนภาพเหล่านั้นอาจดูเป็นเพียงภาพธรรมดาในวันวานแต่แท้จริงแล้วกลับเต็มไปด้วยความหมายและเบื้องหลังของภาพเหล่านั้นคือพระราชดำริที่มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนได้มีอาชีพมีรายได้และมีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของตนเองและจากพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวงานฝีมือจากชุมชนเล็กๆในพื้นที่ห่างไกลจึงได้รับการสืบทอดและพัฒนาจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศตลอดระยะเวลาที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจพระองค์ยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาของคนไทยเพราะทรงตระหนักว่าความเจริญของประเทศมิได้มีเพียงด้านเศรษฐกิจหรือวัตถุเท่านั้นหากยังหมายรวมถึงการรักษารากเหง้าและอัตลักษณ์ของชาติให้คงอยู่ด้วยพระราชดำริในการส่งเสริมงานหัตถกรรมจึงไม่ได้ช่วยเพียงสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนแต่ยังเป็นพลังสำคัญในการรักษาภูมิปัญญาที่อาจเลือนหายไปตามกาลเวลาให้คงอยู่มีชีวิตและได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งภาพเก่าเหล่านี้จึงเปรียบเสมือนหน้าประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตเพราะแม้ภาพจะไม่มีเสียงไม่มีการเคลื่อนไหวและเป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่งที่ถูกบันทึกไว้แต่เมื่อเราได้มองความตั้งใจกลับสามารถสัมผัสได้ถึงความผูกพันระหว่างพระองค์กับประสบนิกรได้เห็นแววตาแห่งความปลื้มปิติของประชาชนได้เห็นรอยแย้มพระสวนและได้เห็นพระราชอิริยาบถที่ทรงใกล้ชิดกับราษฎรซึ่งทั้งหมดล้วนสะท้อนถึงพระราชหฤทัยที่ทรงเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาและความห่วงใยต่อประชาชนในพื้นที่ของประเทศจากวันวานถึงวันนี้หลายพื้นที่เคยเป็นชุมชนเล็กๆและประชาชนที่เคยมีข้อจำกัดในการประกอบอาชีพได้เติบโตและมีความเข้มแข็งขึ้นจากโอกาสที่ได้รับลายผืนผ้าที่เคยทอขึ้นเพื่อใช้ในครัวเรือนกลายเป็นงานศิลป์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและหลายภูมิปัญญาที่เคยอยู่เพียงในชุมชนก็ได้รับการสืบสานให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และภาคภูมิใจสิ่งเหล่านี้คือภาพสะท้อนของพระราชกรณียกิจที่ไม่ได้หยุดอยู่เพียงในห้วงเวลาใดเวลาหนึ่งแต่ยังคงส่งต่อผลแห่งพระมหากรุณาธิคุณมาจนถึงปัจจุบันนี่คือเรื่องราวจากภาพเก่าในวันวานที่ยังคงงดงามและมีความหมายในวันนี้เพื่อให้คนไทยรุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อไปได้ร่วมกันจดจำน้อมสำนึกและสืบสารคุณค่าของพระราชกรณียกิจแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเปรียบเสมือนร่มพระบารมีที่แผ่ปกป้องและสร้างโอกาสให้แก่ประสบนิกรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยและภาพเก่าเหล่านี้จะยังคงทำหน้าที่เล่าเรื่องราวแห่งพระเมตตาให้คนไทยได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ตราบนานเท่านาน
1: และในช่วงที่สองนี้ช่วงตามรอยพระเมตตานำคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านไปตามรอยพระเมตตากับผืนผ้าแห่งพระเมตตาบ้านหมากแข้งตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยและศูนย์วิจัยพืชสวนเลยหรือเกษตรที่สูงภูเรือตำบลปลาบ่าอำเภอภูเรือจังหวัดเลยทรงปลูกต้นมาคาเดเมียซึ่งถือเป็นต้นมาคาเดเมียต้นแรกของจังหวัดเลยและนับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการศึกษาทดลองและพัฒนามาคาเดเมียให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สูงของจังหวัดเลยครับ
0: ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: ท่ามกลางขุนเขาของตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยผืนผ้าที่กำลังถูกทอขึ้นอย่างปราณีตในวันนี้มิได้มีเพียงเส้นได้ที่ถักทอเป็นลวดลายงดงามหากแต่ทุกเส้นสายยังถักทอเรื่องราวแห่งความทรงจำและพระมหากรุณาธิคุณที่ชาวบ้านหมากแข้งน้อมรำลึกอยู่เสมอบ้านหมากแข้งคือพื้นที่ที่หนึ่งเคยถูกเรียกว่าพื้นที่สีแดงดินแดนซึ่งอยู่ท่ามกลางสถานการณ์การสู้รบระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในห้วงเวลาที่พื้นที่แห่งนี้เต็มไปด้วยความหวาดระแวงและอันตรายกลับปรากฏพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมายังบ้านหมักแข้งถึง2ครั้งครั้งแรกเมื่อวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2516พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์เพื่อส่งเยี่ยมราษฎรในบ้านหมักแข้งซึ่งในขณะนั้นมีประมาณ60หลังคาเรือนแม้จะทรงทราบดีว่าพื้นที่แห่งนี้อยู่ในระหว่างสถานการณ์การสู้รบพระองค์มิได้ทรงหวาดหวั่นหากยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและพระราชทานกำลังใจแก่ประชาชนรวมถึงทหารและตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่พระเมตตาในครั้งนั้นสร้างความปลื้มปิติและความประทับใจแก่ชาวบ้านหมากแข้งอย่างมิรู้ลืมจากการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นชาวบ้านได้มีโอกาสถวายผ้ามัดหมี่พื้นเมืองซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาโดยเฉพาะผ้ามัดหมี่เลยที่ยังคงมีการอนุรักษ์อยู่ที่บ้านหมากแข้งแห่งนี้ผืนผ้าที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านได้กลายเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยในงานทอผ้าและทรงส่งเสริมให้ชาวบ้านพัฒนาฝีมือนำภูมิปัญญาที่มีอยู่มาสร้างเป็นอาชีพสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัวจากเส้นไหมจึงเกิดเป็นความหวังจากภูมิปัญญาจึงเกิดเป็นอาชีพและจากพระเมตตาจึงเกิดเป็นพลังให้ชุมชนสามารถยืนหยัดและพึ่งพาตนเองผ้าไหมลวดลายต่างๆของบ้านหมากแข้งทั้งลายดอกแก้วมีขอมีนาคคู่และลวดลายพื้นเมืองอีกมากมายจึงได้รับการสืบสานต่อกระทั่งในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งที่2เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2518

ว่าลายราชินีชื่อที่มิได้เป็นเพียงชื่อของลวดลายบนผืนผ้าหากแต่เป็นชื่อที่สะท้อนถึงความรักความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความผูกพันของชาวบ้านหมากแข้งที่มีต่อพระองค์ทุกวันนี้เมื่อช่างทอจับเส้นไหมขึ้นมาเรียงร้อยผ่านกี่ทอผ้าทุกจังหวะของการทอจึงเปรียบเสมือนการย้อนรำลึกถึงวันวานเสียงกระทบของกี่เสียงเส้นไหมที่สอดประสานและลวดลายที่ค่อยๆปรากฏขึ้นบนผืนผ้าล้วนเป็นภาพที่สะท้อนว่าพระเมตตาของพระองค์ยังคงดำรงอยู่ในวิถีชีวิตของชาวบ้านพระองค์ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ศูนย์ศิลปาชีพเข้ามาติดตามส่งเสริมและให้ความรู้แก่ชาวบ้านทางด้านการทอผ้าและการพัฒนาฝีมือจากวันนั้นงานทอผ้าของชาวบ้านหมากแข้งจึงมิได้เป็นเพียงภูมิปัญญาที่ทำเพื่อใช้ในครัวเรือนแต่กลายเป็นอาชีพที่สร้างรายได้เป็นความภาคภูมิใจของชุมชนและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่คนรุ่นปัจจุบันยังคงร่วมกันรักษาไว้สิ่งที่พระองค์พระราชทานให้แก่ชาวบ้านจึงมิใช่เพียงลวดลายบนผืนผ้าแต่คือการพระราชทานโอกาสในการมีอาชีพโอกาสในการสร้างรายได้และโอกาสในการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีด้วยภูมิปัญญาของตนเองการเวลาผ่านไปหลายสิบปีแต่ความทรงจำของชาวบ้านหมากแข้งไม่เคยเลือนหายโดยเฉพาะภาพเมื่อครั้งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมายังพื้นที่สีแดงแห่งนี้ทั้งที่ทรงทราบถึงอันตรายของสถานการณ์แต่ยังทรงห่วงใยราษฎรและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่พระราชดำรัสที่ชาวบ้านยังคงน้อมนำไว้ในหัวใจสะท้อนถึงพระเมตตาที่ทรงมีต่อประสบนิกรว่าถึงพื้นที่นี้จะอันตรายทุรกันดารขนาดไหนเราพร้อมเป็นกำลังใจให้ไม่ต้องกลัวถ้อยคำแห่งพระเมตตายังคงอยู่ในความทรงจำของผู้คนบ้านหมากแข้งและเมื่อถึงวันที่ชาวบ้านได้รับทราบข่าวการสวรรคตหลายคนถึงกับหลั่งน้ำตาเพราะย้อนนึกถึงภาพแห่งความทรงจำในวันที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมพระสงฆ์ในพื้นที่ห่างไกลถึง2ครั้งวันนี้แม้พระองค์มิได้เสด็จพระราชดำเนินมายังบ้านหมากแข้งอีกแล้วแต่พระเมตตายังคงปรากฏอยู่ในเสียงกี่ทอปรากฏอยู่ในมือของช่างทอปรากฏอยู่ในเส้นไหมทุกเส้นและปรากฏอยู่บนผืนผ้าทุกผืนที่ชาวบ้านยังคงตั้งใจทอเพราะทุกครั้งที่เส้นไหมถูกสอดประสานชาวบ้านไม่ได้เพียงกำลังสร้างผืนผ้าหากแต่กำลังสืบสานพระราชปณิธานด้วยการส่งเสริมอาชีพและรักษาภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินจากพื้นที่สีแดงในวันวานสู่ชุมชนที่มีอาชีพและความเข้มแข็งในวันนี้จากเส้นไหมธรรมดาสู่ผืนผ้าที่มีเรื่องราวจากพระเมตตาสู่ภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นลายราชินีจึงไม่ใช่เพียงลวดลายบนผืนผ้าแต่คือสัญลักษณ์แห่งความทรงจำสัญลักษณ์แห่งพระมหากรุณาธิคุณและสัญลักษณ์ของสายใยแห่งพระเมตตาที่ยังคงถักทออยู่ในหัวใจของชาวบ้านหมากแข้งตราบจนวันนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พระเมตตาของสมเด็จพระพันปีหลวงจะยังคงสถิตอยู่ในผืนผ้าในวิถีชีวิตและในหัวใจของพระสงฆ์นิกรบ้านหมากแข้งสืบไปณผืนแผ่นดินแห่งขุนเขาท่ามกลางสายลมหนาวและธรรมชาติอันงดงามของอำเภอภูเรือจังหวัดเลยมีต้นไม้ต้นหนึ่งที่มิได้เป็นเพียงพืชเศรษฐกิจหากแต่เป็นต้นไม้ที่บอกเล่าเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณและพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงย้อนกลับไปเมื่อวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2537ณศูนย์วิจัยพืชสวนเลยหรือเกษตรที่สูงภูเรือตำบลปราบ่าอำเภอภูเรือจังหวัดเลยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินมายังพื้นที่แห่งนี้และทรงปลูกต้นมาคาเดเมียซึ่งถือเป็นต้นมาคาเดเมียต้นแรกของจังหวัดเลย
และนับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการศึกษาทดลองและพัฒนามาคาเดเมียให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สูงของจังหวัดเลยพระมหากรุณาธิ

0: ุณในครั้งนั้นไม่ได้หมายถึงเพียงการทรงปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งเท่านั้นหากแต่เปรียบเสมือนการพระราชทานเมล็ดพันธุ์แห่งโอกาสให้แก่ผืนแผ่นดินของประชาชนในพื้นที่สะท้อนถึงพระราชปณิธานที่ทรงห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่สูงทรงมุ่งหวังให้ราษฎรมีอาชีพมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนจากพระราชวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่มาคาเดเมียจึงค่อยๆกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเกษตรกรในพื้นที่สูงจากการศึกษาและทดลองในระยะแรกได้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกการดูแลรักษาและการจัดการผลผลิตก่อนที่จะถ่ายทอดไปสู่เกษตรกรและชุมชนนำไปสู่การขยายพื้นที่ปลูกและการนำผลผลิตมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มการเวลาผ่านไปกว่า3ทศวรรษต้นมาคาเดเมียที่ทรงปลูกยังคงเป็นความทรงจำอันทรงคุณค่าของพื้นที่และเป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบนิกรจากต้นไม้ต้นหนึ่งที่ทรงปลูกในวันนั้นได้เติบโตควบคู่ไปกับการพัฒนาภาคการเกษตรของภูเรือและกลายเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวการสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนในพื้นที่วันนี้มาคาเดเมียไม่ได้เป็นเพียงผลผลิตจากผืนดินแต่ยังสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรและเชื่อมโยงไปสู่เศรษฐกิจของชุมชนทุกผลผลิตที่เกิดขึ้นจึงเปรียบเสมือนผลแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ค่อยๆงอกงามจากพระราชปณิธานและการวางรากฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเรื่องราวของมาคาเดเมียต้นแรกของจังหวัดเลยจึงไม่ใช่เพียงเรื่องราวของต้นไม้ต้นหนึ่งหากแต่เป็นเรื่องราวของพระเมตตาที่หยั่งรากลงบนผืนแผ่นดินจากพระราชหัตถ์สู่ผืนดินจากต้นกล้าสู่ต้นไม้ใหญ่และจากพระราชวินิสัยทัศน์สู่การสร้างอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ราษฎรตลอดระยะเวลาแห่งการทรงงานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงทุ่มเทพระวรกายในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชนทรงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนพระมหากรุณาธิคุณเหล่านี้จึงไม่ได้ปรากฏอยู่ในเพียงความทรงจำหากแต่ยังคงปรากฏเป็นผลแห่งการพัฒนาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นมาคาเดเมียต้นแรกของจังหวัดเลยซึ่งทรงปลูกไว้เมื่อวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2537จึงเป็นมากกว่าต้นไม้แห่งประวัติศาสตร์หากแต่เป็นต้นไม้แห่งพระเมตตาเป็นต้นไม้ที่เติบโตขึ้นพร้อมกับความหวังของผู้คนและเป็นหนึ่งในภาพสะท้อนของพระราชปณิธานในการสร้างอาชีพสร้างโอกาสและสร้างความมั่นคงให้แก่ประสบนิกรจากวันนั้นจนถึงวันนี้พระมหากรุณาธิคุณยังคงผลิดอกออกผลอยู่บนผืนแผ่นดินภูเรือและจะยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้ประชาชนร่วมกันสืบสานต่อยอดและรักษาผลแห่งการพัฒนาให้คงอยู่ต่อไปปวงชนชาวไทยขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับในช่วงสุดท้ายของรายการช่วงสานต่อพระราชปณิธานพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปสานต่อพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมด้านการทอผ้าในตอนจากเส้นไหมสู่ชีวิตใหม่50ปีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพไปติดตามรับชมครับ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: จากเส้นไหมสู่ชีวิตใหม่50ปีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ บางครั้งเส้นไหมเส้นหนึ่งไม่ได้เป็นเพียงเส้นใยแห่งความงดงามแต่เป็นเส้นทางของความหวังเป็นสายใยที่เชื่อมโยงชีวิตของผู้คนและเป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสครั้งใหม่ตลอดระยะเวลา50ปีที่ผ่านมามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เปลี่ยนผืนผ้าให้กลายเป็นคุณค่าของชีวิตและเปลี่ยนภูมิปัญญาของบรรพบุรุษให้กลายเป็นอนาคตของคนไทยย้อนกลับไปเมื่อก่อนครั้งศตวรรษก่อนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินติดตามพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปยังพื้นที่ชนบททั่วประเทศพระองค์ทอดพระเนตรเห็นชีวิตของราษฎรที่แม้จะขยันทำมาหากินแต่รายได้จากเกษตรเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตขณะเดียวกันพระองค์ยังทรงค้นพบว่าชาวบ้านจำนวนมากมีภูมิปัญญาการทอผ้าไหมการทอผ้าฝ้ายการจักสานและงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าพระองค์จึงทรงมีพระราชดำริให้ฟื้นฟูงานหัตถกรรมไทยควบคู่กับการสร้างอาชีพเสริมเพื่อให้ประชาชนมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2519จึงเป็นวันที่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้ถือกำเนิดขึ้นโดยมีพระราชประสงค์ให้การสร้างอาชีพดำเนินควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงมหาดไทยร่วมหารือบริษัทดอยคำยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสินค้าโอท็อปเพื่อแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: มาส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์คออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่หลงไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
1: กระทรวงมหาดไทยร่วมหารือบริษัทดอยคำยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสินค้าโอท็อปเพื่อแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด
8: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือ กับนายชูโชคศิวคุณากรกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดโดยมีกรมการพัฒนาชุมชนและจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมณห้องรับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อวางแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและการยกระดับมาตรฐานสินค้าวิสาหกิจชุมชนโดยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมบูรณาการทำงานร่วมกับบริษัทดอยคำเพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริในการช่วยเหลือเกษตรกรทั้งในพื้นที่สูงและพื้นที่ราบที่กำลังประสบปัญหาผลผลิตทางเกษตรล้นตลาดโดยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมเกษตรกรและผู้ประกอบการโอท็อปผลิตและจัดส่งวัตถุดิบทางการเกษตรให้แก่ดอยคำโดยตรงพร้อมยกระดับเทคโนโลยีการแปรรูปและการรวมกลุ่มผลิตแบบครบวงจรชนัญชิดาสังทองรายงาน
9: ภาคเอกชนเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดทางส่งออกน้ำมันเสรีเพื่อระบายสต๊อกน้ำมันที่ล้นคลัง
10: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่าปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่กลับมายกระดับความรุนแรงขึ้นทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งขึ้นแต่ระดับ95ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลปริมาณสต๊อกน้ำมันดีเซลในคลังยังคงสะสมตัวอยู่ในระดับสูงจนเข้าขั้นล้นสต๊อกส่วนทางกับตลาดโลกภาคเอกชนจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งพิจารณาเปิดทางให้สามารถส่งออกน้ำมันดีเซลได้ตามกลไกตลาดเสรีเพื่อช่วยบริหารสมดุลการผลิตและระบายสต๊อกน้ำมันที่ล้นคลังพร้อมย้ำเตือนว่าการดำเนินนโยบายที่ฝืนกลไกตลาดมากเกินไปจะส่งผลกระทบต่อเนื่องลึกลงไปถึงห่วงโซ่อุปทานและกระทบต่อผู้บริโภคในที่สุดปฏิพลสันทพรมารายงาน
9: จังหวัดพังงายึดยาบ้ากว่า 590,000 เม็ดและของกลางพร้อมเร่งขยายติดตามตัวผู้ต้องหาและเครือข่ายมาดำเนินคดี
11: นายไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยตำรวจภูธรจังหวัดพังงาร่วมแถลงผลการตรวจยึดยาเสพติดรายใหญ่เหตุเกิดบริเวณแยกศูนย์ราชการตำบลถ้ำน้ำผุดอำเภอเมืองพังงาเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบรถเก๋งต้องสงสัยแต่คนขับขัดขืนถอยรถชนรถเจ้าหน้าที่ก่อนเร่งเครื่องหลบหนีเจ้าหน้าที่ไล่ติดตามจนรถเสียหลักชนเสาไฟจราจรส่วนผู้ต้องหาอาศัยความมืดหลบหนีไปได้จากการตรวจค้นพบยาบ้า59มัดประมาณ 590,000 เม็ดยาไอซ์1กรัมและรถเก๋ง Toyota Vios สีขาวจึงตรวจยึดไว้เป็นของกลางขณะนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเก็บ DNA และลายนิ้วมือพร้อมเร่งติดตามตัวผู้ต้องหาและขยายผลเครือข่ายยาเสพติดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสาเลหาอุสมาสวัสดิ์พงารายงาน
9: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกาค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันพุธที่2กันยายน2569ครับมาแล้วนะครับวันนี้มาพร้อมกับบรรยากาศที่หลายๆคนเลยทีเดียวนะครับที่กำลังติดตามอยู่ผ่านทาง FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz แล้วก็ FM
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
3: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
4: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
3: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
4: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
3: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
5: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัคร
6: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
7: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
8: ข่าวดีที่95
9: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5:00 น.
10: ตื่นได้ตอนเย็นเน
7: า
10: ะ
7: ข่าวดีที่95
11: อ๋ออีปอดกับฟังรายการวิทยุนะอีคืนสวทกระปุ้นนะเปิดประจำนะ
12: ได้เวลามาฟังข่าวดี
13: ข่าวเด่น
14: ข่าวดัง
13: เพลงลูกทุ่งม่วน
12: ในรายการข่าวดีที่95แล้วครับ

สวัสดีจ้าโอ้สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังนะเจ้าเข้าสู่รายการข่าวดีที่95เนาะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าก็ปีนี้ของสวทนี่ครบรอบ42ปีแล้วนะเจ้าคุณผู้ฟัง15กันยายน2527นะกับการก่อตั้งสถานีวิทยุแห่งนี้ขึ้นมาเนาะเดี๋ยวจะครบรอบ42ปีในวันที่15กันยายนวันพุธวันถือเนี่ยนะเจ้าก็ถือว่าเป็นสถานีวิทยุที่อยู่กู้เนาะกับพี่น้องชาวละปูนมาอย่างยาวนานนะเจ้ายังคงเคียงข้างพี่น้องประชาชนเนาะอุจจาประชาสัมพันธ์ข่าวสารนะเจ้าแก้ง่อมแก้เงาเป็นหมู่เป็นกู่เป็นกิมอู้กันนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าซึ่งก่อเดี๋ยวนี้สังคมโดยรวมแล้วส่วนใหญ่เพิ่งก่อใช้สื่อโซเชียลมีเดียนะเจ้าแต่ก็เชื่อว่าคนเฒ่าคนแก่เนาะคนที่ยังขับรถอยู่นะบางคนขับรถขึ้นเหนือล่องใต้ก็ไม่ได้ฟังวิทยุนะคือในรถมีวิทยุแต่ก็ไม่ได้เปิดวิทยุคลื่นนั้นคลื่นนี้ฟังเองนะเจ้าแต่ใจในลักษณะของการเปิดจากอินเทอร์เน็ตเปิดจากเพลงที่เมมโมรี่ไว้เพลงแบบที่ชอบเนาะแต่ก็ไม่ได้แบบเปิดฟังวิทยุสักตะใดนะสำหรับคนรุ่นใหม่ๆที่รถสมัยใหม่เนาะแต่ว่าเจอแน่ว่าภัยเตี้ยอายุสัก30ปลาย35เนี่ยขึ้นไปนี่ก็ยังคงจะมีได้เปิดรับฟังบ้างเนาะก็เชื่อว่าคงจะมีได้เปิดรับฟังคลื่นวิทยุต่างๆบ้างนะเจ้าก็ฝากสถานีวิทยุแห่งนี้นะเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนนะเจ้าได้เป็นส่วนหนึ่งเนาะคุณผู้ฟังของพี่น้องชาวละปูนนะเจ้าซึ่งขณะเนี้ยชาวละปูนเฮาก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แล้วนะเจ้าสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของประชากร 200,000 กว่าคนเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งผู้สูงอายุบางท่านนี่วาสนาดีนะเจ้าบอกฟังวิทยุอยู่บ้านเนาะได้เปิดวิทยุฟังได้นอนตุ้มผ้าห่มอีนะได้นั่งกินนอนกินอยู่กับบ้านได้ไปเงี้ยการทั้งใดล่ะอีเนาะสุขภาพก็แข็งแรงดีอีนะอาจจะมีเจ็บออดเจ็บแอดเป็นหั่นเป็นนี่พ่องก็อาจจะเล็กน้อยแต่ก็เชื่อว่าภาพรวมแล้วเนี่ยเป็นสังคมสูงวัยที่มีสัดส่วนเปอร์เซ็นต์เยอะนะเจ้าแล้วก็หลายๆท่านที่ติดตามรายการของดีเจออยเนี่ยก็เป็นแฟนคลับ แฟนคลับใบอนาล็อกเองนะเจ้าที่ยังคงหลงในเสน่ห์ของการโทรหาดีเจหลงในเสน่ห์ของการขอเพลงเนาะหลงในเสน่ห์ของการรับฟังข่าวสารทางวิทยุซึ่งก็ขอขอบคุณนักๆเลยนะเจ้าแก้วต่อไปของสถานีวิทยุประเทศไทยละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าปีที่42เข้าสู่ปีที่43เนี่ยก็จะพัฒนานะเจ้าทุกๆมิติเนาะการนำเสนอข้อมูลข่าวสารก็จะใกล้ชิดพี่น้องชาวละปูนเฮาขึ้นนักยิ่งขึ้นนะเจ้าก็ฝากคือสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นแห่งหนึ่งคลื่นสถานีที่จะอยู่กู้กับพี่น้องชาวละปูนเฮาตัวละกันนะเจ้าคลื่นนี้รับฟังได้ทั้งในพื้นที่จังหวัดละปูนแล้วก็บางพื้นที่ของตังเจียงใหม่ก็สามารถรับฟังได้นะเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์หรือว่าสวท.ลำพูนเจ้า FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เจ้า

ณผู้ฟังอยู่ด้วยกันกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์จากอยู่ด้วยกันกับดีเจอ้อยนันทพรเนาะดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้า17-18นาฬิกาโดยประมาณนะเจ้าก็อากาศเป่งลึงแล้วเนาะวันนี้เนาะป้องติปนใหม่ก็ฟ้าหลังฝนสดใสเสมออย่าคุณผู้ฟังหลังจากที่ฝนตกโปรยปลายลงมาเนี่ยจะฟ้าแจ้งเป็นเมฆเป็นลูกสีขาวเนาะท้องฟ้าเป็นสีฟ้าครามสวยงามนะเจ้าแดดแจ้งแซ่แลนะวันนี้นะแต่จะมั่นใจไปเจ้ากับสภาพอากาศในระยะนี้เนาะอย่างที่เรียนไปว่าเฮาคงจะต้องติดตามสภาพอากาศกันอย่างใกล้ชิดนะเจ้าเพราะว่าถึงแม้ว่าในระลอกที่มีการแจ้งเตือนกันถึงวันที่1-2กันยาเนี่ยจะผ่านไปแต่ว่าเตรียมตัวกับระลอกใหม่ที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือเฮานะเจ้า4-7กันยายนนี้เจ้าคุณผู้ฟังภาคเหนือจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเพราะว่าจะมีร่องมรสุมที่พาดผ่านเข้ามาแล้วก็วันที่4เนี่ยละปูนก็อยู่ในเกณฑ์ที่เฝ้าระวังนะเจ้า5-6วันที่4ที่5ละปูนนี่นะแล้วก็6-7นี่ก็น่าจะเริ่มเบาบางลงนะเจ้าก็คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณฝนตกชุกหนาแน่นยิ่งขึ้นเชียงใหม่ลำพูนนะเจ้าวันที่4ที่5เนาะก็ฝากคุณผู้ฟังได้เฝ้าระมัดระวังติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการกันอย่างใกล้ชิดโดยจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้จะว่าเปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะหยังก็คือฝนมันยังโตก็แดดออกแต่พอไฮแดดออกได้สักวางหนึ่งอ้าวมืดมาแหมหม้อเอเนาะอากาศแบบนี้มันก็จะทำให้เกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยได้นะเจ้าคุณผู้ฟังอันนี้ก็ต้องย้ำเตือนกันเรื่องของสถานการณ์โควิดอย่างที่ดีจอยประกาศไปว่าหู้ของละปูนนี่นะบ่เจ้ธรรมดาเนอะอัตราผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19ในปีนี้นับตัวเลขจำนวนสถิติมาแล้วเนี่ยปรากฏอยู่อันดับที่4ของประเทศนะเจ้าติดนักที่สุดในกรุงเทพรองลงมาชลบุรีอันดับที่3ภูเก็ตอันดับที่4ลำปูนอันดับที่5นนทบุรีอันดับที่6นครปฐมอันดับที่7ระยองอันดับที่8สระบุรีอันดับที่9เชียงใหม่แล้วก็อันดับที่10อ่างทองนะเจ้าตั้งกรมควบคุมโรคนะเจ้าป้อนขอระบุว่าในส่วนของสถานการณ์โควิด-19ตอนนี้กำลังเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มว่ามันจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะเจ้าเพราะว่ามันยังอยู่ในช่วงหน้าฝนส่งผลให้โรคติดเชื้อทางเดินหายใจเนี่ยมีการติดเชื้อกันเพิ่มนักขึ้นแต่จำนวนในส่วนของผู้ป่วยก็ยังน้อยกว่าปี2-3ปีที่ผ่านมาอีเตอะนะเจ้าความรุนแรงก็ไม่ได้เพิ่มนักขึ้นอัตราการป่วยตายนี่อยู่ที่ 0.02% 0.02%นะเจ้าสำหรับความรุนแรงเนี่ยมันก็ไม่ได้รุนแรงแต่ว่ามันติดกันนักเห็นไหมคุณผู้ฟังเด็กเล็กป่วยกันนักที่สุดนะเจ้าเวลาจำแนกอายุของผู้ป่วยทุกช่วงอายุเนี่ยนะเจ้าจะพบผู้ป่วย3อันดับแรกคือกลุ่มเด็กเล็กอายุต่ำกว่า1ปีอันนี้พบมากที่สุดเลยนะเจ้ารองลงมาเป็นเด็กเล็กเหมือนกันอายุ 1-4 ปีแล้วก็กลุ่มวัยทำงานนะเจ้า20-29ปีแล้วก็30-39ปีตรงนี้สะท้อนว่าการระบาดเนี่ยเป็นในลักษณะของพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่ต้องต้องไปทำงานเนาะออกไปทำงานติดเชื้อจากชุมชนที่ทำงานสังคมมาแต่อาการบานักปี้อ้ายน้องไปโรงเรียนนะจ๊ะแล้วก็มาแพร่เชื้อให้กับที่บ้านติดผู้ปกครองเห็นนะลักษณะการติดเชื้อจะเป็นแบบนี้นะจ๊ะส่งผลให้กลุ่มเด็กเล็กที่บ่ค่อยได้ออกไปนอกบ้านเนี่ยมันก็มีอาการป่วย0-1ปีเนี่ยนะก็มีโอกาสในการป่วยโควิดต่อยกรณีผู้เสียชีวิต15รายที่มากที่สุดที่นครศรีธรรมราช3พิษณุโลกกรุงเทพจังหวัดละ2แป้นครนายกสมุทรสงครามฉะเชิงเทราสมุทรปราการกระบี่สุราษฎร์และก็ตรัง
จังหวัดนั้นหนึ่งอันนี้จำนวนผู้เสียชีวิตนะเจ้า14คนเนี่ยเป็นผู้สูงอายุ60ปีคุณผู้ฟังมีโรคประจำตัวได้แก่โรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันสูงโรคเบาหวานโรคไขมันโรคไตวายเรื้อรังโรคทางเดินหายใจเรื้อรังและก็โรคมะเร็งเพราะฉะนั้นผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะเจ้าเนี่ยตัวเลขตรงนี้ก็สะท้อนเนื้อหาว่าภัยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเนาะกลุ่มผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัวเนี่ยจะต้องระมัดระวังคือนักที่สุดนะเจ้าคลัสเตอร์ของการระบาดนะส่วนใหญ่จะเป็นเรือนจำสถานศึกษาโรงพยาบาลศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะจากสถานประกอบการหรือค่ายทหารเหล่านี้จะเป็นคลัสเตอร์กลุ่มก้อนของการพบเจอผู้ติดเชื้อนะจ๊ะทีนี้ถ้าถามว่าเด็กเล็กอายุน้อยกว่า1ปีบ่ได้มีภูมิคุ้มกันเลยเนี่ยจะทำจะใดนะจ๊ะคุณหมอเปิ้นบอกว่าทารกทั่วไปเนี่ยจะมีภูมิคุ้มกันใน6เดือนแรกจากคุณแม่โดยถ้าแม่มีภูมิคุ้มกันจากการเคยป่วยหรือว่าฉีดวัคซีนก็จะมีภูมิคุ้มกันถ่ายทอดไปหาลูกได้ในช่วง6เดือนแรกก็จะบ่มีปัญหาแต่4เดือนถึง6เดือนเนาะพ่อแม่บ่เคยป่วยนะก็อาจจะป่วยได้เวลาละอ่อนไปรักษาที่โรงพยาบาลก็จะพบว่าอาการก็บ่ได้รุนแรงนักนะเจ้าเปิ้นบอก SIV เนี่ย RSV ขออภัยRSV เนี่ยยังรุนแรงกว่าโควิดที่ละออนเป็นแหมเอ็นอาจารย์ถ้าเด็กน้อยได้แอดมิดไปโรงพยาบาลเนาะหมอเปิ้ลก็จะให้ยาฟาวิพิราเวียเนี่ยเจ้า5วันส่วนใหญ่ต้องอยู่ครบ5วันอาการก็จะดีขึ้นก็จะได้ปิ๊กบ้านไปกินบ้านต่อเอ็นนะไปพักฟื้นต่อกับไม่ได้พบกรณีของเด็กเล็กที่เสียชีวิตจากโควิดนะเจ้าสิ่งสำคัญคือโรคระบบทางเดินหายใจเนี่ยมันจะมียารักษาอยู่บอกว่าจะเป็นโควิดมันก็มียาของมันนะเจ้าไข้หวัดใหญ่ก็มียาของเปิ้นแล้วก็ไวรัสนะเจ้าอีกหลายรายการเนาะซึ่งก็จะมียาที่สามารถต้านเชื้อไวรัสนะเจ้าแล้วก็ยาที่จะสามารถรักษาโรคที่เกิดจากไวรัสต่างๆนี้ได้นะเจ้าเพราะฉะนั้นฝากคุณผู้ฟังสังเกตอาการตัวเก่าระมัดระวังท่านใดที่เป็นผู้ป่วยมีโรคประจำตัวเนาะสูงอายุนะเจ้าเด็กเล็กไปโรงเรียนช่วงนี้ก็ต้องเน้นย้ำเปิ้นเรื่องของการสวมใส่หน้ากากอนามัยนะเจ้าเน้นย้ำเรื่องของการล้างมือบ่อยๆใช้ของใช้ส่วนตัวเนาะน้ำไผ่น้ำมันแก้วไผ่แก้วมันอย่ากินรวมกันนะเจ้าตรงนี้ก็จะสามารถช่วยลดจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19ได้นะเจ้าก็ฝากกันไว้ตัวละกันนะเจ้าคุณผู้ฟังกับช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คู่ความสุขทรงความปรารถนาดี ทุกท่านในช่วงนี้ตอนเช้า

คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะเจ้ากับดีเจออยนันทพรเจ้าทำหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงของรายการช่วงนี้ FM 95สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปุนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าวันนี้มีหนึ่งเรื่องข้อห่วงใยคุณผู้ฟังหนึ่งเรื่องข้อห่วงใยเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพจิตปัญหาด้านสุขภาพจิตนะเจ้าก็มีการประชุมคณะอนุกรรมการสุขภาพจิตจังหวัดละปูนนะเจ้าครั้งที่2ของปี2569เพื่อขับเคลื่อนกฎหมายว่าด้วยเรื่องของสุขภาพจิตแล้วก็แผนการดำเนินงานในด้านของการป้องกันและควบคุมนะเจ้าปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มต่างๆเนาะกลุ่มเด็กเยาวชนกลุ่มประชาชนกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นผู้ต้องขังในเรือนจำเห็นนะเจ้าคือตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำเลยเห็นนะเจ้าคุณผู้ฟังก็มีการติดตามสถานการณ์ด้านปัญหาสุขภาพจิตและยาเสพติดของจังหวัดละปูนนะเจ้าการดูแลรักษาด้านจิตเวชและยาเสพติดของจังหวัดละปูนแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชนะเจ้าการประเมินสุขภาพจิตของหน่วยงานภาครัฐและสถานประกอบการต่างๆเนาะโดยใช้กลไกของกองทุนประกันสุขภาพระดับท้องที่อย่างเงี้ยนะมีหลายมิตินะเจ้าที่มีการประชุมในส่วนของคณะอนุกรรมการสุขภาพจิตคือดิฉันต้องขอบคุณนะเจ้าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งแต่2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้รับเกียรติเจ้าเป็นผู้แทนในส่วนของสื่อมวลชนที่ไปนั่งเป็นคณะอนุกรรมการสุขภาพจิตอยู่ตัวนะเจ้าซึ่งก็ได้ติดตามสถานการณ์มาอย่างต่อเนื่องแล้วก็พยายามที่จะรณรงค์เพื่อให้กำลังใจนะเจ้าแล้วก็แนะนำข้อที่เป็นข้อกังวลใจของพี่น้องจัลปูนเฮาเนี่ยนะ เพื่อนำไปสู่กระบวนการแก้ไขปัญหานะเจ้าทีนี้ในการประชุมครั้งนี้นะเจ้าเปิ้ลก็มีการรายงานสถานการณ์นะตัวเลขของต้องเรียนว่าตัวเลขของจำนวนผู้ที่ฆ่าตัวตายเนาะฆ่าตัวตายสำเร็จเนี่ยทำร้ายตัวเองสำเร็จเนี่ยนะเจ้าพบว่าของละปูนเฮาเนี่ยนะเจ้ามีการคัดกรองและติดตามกลุ่มเสี่ยงที่เสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในพื้นที่เนาะอย่างต่อเนื่องนะเจ้าแล้วพบว่ามีอัตรานะเจ้าของจำนวนผู้ที่ฆ่าตัวตายสำเร็จนะเจ้าปัญหาทางสุขภาพจิตและยาเสพติดของละปูนเนี่ยเนาะฆ่าตัวตายสำเร็จอยู่83คนในปี69เนี่ยยิ่งที่เคยเล่าให้ฟังมันเยอะมากนะเราคงไปฟังมันเยอะมากมากขนาดที่ว่าเกินค่าเป้าหมายที่มัน กำหนดไว้เนี่ยว่ามันต้องไม่เกินรู้สึกจะเป็น 0.7 หรืออย่างใดเนี่ยนะจ๊ะซึ่งก็ถือว่าเยอะแล้วนะจ๊ะเพราะทุกชีวิตมีค่าแต่ของเฮาพุ่งไปถึง 121.12 อ่ะคุณผู้ฟังถ้าคิดเป็นอัตราต่อแสนประชากรนะเจ้าเกินค่าเป้าหมายไปประมาณ 300% อ่ะมันเยอะมากคุณผู้ฟังมันเยอะมากมีจำนวนผู้ที่เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายสำเร็จเนี่ย83คนนะเจ้า83คนกระจายไปอยู่ที่เวียงหนองล่อง7คนลี้เซา3ต้องหัวจ้าง6แม่ทา9บ้านทิ4บ้านโฮง7อำเภอเมืองเซา3แล้วก็อำเภอป่าซาง4รวมแล้ว83คนอันนี้ยังมารวมกลุ่มที่ฆ่าตัวตายนะเจ้าแต่ไม่สำเร็จเนาะอันเนี้ยก็สามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการในการรักษาในการดูแลสภาพจิตใจนะเจ้าในการดูแลทางการแพทย์ได้เนาะเจ้าอันเนี้ยก็ยังดีส่วนหนึ่งคือต้องชื่นชมว่าทางจังหวัดละปูนเนี่ยก็มีระบบการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงนะเจ้าคัดกรองประชาชน 200,000 คนเนี่ยก็คัดไปได้เป็นแสนแล้วเหมือนกันนะเจ้าเปิ้ลก็กรองข้อมูลอยู่ตลอดเนาะกรองข้อมูลประมาณ 200,000 คน
ที่เข้าไปดูว่าเปิ้นจะมีอาการที่เป็นอาการกลุ่มเสี่ยง5สัญญาณเตือนเปิ้นบอกนะคุณหมอว่าอันนี้ต้องท่องคือติดปากเนอะนี่เนาะไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวอารมณ์ฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงอันเนี้ยคุณหมอเพิ่นก็ฝากดีเจออยมาว่าเอาไปอู้คือติดปากเนอะฝากไปกระจายถึงพี่น้องประชาชนนะเจ้าช่วยกันพอไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวอารมณ์ฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงอันเนี้ยถือว่าเป็นกลุ่มที่จะต้องได้รับการดูแลรักษาจากคุณหมอละนะจ๊ะเพราะจะมีกลุ่มโรคจิตเภทเนาะจิตเวชกลุ่มโรคที่เกี่ยวกับสารเสพติดอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะมีการอาละวาดทำร้ายผู้อื่นทำร้ายตนเองใช้สารเสพติดมีอาการคุ้มคลั่งเนี่ยโอ้ถ้าปล่อยไปถึงระดับนั้นแล้วก็จะอันตรายได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นต้องฝากพี่น้องประชาชนนะจ๊ะว่าถ้าท่านกรุณาเป็นส่วนหนึ่งนะเจ้าในการที่จะลดการแก้ปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตของละปูนเฮาเนี่ยนะเจ้าจะกรุณาช่วยกันช่วยกันในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้บ่คือมีคนฆ่าตัวตายที่ละปูนเฮานักๆเนี่ยนะเจ้าคุณผู้ฟังทุกคนจะต้องช่วยกันช่วยอย่างใดพ้องเนาะก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องนะเจ้าเปิ้นบอกว่าบางคนเนี่ยหันนะไอ้เบิ่มผีบ้าบ้านเหนือมันต้องเป็นก้างเป็นอู้อยู่คนเดียวนั่งเดินไปทางใดมันก็เป็นก้างเป็นอู้อยู่คนเดียวไอ้นะจ๊ะเนี่ยถ้าหันอย่างเงี้ยก็อย่าปล่อยเปิ้นไว้นะจ๊ะก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เนาะเอาตัวเปิ้นไปรักษาไปกินยานะจ๊ะเพราะว่าไผ่กับบ่ฮู้นะว่าถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเนี่ยเปิ้นอาจจะมีอาการที่ไปกระตุ้นทําให้เปิ้นเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวทําให้เปิ้นเกิดความวิตกกังวลเป็นลักษณะของการทำร้ายผู้อื่นทำร้ายตนเองเนี่ยก็อาจจะเป็นได้นะจ๊ะอันนี้เป็นกลุ่มโรคที่เกี่ยวกับจิตเวชที่จะต้องเฝ้าระวังเนาะ5สัญญาณเตือนไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวอารมณ์ฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงอันนี้เป็นกลุ่มโรคจิตเวช5ปัจจัยเสี่ยงนะจ๊ะจริงๆโรคจิตเวชเนี่ยจำได้ว่าเคยอู้กับคุณผู้ฟังไปแล้วเหมือนกันนะเจ้าว่าบ้านเฮาชอบอู้ซันอู้ซันโรคจิตเวทคือก็เป็นผีบ้านะคะก็มันเป็นผีบ้านะคะอย่าคุณผู้ฟังจริงๆแล้วโรคจิตเวทเนี่ยคุณผู้ฟังมันมีหลายโรคนะเจ้ามันมีหลายโรคนะเป็นกลุ่มโรคทางจิตเวทที่เกิดจากการผิดปกติในเรื่องของความคิดการรับรู้แล้วก็พฤติกรรมที่บ่ตรงกับความเป็นจริงนะเจ้าจะอยู่ในกลุ่มโรคจิตนะเจ้าซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับสารเคมีแล้วก็โครงสร้างในสมองในกลุ่มอาการที่ความผิดปกติมีอาการโรคจิตหรือในกลุ่มจิตเภทและโรคจิตอื่นๆเนี่ยเนาะจะมีโรคที่ใกล้เคียงหรือสัมพันธ์กันเช่นโรคหลงผิดหลงผิดเนี่ยก็จะมีอาการหลงผิดมีความคิดหลงผิดปักใจเชื่อในความคิดที่ไม่เป็นจริงนะเจ้าอันไพ่บูมาละนี่นะเป็นแบบหูแว่วมาอย่างมาเนาะโดยบ่มีอาการประสาทหลอนเด่นชัดเหมือนกับจิตเภทแต่ว่าอาจจะหลงผิดนะเจ้าโรคจิตแบบอารมณ์แปรปรวนก็มีอาการของโรคจิตร่วมกับอาการของโรคที่อารมณ์แปรปรวนเช่นได้ดีก็ดีเนาะได้หายก็หายเดือดบานปินพุ่นนะหรืออาจจะซึมเศร้านะเจ้าโรคนี้มุมปากตกเป็นไงนะมุมปากตกก็คือแบบยิ้มซึมเศร้านะเจ้าหรืออาจจะเป็นโรคจิตชั่วคราวเช่นหูแว่วหรือว่าหลงผิดเกิดขึ้นยังฉับพลันระยะเวลาสั้นๆแล้วก็หายเป็นปกติอีกก็มีนะเจ้าโรคจิตเฉียบพลันแบบกึ่งเรื้อรังเนาะก็มีอาการเหมือนโรคจิตเภททุกประการเจ้าก็อยู่ที่ระยะเวลาของการเป็นโรคอาจจะเป็น6เดือนขึ้นไปอย่างเงี้ยนะเจ้าคืออาการสำคัญของโรคจิตเภทเนี่ยคุณผู้ฟังคืออาการหลงผิดประสาทหลอนความคิดและก็พฤติกรรมผิดปกติไป
ไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวอารมณ์ฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงขอฝากท่านผู้ฟังว่าถ้าเจอผายที่มีลักษณะอาการแบบนี้นะเจ้าจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่นะเจ้าแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าไปทำการรักษาเนาะทำการรักษาซึ่งก็สามารถที่จะมีอาการดีขึ้นได้ถ้ากินยาสม่ำเสมอนะเจ้าดูแลตัวเก่าได้เพราะว่ามันเป็นโรคที่เกิดจากสารเคมีในสมองเนาะสารเคมีแล้วก็โครงสร้างในสมองเนี่ยมันไม่สมดุลกันเนี่ยนะเจ้าและนอกจากนี้คุณผู้ฟังมันยังมีกลุ่มโรคอื่นๆที่เป็นกลุ่มโรคที่อยู่ในกลุ่มโรคจิตเวชเนี่ยนะเจ้าคุณผู้ฟังเนาะไม่ใช่แค่โรคผีบ้าที่เป็นโรคจิตเภทอย่างเดียวเนี่ยนะเจ้ามันจะมีโรคอื่นๆแถมอย่างละอ่อนอาจจะเป็นโรคสมาธิสั้นอาจจะมีเรื่องของโรคเครียดนะเจ้าโรควิตกกังวลเนี่ยซึ่งโรคหมู่นี้มันเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนนะจ๊ะบางคนเนี่ยเกิดความเครียดเกิดความวิตกกังวลแต่ว่าอยู่ในระดับที่สามารถจัดการความเครียดและความวิตกกังวลของตัวเขาได้แต่เมื่อใดที่เมื่อใดก็เครียดมาเห็นว่าก็นักโยฮันนะเองนะจ๊ะเป็นกินข้าวบาลำนอนบาลับนะจ๊ะเป็นบ่ไข้อู้ไข้ปากเป็นบ่ไข้อยากไปไหนอะไรอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้ามาถึงจุดเนี้ยควรที่จะต้องปรึกษาคุณหมอหรือผู้เชี่ยวชาญนะเจ้าเพราะว่าปกติจะมียาลดความเครียดเนาะลดความวิตกกังวลให้ท่านกินนะเจ้าให้ท่านได้ดูแลตัวเก่าให้ท่านได้ดูแลสภาพจิตใจของตัวเก่าสามารถที่จะบรรเทาให้ท่านเนี่ยจิตตกนะจิตตกหรือว่าโดนกระตุ้นจากภาวะอะไรอย่างต่างๆให้ไปจนถึงจุดที่อาจจะต้องทำร้ายตัวเองเนี่ยนะอันนี้ก็ต้องฝากคุณผู้ฟังนะเจ้าได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องนะเจ้าบางคนเนี่ยเปิ้นกึดนักนะกินข้าวบาล่ำกินน้ำบาลงเป็นเครียดนะเจ้าเป็นบ่ค่อยไปไหนอะไรอย่างนี้เนาะคือถ้ามีอาการแบบเนี้ยนะเจ้าเราควรจะต้องให้กำลังใจนะเจ้าให้กำลังใจแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เปิ้ลมีความรู้เนี่ยนะเจ้าเข้าไปคือการช่วยเหลือเนาะเพราะว่าสัญญาณหมู่นี้มันเป็นสัญญาณของการขอความช่วยเหลือนะเจ้าบอกได้ว่าเจอภัยเป็นหนี้เนาะเป็นหนี้เป็นสินเปิ้ลมาอู้ตอยมาอย่างตอยนี่กลัวเปิ้ลมายืมตังนะเจ้าสัญญาณขอความช่วยเหลือของเปิ้ลเนี่ยคือจะมายืมสตังเขาตลอดนะอันอีเนี่ยนะเจ้าอันเนี้ยมันเป็นสัญญาณของการขอความช่วยเหลือว่าเปิ้ลอาจจะมีภาวะทางจิตอยู่ก็ได้นะจ๊ะเมื่อใดที่จิตใจเข้มแข็งแล้วเนี่ยเปิ้ลก็สามารถที่จะมีทางออกในการคลี่คลายสะสางปัญหาได้แต่ถ้าเมื่อใดที่เปิ้ลออกจากการแก้การออกจากประเด็นปัญหานั้นบ่ได้แล้วก็ประกอบกันกับมีปัญหาทางจิตอยู่นะจ๊ะทางสุขภาพจิตอยู่เนี่ยมันก็อาจจะทำให้เปิ้ลคิดทำร้ายตัวเก่าได้เนาะคุณผู้ฟังอันนี้ฝากกันไว้นะเจ้าเดี๋ยววันหน้าดีจะออยจะเจอคุณหมอเปิ้ลมาอู้ให้ฟังนะเจ้าจะได้อู้เป็นกำลังใจให้เนาะประกอบจะมีเรื่องของการดูแลสุขภาพจิตในกลุ่มนักเรียนนะเจ้าเรื่องของการเตรียมความพร้อมเนาะในส่วนของการเข้าสู่สังคมมันจะอย่างเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตในโรงเรียนเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการบูลลี่กันการว่าจื่อป่อจื่อแม่กันเนาะการเซยกันการทำร้ายร่างกายกันเนาะการโซเชียลบูลลี่กันพ้องอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้ามูเนี้ยเป็นสิ่งที่ท้าทายแล้วก็คณะทำงานด้านอนุกรรมการสุขภาพจิตเนี่ยป้นก็มีแผนในการที่จะดำเนินการเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยในกลุ่มเด็กและเยาวชนเรื่องของการเฝ้าระวังนะจากปัญหาสุขภาพจิตในเด็กและวัยรุ่นซึ่งจะเฉพาะแค่โรงเรียนอย่างเดียวเนาะก็บ่ใช่มันจะต้องเริ่มต้นมาจากที่บ้านนะจ๊ะเน้นย้ำเสมอว่าที่บ้านก็ต้องอู้กันดีๆต้องอู้กันดีๆแสดงออกซึ่งความรักความปรารถนาดีถึงกันนะจ๊ะอย่างที่บอกบางบ้านเนี่ยโอ้ยเขินอายบ่ได้บอกฮักบ่ได้กอดบ่ได้หอมเองนะจ๊ะก็ฝากทุกท่านว่าการกอดการแสดงความรักการหอมแก้มกันเองนะการ
ใกล้ชิดกันกันมีอันอย่างปรึกษาหารือกันนะเจ้าสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยทำให้คนในครอบครัวเนี่ยมีสุขภาพใจที่แข็งแรงพร้อมในการที่จะไปอยู่สังคมภายนอกเนาะซึ่งก็ต้องเรียนว่าสังคมเดี๋ยวนี้มันโหดร้ายเนาะบางคนที่สภาพจิตใจดีเนี่ยอาจจะเอาตัวไม่รอดที่เรามีนะเจ้าเพราะว่าเจอสังคมเลวร้ายเหลือเกินนี่นะบางคนที่สุขภาพใจดีนะเจ้าภูมิต้านทานดีความเข้มแข็งทางจิตใจมีเนาะมีที่ปรึกษามีครอบครัวที่อบอุ่นนะเจ้าเพิ่นก็จะมีความพร้อมในการที่จะช่วยเฮือสังคมในโรงเรียนกลุ่มเพื่อนนะเจ้าได้มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นเนาะอันนี้ฝากกันไว้ตัวละกันมีเรื่องของการดูแลกลุ่มผู้ต้องขัง

มันตึงหน้าจะคมโบฟังสปะสเปดเนาะปัญหาเรื่องเงินเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องปัญหาเรื่องอะไรอย่างอะทะเลาะเบาแว้งสภาพจิตใจนะปัญหาเรื่องเงินกับพิษหัวกันเล่าขวัญกันอย่างมูเนี้ยล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาที่อาจจะก่อให้เกิดเรื่องของสุขภาพจิตได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยทำเองไม่สำเร็จหรอกก็ต้องค่อยค่อยนะจ๊ะค่อยค่อยทำค่อยค่อยสร้างความเข้าใจกันเนาะก็ฝากทุกท่านนะจ๊ะได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันขับเคลื่อนเรื่องนี้นะเจ้า5สัญญาณเตือนดีเจอ้อยบอกไว้นะฝากไว้เนาะคือโรคมูเนี่ยมันรักษาหายได้นะเจ้ามันรักษาหายได้มันใช่มันบ่หายอย่าปล่อยมันละไว้เพราะเมื่อใดที่ละไว้ว่าคนนั้นหันเปิ้นเครียดอยู่ฮั่นละคนนี้หันเปิ้นเครียดอยู่ฮั่นละถ้าเราปล่อยเปิ้นไว้เป็นผู้ชมเฉยๆนะเจ้าเป็นผู้ที่ดูเฉยๆอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆก็วันใดวันหนึ่งเปิ้นอาจจะคิดสั้นแล้วเราก็เฮ้ยมันตึงเป็นบ่ค่อยปากอันน่ะอันเนี้ยไม่ควรจะเกิดขึ้นนะจ๊ะเมื่อใดที่เราหันว่ามีกลุ่มคนแบบนี้อยู่เนาะเปิ้นสีซึมเศร้าเปิ้นสีมีสัญญาณเตือนกันทำร้ายตัวเก่าคือแจ้งคุณหมอคือแจ้งเจ้าหน้าที่นะจ๊ะรีบเอาเปิ้นไปเข้าสู่กระบวนการรักษาเนาะสัญญาณการฆ่าตัวตายคือสัญญาณของการขอความช่วยเหลือนะจ๊ะไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวอารมณ์ฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวง5สัญญานี้ก็เหมือนกันถ้าเจอรีบโทรหาคุณหมอด่วนเลยเนอะ เดี๋ยวพักกันครู่นึงเจ้าคุณผู้ฟังวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปุนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าอยู่ด้วยกันกับดีเจออยนันทพรเจ้า

FM 95และเจ้าคุณผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าก็ช่วงนี้ถ้าจะได้นำรายการลาคุณผู้ฟังเพียงแต่อีก่อนแล้วเนอะเวลาเสี่ยงเห็นลาเจ้าแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่เนาะกับรายการข่าวดีที่95สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าวันนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดี

ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหา

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ
2: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
4: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
5: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
6: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเรียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน

0: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
1: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
0: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
1: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
0: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
2: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

านกำลังฟังสวทลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมวันนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์กันแห่งวันหนึ่งนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้นะวันที่สามวันที่สี่นี่ก็จะเป็นดีเจน้องอั้นนะครับมารับหน้าที่พบปะพูดคุยกับคุณผู้ฟังเพื่อดีเจโอมจะไปอบรมนะครับหัวข้อต่างๆที่หน่วยงานกสทช.นะเพิ่นจะอบรมถึงความรู้ที่จังหวัดเชียงใหม่เพราะฉะนั้นนะครับทรงมอบพื้นที่ฝากดีเจอันดูแลคุณผู้ฟังในช่วงยามเย็นนะครับเพลงเพราะๆนะสไตล์ดีเจน้องอันแล้วก็ข่าวสารที่ดีเจเปิ้ลนำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันแต่วันนี้อยู่กับผมก่อนนะครับโอมวุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์ก็มีข่าวสารมาอู้มาคุยกับคุณผู้ฟังนะบ่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้องๆเด็กและเยาวชนนะครับในเรื่องแล้วก็เรื่องของสุขภาพวันนี้ที่จะมาอู้มาเอ่ยกันนะครับช่วงต่อไปของทางรายการแต่ก่อนอื่นหาไปติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนเสาร์4ชั่วโมงข้างหน้านี้ภาคเหนือยังมีฝนเน้อคุณผู้ฟังครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง23ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง32ถึง36องศาเซลเซียสครับ

กลับมาพากันในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังมาติดตามในเรื่องของสุขภาพกันพ้องนะครับก็เป็นเรื่องที่ตระหนักเนาะแต่ไม่ตระหนกดีกว่านะครับเพราะว่าล่าสุดนี้ทางกรมควบคุมโรคนะได้ออกมาแถลงถึงสถานการณ์โควิด-19 นะครับตีตอนนี้กลับมาระบาดแห่งครั้งหนึ่งนะโดยเฉพาะตีจังหวัดลำปูนของเฮาตัวเลขผู้ติดเชื้อพุ่งสูงนะติดอันดับ4ของประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับจุดตีต้องระวังนั่นก็คือกลุ่มตีพบนะครับการติดเชื้อส่วนใหญ่ในรอบนี้เป็นกลุ่มเด็กเล็กนะครับซึ่งพอเด็กๆติดเชื้อเนี่ยมักจะบ่มีอาการรุนแรงมากต่อใดนะครับบางอาการบ่รุนแรงมากหรือบางทีแทบบ่มีอาการเลยแต่ความเสี่ยงที่น่ากลัวที่สุดนั่นก็คือการตีเด็กๆครับนำเชื้อกลับไปแพร่ต่อขึ้นกับผู้สูงอายุในบ้านนะครับซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่หากติดเชื้อขึ้นมาแล้วอาจมีอาการป่วยรุนแรงและเกิดอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะครับดังนั้นในช่วงนี้กรมควบคุมโรคจึงขอความร่วมมือและก็เน้นย้ำหมู่เฮาทุกคนเลยหากจำเป็นต้องพาผู้สูงอายุไปโรงพยาบาลไปทำธุระนะหรือว่าต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่มีคนแออัดนะครับอากาศถ่ายเทบ่สะดวกอย่าลืมนะสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งและอย่าลืมหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆนะครับหากใครในบ้านปกป้องคนที่เฮาฮักเนี่ยด้วยการบ่ประมาทสวมหน้ากากอนามัยนะครับนี่แหละครับที่จะเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดคือกับผู้สูงวัยในครอบครัวของเรานะถ้าเกิดอู้ถึงในเรื่องของสุขภาพแล้วมีข่าวอัปเดตให้คุณผู้ฟังนะครับเกี่ยวกับการสรุปยอดผู้สมัครนะกิจกรรมออกกำลังกายโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติสนามจังหวัดลำพูนปรากฏว่ามีผู้สมัครนะครับรวมกิจกรรมในครั้งนี้ 2,869 รายนะครับอำเภอเมืองลำปูนนี่เยอะที่สุดนะครับ879รายนะลองลงมาก็อยู่ที่อำเภอลีนะ440รายนะครับก็จะมาปั่นจักรยานนี่81รายด้วยกันนะครับสำหรับปั่นจักรยานนี่เปิ้นก็จะปั่นก่อนกิจกรรมเดินวิ่งนะ ขออภัยครับคุณผู้ฟังกิจกรรมเดินวิ่งนี่เปิ้นจะวิ่งกันวันที่1นะพฤศจิกายน2569เวลา 18:00 นวันอาทิตย์ที่1นะครับสำหรับกิจกรรมเดินวิ่งนะก็จะปล่อยตัวที่บริเวณศูนย์บริหารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับส่วนจับกิจกรรมปั่นจักรยานนี่วันเสาร์ที่31ตุลาคมนะครับ2569 6:00 นตีสะพานขาวทาชมพูปั่นไปจนถึงอุโมงค์ขุนตาลปุ่นนะตำบลทาปลาดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขอัปเดตล่าสุดคุณผู้ฟังได้รับทราบกัน 2,869 รายนะครับมาร่วมกันออกสุขภาพกันเนาะคุณผู้ฟังครับพักฟังเพลงกันแถมสักคำหนึ่งเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับหูกว่ามาเดียวนี่นะการใช้ไม้บรรทัดอันเดียวเนี่ยมาวัดหรือว่าตัดสินเด็กทุกคนนี่อาจจะบ่ใช่คำตอบที่ถูกต้องละเสมอไปตัวเนาะเมื่อเจ้าวันนี้ครับเวลาประมาณ 9:30 นาทีที่อาคารจักคำ115ปีโรงเรียนจักคำขนาดทอนจังหวัดลำพูนก็ได้มีการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์จัดเวทีที่ชื่อว่า You Talk นะมาตรฐานเดียวไม่ใช่คำตอบของทุกชีวิตงานนี้ก็จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูนร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูนโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้มอบหมายให้นายปรีชาสมชัยปลัดจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดงานซึ่งปลัดนะครับก็ได้ให้หื้อหมู่มองที่น่าสนใจเนาะนะครับว่าการศึกษาเนี่ยคือพื้นฐานสำคัญก็จริงแต่เราต้องบ่ลืมว่าเด็กแต่ละคนมีจุดเริ่มต้นความถนัดและต้นทุนชีวิตตีต่างกันบางคนเก่งวิชาการบางคนเด่นกีฬาดนตรีศิลปะหรือบางคนเก่งเทคโนโลยีนะการช่วยเหลือชุมชนดังนั้นการเอาเกณฑ์เดียวมาตัดสินทุกคนอาจจะทำให้เราพอบ่ทันศักยภาพที่แท้จริงของเด็กบางคนเวที You Talk ในวันนี้ครับก็เลยเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้มาอู้กันได้มากึดนะตั้งคำถามข้อเสนอต่างออกเกี่ยวกับระบบการศึกษานะครับโดยน้องๆสภาเด็กและเยาวชนทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงรวบรวมข้อเสนอเจ๋งๆ จากเวทีนี้ไปส่งต่อถึงผู้ใหญ่ครับบ่ว่าจะเป็นสถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐนะเพื่อปรับปรุงการศึกษาของจังหวัดลำพูนคือตอบโจทย์ความต้องการของเด็กๆคือหนักที่สุดนะครับและที่ประทับใจนั่นก็คือช่วงท้ายของเวทีนี้นะครับท่านปลัดจังหวัดก็ได้ฝากข้อคิดถึงน้องๆว่าขอฮื้อใจพื้นที่ตรงนี้คือเต็มตีกาตีจะอูกาตีจะเสนอสิ่งที่อยากให้เห็นนะอยากเพราะว่าเสียงของน้องๆเยาวชนบ่ใช่แค่เสียงของอนาคตนะครับแต่คือเสียงของปัจจุบันที่จะมาร่วมกันสร้างสรรค์ลำพูนและก็ประเทศไทยไปพร้อมๆกันและนี่ก็เป็นแห่งความเคลื่อนไหวหนึ่งที่น่าชื่นชมนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าเวทีนี้ผู้ใหญ่เปิดใจรับฟังและก็วัยรุ่นก็ได้มีพื้นที่แสดงออกอย่างสร้างสรรค์พักฟังเพลงกันเพาะๆสักกำหนึ่งเนาะพักฟังเพลงเพาะๆกันสักกำหนึ่งนะเดี๋ยวเบรกหน้ามาติดตามข่าวสารกันต่อเนอะคุณผู้ฟังครับ

กลับมาป้าการไทยรายการแล้วแล้วครับผู้ฟังก่อนติจะลากันไปฝากไว้สักน้อยหนึ่งเนาะแมลงจะหนีนะครับฝนตกจะหนีแต่ก็ขอให้คุณผู้ฟังเดินทางด้วยความระมัดระวังเน้นย้ำตระหนักอยู่เสมอว่าความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดบนท้องถนนบ่ได้ประมาทบ่ได้ขับรถเร็วเกินกฎหมายเปิ่นกำหนดเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าขึ้นรถขึ้นราคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งนะครับขอรบกฎจราจรบ่ฝ่าฝืนกฎจราจรนะครับแล้วก็คือมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางใจเย็นๆครับรถขับลาน้องคุณผู้ฟังเอาความปลอดภัยเป็นตัวตั้งเน้อเอาละครับวันนี้รายการคิดดีเพื่อสังคมครับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับเสียงเพลงเพราะๆกลับมาปะกันใหม่วันพรุ่งนี้กับรายการคิดดีเพื่อสังคมเวลาเดิมนะทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์แต่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์ร่วมประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5เดินหน้าความร่วมมือ4เสาหลักพร้อมส่งต่อบทบาทการเป็นประธานอาเซียนในช่วง2ปีข้างหน้าหลายหน่วยงานร่วมตรวจเข้มสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายอิหร่านเดินหน้าโจมตีฐานทัพสหรัฐในอิรักเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายในอิหร่านอย่างน้อย7แห่งจนทำให้พลเรือนอิหร่านเสียชีวิตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์ร่วมประชุม Thailand Singapore Leaders Retreat ครั้งที่5เดินหน้าความร่วมมือ4เสาหลักพร้อมส่งต่อบทบาทการเป็นประธานอาเซียนในช่วง2ปีข้างหน้าน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายลอเรนซ์ว่องนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ร่วมแถลงข่าวภายหลังการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ที่โรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพมหานครโดยทั้ง2ฝ่ายได้รับรองแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจด้านการพัฒนาสังคมรวมถึงเตรียมจัดทำความตกลงเพิ่มเติม4ด้านได้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือเป็น Leader Retreat ครั้งแรกในรอบ11ปีและมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากไทยและสิงคโปร์จะรับหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องในช่วง2ปีข้างหน้าโดยนอกจากการร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือ4เสาหลักและการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคไทยและสิงคโปร์จะเดินหน้าความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดอาเซียน Power Grid การค้าข้าวไทยการลงทุนในเซมิคอนดักเตอร์ดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวรวมถึงความมั่นคงไซเบอร์และการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์
3: Today we welcome the joint statement on the Thailand Singapore forward looking strategic partnership which will set the future directionof our relations and sends a strong message to our shared commitment. We also welcome the signing of the MOU on social development cooperation and agree to work on 4 additional agreements covering digital economy, transnational crime, food security and supply chain resilience.
2: ด้านนายลอเรนซ์ว่องกล่าวว่าการประชุม Leader Retreat ยืนยันถึงความแข็งแกร่งของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสิงคโปร์กับไทยซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ครอบคลุมเป็นรูปธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพร้อมที่จะเดินหน้าความร่วมมือในประเด็นสำคัญเพื่อสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ
4: Defense cooperation is a key pillar of our relationship. We deeply appreciate Thailand hosting the SAF for training over many decadesAnd we will continue to strengthen our defense cooperation and deepen the professional ties between our armed forces. Our economic links are extensive and growing. Despite global economic uncertainties, bilateral trade continues to grow. Singapore has consistently been one of the top foreign investors in Thailand. We have every confidence in Thailand's economy.And our companies continue to see good opportunities to invest and grow here for the long term.
2: สำหรับประเด็นภูมิภาคไทยและสิงคโปร์ยืนยันบทบาทของอาเซียนในการสนับสนุนสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในเมียนมาโดยไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมและส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาอย่างเหมาะสมควบคู่กับการสนับสนุนพัฒนาการเชิงบวกขณะที่กรณีไทยกัมพูชาไทยยังมุ่งแก้ไขความขัดแย้งอย่างสันติผ่านกลไกทวิภาคีชาวพิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐบาลเตรียมนำเสนอแนวคิด Nature Positive บนเวทีการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ควบคู่กับการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับชุมชน
5: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ปาฐกถาพิเศษทางรอดประเทศไทยฝ่าวิกฤตสู่ความยั่งยืนโดยเน้นย้ำกรอบเป้าหมายยั่งยืนหรือ SDG ที่อาจต้องทบทวนด้วยการทำ backcasting หรือการมองย้อนกลับจากอนาคตที่ต้องการมายังปัจจุบันเพื่อให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะวาระด้านภัยพิบัติที่ทำให้ประเทศไทยต้องสูญเสียงบประมาณจำนวนมากในแต่ละปี รัฐบาลจึงเตรียมผลักดันแนวคิด Nature Positive ที่มุ่งเน้นการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับมาสมบูรณ์บนเวทีการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพและกำหนดจัดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือกับภาคเอกชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับชุมชนเช่นโครงการเลิกเผาเป๋าตุงด้วยหลักการทางเศรษฐศาสตร์แปรรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพิ่มมูลค่าแทนการเผาเพื่อให้เกิดความสมดุลและความหลากหลายทางชีวภาพในเขตเมือง
6: เราต้องรักษาเรื่อง biodiversity เอาไว้นะครับผมจะใช้เรื่องนี้เป็น agenda ในงาน IMF Nature Positive ไม่ใช่แค่เรื่องกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเป็นเรื่องทั้งคนเป็นเรื่องของทุกกระทรวงเป็นเรื่องของธรรมชาติและเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจด้วยเราไม่สามารถบอกให้คนทำ Nature Positive ในขณะเดียวกันเขาไม่มีข้าวกินเรื่องนี้เองครับเป็นเรื่องที่ต้องคิดให้รอบและทำให้รอบด้านและต้องทำโดยเร็ว
5: นายชนันท์ วงศ์สวัสดิ์กล่าวได้ว่ารัฐบาลพร้อมร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติภาคเอกชนและชุมชนออกแบบนโยบายที่สร้างความยั่งยืนโดยเปลี่ยนองค์ความรู้สู่การลงมือทำและเปลี่ยนความท้าทายของโลกให้เป็นโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: กรุงเทพมหานครร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานตรวจเข้มสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายและสร้างมลพิษในชุมชน
2: นายชัชชาติ ศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความกังวลของประชาชนกรณีการกักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องปั่นไฟสำรองของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Centerว่ากฎหมายปัจจุบันกำหนดเพดานการจัดเก็บน้ำมันไว้ที่ไม่เกิน 500,000 ลิตรซึ่งถือเป็นมาตรฐานความปลอดภัยที่ผ่านการคัดกรองมาอย่างยาวนานอย่างไรก็ตามได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกระทรวงพลังงานเข้าตรวจกำกับดูแลอย่างเข้มงวดหากประชาชนยังมีความกังวลต้องสร้างความมั่นใจให้ได้รวมถึงการตรวจสอบแหล่งที่มาของกลิ่นและมลภาวะอย่างใกล้ชิด
7: กฎหมายเรื่องการสะสมน้ำมันเนี่ยเป็นของกรมธุรกิจพลังงานซึ่งกฎหมายบอกว่าถ้าสะสมโดยไม่ได้จัดหมายคนอื่นนะใช้ในภายในของตัวเองเนี่ยสะสมได้ไม่เกิน 500,000 ลิตรแต่ถ้าจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะติดเป็นเรื่องทางน้ำมันต้องอยู่ในผังเมืองไม่ได้ซึ่งผมว่านี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่กรมธุรกิจพลังงานได้มีการกำหนดขั้นสูงไว้ที่ผ่านมาเราก็พยายามปฏิบัติตามกฎหมายทุกข้อนะไม่ได้มีการหลีกเลี่ยงไม่ได้มีการจะไปช่วยใครเลย
2: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีสถานที่กักเก็บน้ำมันในลักษณะนี้ทั้งหมด56แห่งซึ่งไม่ใช่เฉพาะ Data Center เท่านั้นแต่รวมถึงหน่วยงานอื่นที่ต้องมีน้ำมันสำรองเพื่อใช้ในกิจการของตนเองซึ่งทุกแห่งต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันทั้งนี้กทม.อยู่ระหว่างการปรับปรุงผังเมืองรวมจึงเป็นโอกาสดีที่จะพิจารณากำหนดข้อจำกัดเรื่องโซนนิ่งและการใช้อาคารสำหรับ Data Center ให้เหมาะสมกับบริบทของเมืองยิ่งขึ้นทั้งนี้รัฐบาลเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการ Data Center ในเร็วๆนี้เพื่อร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์และทบทวนระเบียบการอนุญาตให้มีความรอบคอบสะอาดและปลอดภัยสูงสุดต่อชุมชนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่กระทรวงพลังงานยืนยันยังไม่อนุญาตให้ก่อสร้างคลังน้ำมันสำรองสำหรับ Data Center พระราม9หากฝ่าฝืนมีโทษสูงสุด
8: นางสาวธิติพัชโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างคลังน้ำมันสำรองสำหรับ Data Center แห่งใหม่ตามนโยบายของนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการร้องเรียนเช่นพระราม9ซึ่งยังไม่ได้รับอนุญาตหากพบว่ามีการแอบอ้างหรือลักลอบกักเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตจะดำเนินคดีขั้นสูงสุดทันทีโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
9: อันนี้ก็ยืนยันว่ากระทรวงพลังงานก็จะหยุดในเรื่องของการอนุญาตไว้ก่อนส่วน Data Center ที่พระราม9ทางกทม.ยังไม่อนุญาตตัวกรมธุรกิจพลังงานก็ยังไม่อนุญาตเช่นกันก็จะมีการดำเนินคดีเช่นกันค่ะ
8: และการอนุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยังเปิดเผยถึงกรณี Data Center บริเวณถนนรามคำแหง28ซึ่งได้รับการอนุญาตกักเก็บน้ำมันไว้ที่ 200,000 ลิตรหากพบการกักเก็บเกินกว่าจำนวนที่ได้รับอนุญาตหรือผิดไปจากเงื่อนไขกรมธุรกิจพลังงานจะดำเนินการทางกฎหมายโดยไม่มีการยกเว้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันแนะทุกภาคส่วนจับกระแสการลงทุน Data Center ผลักดันการสร้างระบบนิเวศครบวงจรโดยไม่กระทบสาธารณูปโภคภาคประชาชน
10: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่าไทยจำเป็นต้องรักษาการอยู่ในเรดาร์การลงทุนของโลกอย่างเช่นการลงทุนใน Data Center โดยมีมูลค่าการลงทุนสูงถึงประมาณ 60,000 ล้านบาทต่อทุกๆกำลังไฟฟ้า100เมกะวัตต์ดังนั้นทุกภาคส่วนควรให้การสนับสนุนในการสร้างระบบนิเวศหรือ Ecosystem แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำการต่อยอดอุตสาหกรรมแผ่นวงจรพิมพ์หรือ PCB การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดที่มีเสถียรภาพรวมถึงต้องมีการเชื่อมโยงให้เกิดการกระจายประโยชน์ไปสู่ภาคการผลิตจริงและเศรษฐกิจระดับชุมชนทั้งในมิติของการสร้างรายได้การจ้างงานและการยกระดับทักษะของแรงงานไทยทั้งนี้นอกจากระบบไฟฟ้าซึ่งเป็นหัวใจหลักกกร.ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบน้ำที่ต้องเพียงพอและเชื่อถือได้โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือการบริหารจัดการน้ำจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของประชาชนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ด้านนางพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการเข้ามาของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลอย่าง Data Center เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลและเป็นสิ่งจำเป็นที่ไม่อาจปฏิเสธได้สำหรับการแข่งขันในระดับสากลที่ทุกกระบวนการต้องอาศัยประสิทธิภาพสูงสุดและขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและการดำเนินธุรกิจไปแล้วหากประเทศไทยมีฐาน Data Center เป็นของตนเองจะก่อให้เกิดความมั่นคงทางข้อมูลในระดับที่สูงมากมั่นใจได้ว่าความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการมีฐานข้อมูลที่มั่นคงจะเป็นตัวเร่งให้เกิดการจ้างงานและยกระดับเศรษฐกิจในระยะยาวอย่างแน่นอนกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเจ้าของสิทธิ์และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ตเดินหน้าสร้างการค้าออนไลน์ที่เป็นธรรม
11: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาหารือร่วมกับเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อยกระดับการป้องปรามและระงับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้รวดเร็วและเท่าทันรูปแบบการค้าออนไลน์ที่ซับซ้อนขึ้นสำหรับความร่วมมือมี4ด้านได้แก่การปิดเว็บไซต์และการถ่ายทอดสดที่ละเมิดลิขสิทธิ์โดยจะประสานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเร่งระงับการเผยแพร่การเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญากับแพลตฟอร์มออนไลน์แบบเรียลไทม์เพื่อใช้ตรวจสอบและคัดกรองร้านค้าและสินค้าการรับรองร้านค้าที่ได้รับอนุญาตด้วยลักษณะ IP Verify เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและการยกระดับการดำเนินคดีและขยายผลเครือข่ายโดยตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้เกี่ยวข้องเพื่อตัดวงจรละเมิดตั้งแต่ต้นทางโดยช่วง7เดือนแรกปีนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาสามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิด140คดียึดของกลาง 322,077 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า104ล้านบาทและระงับการจำหน่ายสินค้าและเมื่อทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มออนไลน์รวม 1,471 รายการพร้อมเดินหน้าบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างการค้าออนไลน์ที่เป็นธรรมคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการสุจริตและสร้างความเชื่อมั่นแก่เจ้าของสิทธิ์และนักลงทุนปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าแผนปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประเภทหนี้สหกรณ์ให้สอดคล้องกับศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของเกษตรกร
12: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานกรรมการโครงการปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประเภทหนี้สหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่3ทับ2569พร้อมระบุว่าที่ประชุมได้รับทราบผลการสำรวจความประสงค์เข้าร่วมโครงการและพิจารณาร่างโครงการปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประเภทหนี้สหกรณ์โดยมุ่งปรับภาระหนี้ให้สอดคล้องกับศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของเกษตรกรซึ่งจากผลสำรวจข้อมูลเมื่อวันที่10กรกฎาคม2569ในสหกรณ์ 1,164 แห่งพบเกษตรกรประสงค์เข้าร่วมโครงการ23,196 รายรวม 35,768 สัญญามูลหนี้กว่า 12,000 ล้านบาทสำหรับแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้กำหนดให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่เป็นหนี้ผิดนัดชำระหรือ NPL ตามหลักเกณฑ์3ปีขึ้นไปรับผิดชอบชำระเงินต้นครึ่งแรกร้อยละ50ขณะที่รัฐจัดสรรงบประมาณชดเชยเงินต้นครึ่งหลังร้อยละ50พร้อมภาระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขโดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 7.5 ต่อปีและระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน10ปีตามระดับมูลหนี้ ทางนี้เกษตรกรที่ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้จะต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพจัดทำบัญชีครัวเรือนและปฏิบัติตามแผนชำระหนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกดำเนินคดีหรือบังคับคดีโดยหลังจากผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโครงการจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามลำดับต่อไปชาวนันท์มาลีรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีศาลปกครองสูงสุดสั่งรับคำฟ้องเพิกถอนคำวินิจฉัยสรรหากสทช.ยืนยันรัฐบาลดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีผลกระทบต่อขั้นตอนที่ดำเนินการไปแล้ว
13: นายประกรณ์ นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้ศาลปกครองชั้นต้นรับคำฟ้องในคดีที่ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ไว้พิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวถือเป็นขั้นตอนตามปกติของกระบวนการยุติธรรมเนื่องจากผู้ร้องเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงมีสิทธิ์ยื่นฟ้องตามกฎหมายซึ่งเดิมศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องแต่เมื่อศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้รับไว้พิจารณาก็เป็นหน้าที่ของศาลที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
14: ศาลเพียงแต่รับไว้พิจารณาเพราะว่าเขาเป็นผู้มีส่วนได้เสียก็ให้รับไว้พิจารณาเพราะว่าในกรณีที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับการสรรหานะครับในกฎหมายกสทช.เองก็บอกแล้วว่าฟ้องศาลได้ก็ไม่ได้มีอะไรก็เป็นสิทธิตามปกติบังเอิญศาลชั้นต้นท่านสั่งไม่รับแต่ว่าศาลสูงท่านสั่งรับไว้พิจารณาก็ศาลต้องก็ไปรับไว้พิจารณาดำเนินการต่อก็ยังไม่มีผลกระทบอะไรกับที่เราดำเนินการไปเพราะว่ารัฐบาลก็ยังยืนยันตามกฎหมายที่เราทำนะครับว่าก็คำวินิจฉัยเราเห็นว่าคำวินิจฉัยของกรรมการสรรหาเป็นที่สุดนะครับซึ่งก็กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา203ข้อ5ประกอบมาตรา217นะครับแล้วก็พ.ร.ป.ประกอบรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้คือกฎหมายกสทช.ด้วยมาตรา15ทับ1มันก็ซ้ำซากปกตินะครับก็ยังไม่ได้มีผลอะไร
13: รองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าคำสั่งรับคำฟ้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อขั้นตอนที่รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วรวมถึงขั้นตอนการนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถอดถอนหรือแต่งตั้งเนื่องจากรัฐบาลได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรขึ้นความถี่ที่กำหนดให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาถือเป็นที่สุดจึงไม่มีความจำเป็นต้องถอนเรื่องที่ดำเนินการไปแล้วกลับมาสำหรับข้อห่วงใยเรื่องคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือการคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่นั้นขณะนี้ศาลยังไม่มีคำสั่งใดๆออกมาจึงขอให้รอคำพิพากษาหรือคำสั่งอย่างเป็นทางการจากศาลปกครองก่อนและรัฐบาลพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งศาลต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเน้นจัดสรรงบประมาณตรงเป้าหมายโปร่งใสและติดตามผลลัพธ์ที่ประชาชนได้รับ
15: นายสุธนกล้าการขายโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเปิดเผยว่าหัวใจสำคัญของการพิจารณางบประมาณไม่ใช่เพียงหน่วยงานได้รับงบเท่าใดแต่ต้องใช้งบให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรมต่อประชาชนสำหรับงบประมาณปี2570รัฐบาลกำหนดวงเงินงบประมาณกว่า 3.7 แสนล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 74,000 ล้านบาทโดยเป็นรายจ่ายประจำประมาณ 2.7 แสนล้านบาทและรายจ่ายลงทุนประมาณ790,000 ล้านบาทลดลงจากปีก่อนร้อยละ 8.4 ซึ่งคณะกรรมการเสนอให้รักษาวินัยการคลังเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และจัดสรรงบประมาณให้แม่นยำและคุ้มค่าพร้อมเปลี่ยนการติดตามจากยอดการเบิกจ่ายไปสู่การประเมินผลลัพธ์และประโยชน์ที่ประชาชนจะรับรวมถึงนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐส่วนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานควรพิจารณาความจำเป็นความคุ้มค่าและภาระทางการคลังเพื่อไม่ให้เกิดการลงทุนเกินความจำเป็นทั้งนี้คณะกรรมการจะเสนอรายงานและข้อสังเกตต่อวุฒิสภาก่อนส่งต่อรัฐบาลเพื่อผลักดันการใช้งบประมาณให้โปร่งใสตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
16: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
17: ัฐบาลต่อยอดพื้นที่รถไฟฟ้าให้เป็นสถานีสุขภาพรฟม.ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติเตรียมพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มถนนพระราม9เป็นศูนย์สุขภาพและคัดกรองมะเร็งเชิงรุกรองรับประชาชนได้ประมาณ 60,000 รายต่อปีพร้อมนำเทคโนโลยีเช่นเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลพร้อม AI และ CT สแกนมาให้บริการเป้าหมายคือทำให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจคัดกรองได้ง่ายขึ้นค้นหาความเสี่ยงตั้งแต่ระยะแรกและใช้พื้นที่ของรัฐให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านการเดินทางและสุขภาพค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
18: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ยิงขีปนาวุธและใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดนโจมตีฐานทัพสหรัฐในเมืองเออร์บิลเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานของอิรักเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมอ้างว่าสามารถสังหารกำลังพลสหรัฐได้หลายนายอย่างไรก็ตามหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายของเคอร์ดิสถานอิรักระบุว่ากองกำลังพันธมิตรสามารถสกัดกั้นโดรนติดวัตถุระเบิดได้10ลำและไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐส่งเครื่องบินรบและยิงขีปนาวุธโจมตีชายฝั่งทางตอนใต้และพื้นที่ยุทธศาสตร์ของอิหร่านอย่างน้อย7แห่งจนทำให้กำลังพลของ IRGC ในจังหวัดเคอร์มันชาทางตะวันตกของอิหร่านเสียชีวิต4นายรวมถึงมีพลเรือนชาวอิหร่านเสียชีวิต5รายและได้รับบาดเจ็บ50รายระหว่างการเข้าร่วมงานแต่งงานในเมืองซิริกซึ่งตั้งอยู่บริเวณช่องแคบฮอร์มูซสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,114 รายและมีผู้สูญหายมากกว่า 3,900 รายขณะเดียวกันทางการจีนรายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวในเขตปกครองตนเองทิเบตอยู่ที่16รายและสูญหาย546รายขณะที่หน่วยกู้ภัยพิเศษของจีนอินเดียและเนปาลสร้างสะพานชั่วคราวเพื่อการเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลและใช้รถขุดเจาะซากปรักหักพังของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเพื่อช่วยเหลือคนงานเกือบ300คนที่ติดอยู่ภายในอุโมงค์ด้านโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประเมินว่าเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทำให้เกิดเศษซากปรักหักพังอย่างน้อย 2,200,000 ตันซึ่งรวมถึงเศษซากของอาคารสิ่งปลูกสร้างก้อนหินและตะกอนดินต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่2ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในช่วงวันที่3ถึง4กันยายนนี้ และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรและเวลา 20:43 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:04 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 15:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง33เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น
19: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
20: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
21: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
20: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพฤษ
3: แก้วพิบูลอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับแวดวงกีฬาครับผมณัฐนนท์ชูเมือง2 กันยายน 2569นะครับวันนี้ก็ขออภัยคุณผู้ฟังนะครับเดิมทีคิดว่าน่าจะทันในการเดินทางกลับมาที่การรายการที่ห้องส่งนะครับเดี๋ยวคุณผู้ฟังที่ห้องส่งแต่ว่าในบทของการเดินทางครับจะมาไม่ถึงครับแต่ว่าเสียงมาถึงก่อนแล้วนะฮะเสียงกับหัวใจมาถึงแฟนๆรายการแวดวงกีฬาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาเรียบร้อยแล้วนะฮะแม้ตัวยังมาไม่ถึงนะนะครับก็ใช้ในการโฟนอินเข้ามานะครับคุณบุญประกอบโอเกินนะครับทีมงานช่างห้องส่งของเราวันนี้นะก็ช่วยเชื่อมโยงสัญญาณนะครับให้เราได้พูดคุยกันนะครับรวมถึงคุณคุณากรสิมิทักษ์นะครับเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะก็ดูแลเรื่องของเพจนะครับนำภาพนะขึ้นนะครับแล้วก็ให้เราได้ทักทายกันนะครับทางโลกของโซเชียลมีเดียนะครับวันวงกีฬาวันนี้นะครับเริ่มต้นก็จะเป็นข่าวดีของวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับหลังจากที่จบศึกชิงแชมป์เอเชียนะฮะแล้วก็นักวอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ยก็จบฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับนะเข้ารอบสุดท้ายได้ในโอลิมปิกเกมได้แชมป์รายการชิงแชมป์เอเชียนะครับไปโอลิมปิกเกมที่นครลอสแองเจลิสนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยพอได้แชมป์เอเชียนะครับอันดับโลกของเราจาก17ไปอยู่ที่14นะครับ 230.67 คะแนนนะแต่ล่าสุดผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกขออภัยชิงแชมป์ยุโรปนะรอบ16ทีมสุดท้ายส่วนยุโรปก็คัดเลือกเหมือนกันนะครับหาแชมป์ยุโรปซึ่งจะไปได้แชมป์เนี่ยใครจะได้แชมป์ส่วนยุโรปก็จะได้ไปโอลิมปิกเกมเหมือนกันเหมือนกันทุกโซนนะครับแคนาดาได้ไปแล้วไทยได้ไปแล้วยุโรปกำลังแข่งขันกันอยู่นะครับที่มีผลกับไทยที่อันดับไทยขยับขึ้นมาก็เพราะว่าเชกเกียนะครับนะอันดับโลก13เหนือกว่าเรานะครับไปแพ้สวีเดนนะครับยับเลยแหละ0-3เซตนะครับ19 25 23 25และ21 25ถือว่าพลิกล็อกนะเชกเกียเชกเกียเนี่ยเคยมาแข่งขันในชาลีกมาแล้วนะนะครับแพ้ทำให้อันดับโลกนะเดิมที่13ลนมาอยู่ที่15ครับไทยก็ขยับขึ้นไปนะครับพรุ่งนี้สาวไทยนะฮะนักวอลเลย์บอลสาวไทยนะจะได้เข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับพรุ่งนี้นะครับก่อนที่จะเดินทางไปเก็บตัวนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับไปเตรียมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมก็จะเป็นหมุดหมายสำคัญนะครับที่เราจะลุ้นคว้าเหรียญรางวัลครั้งที่แล้วที่จีนนะครับเอเชียนเกมเราได้เหรียญทองแดงนะครับคราวนี้เนี่ยไปในฐานะแชมป์เอเชียก็คงต้องเจอกับคู่ปรับเก่าที่เคยเจอกันนั่นแหละครับแม้ว่าจะเป็นจีนนะครับจะเป็นทางด้านของญี่ปุ่นนะซึ่งโอ้โหเขากำลังนะขอบตาร้อนเผาอยู่นะเห็นชัยชนะของไทยนะญี่ปุ่นนะแล้วก็เจ้าภาพด้วยนะครับงานนี้ญี่ปุ่นก็มีหมุดหมายสำคัญในการที่จะคว้าแชมป์เอเชียนเกมวอลเลย์บอลในบ้านของตัวเองนะครับนะฮะแล้วก็ยังมีทางด้านของที่มาแรงนะครับก็คืออิหร่านนะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้ในชิงแชมป์เอเชียอินโดนีเซียก็อีกทีมนึงแล้วครับนะถึงแม้ว่าจะไม่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับแต่ว่าอินโดนีเซียก็พัฒนาขึ้นมานะครับฟิลิปปินส์เวียดนามเขาก็มองอยู่นะแล้วก็ยังมีไต้หวันนะครับนะแล้วก็คาซัคสถานนะครับก็หลายๆทีมก็หวังเหมือนกันที่จะคว้าเหรียญรางวัลเอเชียนเกมนะครับพรุ่งนี้นะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยจะเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองซากะประเทศญี่ปุ่นนะครับในระหว่างวันที่4-13 กันยายน 2569แล้วก็เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในระหว่างวันที่16-22 กันยายนนะครับออกเดินทางวันที่4กันยายนนะครับนะที่เวลาเที่ยงคืน40นาทีนะครับคืนวันพรุ่งนี้นะครับประมาณสักเที่ยงคืน40นาทีเที่ยวบิน TG648แจ้งให้กับคุณผู้ฟังนะครับนะแล้วก็จะเดินทางกลับวันที่23กันยายนนะครับในเวลา15นาฬิกานะครับจะมากลับมาแบบแชมป์นะได้เหรียญรางวัลเหรียญทองหรือเงินเหรียญทองแดงนะเรารอติดตามเอเชียนเกมนะครับปีนี้เอเชียนเกมนะพูดนะครับหลายๆกีฬาหลายๆประเภทเนี่ยจับสลากแข่งขันกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ช่องNBT HD ของเราร่วมถ่ายทอดสดด้วยนะครับแล้วก็จะมีพันธมิตรหลายๆช่องที่ถ่ายทอดสดทาง T Sport เขาก็ถ่ายเช่นเดียวกันรวมถึงทางช่องทางของ OTP นะครับก็คือAIS นะครับ AIS ถ่ายทอดสดในเอเชียนเกมคราวนี้นะครับให้ติดตามกันนะครับพูดถึงเอเชียนเกมแล้วก็ต้องมาพูดถึงเรื่องของงาน Meet the Press กีฬาเอเชียนเกมนะครับ2026นะครับไป5ครั้งแล้วนะมีการจัด Meet the Press ไป5ครั้งแล้วนะฮะคราวนี้ก็จัดอีกครั้งหนึ่งโดยสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาและช่างภาพแห่งประเทศไทยนะครับสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงาน Meet the Press กีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เพื่อแถลงความพร้อมของนักกีฬาไทยก่อนเดินทางไปแข่งขัน
เอเชียนเกมที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งจะมีขึ้น19กันยายนถึง4ตุลาคม2569นะครับวันนี้แถลงข่าวกันนะประชุมกันเหมือนเดิมเลยนะครับที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับเป็นการแถลงความพร้อมครั้งที่5นะครับมี6สมาคมนะเข้าร่วมประชุมร่วมกันนะครับแล้วก็มีทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานนะครับซึ่งทางด้านของประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับพี่หมุนศรีวิกรนะฮะก็บอกว่าให้กำลังใจกับนักกีฬาทุกคนนะฮะให้กำลังใจกับนักกีฬาทุกคนโค้ชเจ้าหน้าที่แล้วก็ขออวยพรให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้นะครับแล้วก็เป้าหมายโดยรวมของเราก็เหมือนเดิมนะครับเราตั้งเป้าไว้ได้หลายเหรียญทองหลายเหรียญนะครับไฮไลท์สำคัญนักกีฬาของเราคนนี้นะครับก็สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญานะครับทรงผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยทรงเข้าร่วมแข่งขันในประเภทศิลปะการบังคับม้าในวันที่25และ26กันยายนนี้ดังนั้นนะครับก็ใครที่อยู่ตัวเกียวก็อยากให้ตามลุ้นตามเชียร์กันเยอะๆนะครับสมาคมที่เข้ามาวันนี้นะครับก็มีสมาคมมวยปล้ำแห่งประเทศไทยโดยคุณพิชานประยุรรัตน์นะครับเลขาธิการสมาคมเข้ามาด้วยนะครับก็ตั้งความหวังเหมือนกันนะฮะตอนนี้เก็บตัวไปเยอะมากนะไปเก็บตัวอยู่ที่คิร์กิสถานนะครับก็กว่า2เดือนครึ่งแล้วนะความหวังก็คืออยากจะได้เหรียญรางวัลในประเภทฟรีสไตล์65 กิโลนะครับอย่างน้อยเหรียญทองแดงนะครับทางด้านของสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยนะครับพลตำรวจโทชัยวัฒน์โชติมาท่านผู้บริหารสมาคมนะแล้วก็เลขาธิการสมาคมกีฬามวยนะครับมวยสากลนั้นนะครับบอกว่านักมวยของเราก็ไปเก็บตัวทั้งปีนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปเทรนนิ่งแคมป์ที่เยอรมนี2สัปดาห์นะครับเก็บตัวที่ดอยตุงนะฮะมาเทรนนิ่งแคมป์ที่กกท.นะครับร่วมอีก8ชาติได้รับมือฝึกซ้อมกับนักมวยกว่า8ชาตินะฮะก่อนที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นในวันที่8กันยายนนี้นะครับคราวนี้ส่ง11รุ่นนะครับชาย6หญิง5นะครับก็คาดหวังนะฮะว่าจะได้เหรียญรางวัลในหลายๆรุ่นนะครับถ้าเกิดว่าจับสลากโชคดีนะครับไม่เจอมือเก่งๆในรอบแรกๆมีลุ้นถึงเหรียญรางวัล นะครับแล้วก็มีลุ้นถึงเหรียญทองด้วยนะครับแล้วก็ความหวังเยอะสุดก็คือหน้ามาจากมวยหญิงนะครับแล้วก็หลุยมาเรียโนกอนซาเลสนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมมวยสากลไทยชาวกิบาก็บอกว่าตอนนี้นักมวยของเรามีความพร้อมนะครับเป็นไปตามแผนเลย 100% นะครับแล้วก็เราเตรียมพร้อมแต่เริ่มต้นนะครับแต่ตอนนี้เพิ่มเติมเรื่องของแท็กติกเรื่องของเทคนิคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมวยซ้ายมวยขวานะเจอกับมวยสูงกว่าต่อยยังไงเจอกับมวยต่ำกว่าต่อยอย่างไรนะฮะเจอกับมวยบ็อกเซอร์เจอกับมวยไฟเตอร์แก้เกมหมดเลยนะครับนักกีฬาของเรามั่นใจนะแล้วก็มีทั้ง11คนแหละลุ้นได้ทั้งหมดนะในการลุ้นเหรียญรางวัล นะครับส่วนทางด้านของสมาคมกีฬาลีลาดแห่งประเทศไทยนะครับคุณราชศักดิ์วงเงินผู้จัดการทีมนะครับวันนี้ก็มาอยู่ร่วมงานแถลงข่าวด้วยนะก็บอกว่าเราก็ตั้งความหวังนะครับล่าสุดในการแข่งขันได้เหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงในซีเกมนะครับแต่ว่านักกีฬาก็จะเป็นคนละชุดกับเอเชียนเกมคราวนี้นะฮะแล้วก็ต่างชาติก็เก่งๆเหมือนกันนะครับในเรื่องของกีฬาลีลาดในระดับเอเชียไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นซึ่งได้อันดับที่2ในโอลิมปิกเกมนะครับแล้วก็ยังมีจากจีนและเกาหลีใต้ดังนั้นนะฮะเราจะสู้อย่างเต็มที่นะครับเรามั่นใจว่าเราเก็บตัวมาอย่างยาวนานนะครับมีลุ้นเซอร์ไพรส์ได้เหรียญ นะอย่างน้อยเหรียญเงินหรือเหรียญทองแดงให้ชื่นชมกันนะครับจากนั้นมาที่สมาคมกีฬานะสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยครับพี่จุ้ยคิวทองนะคุณวีรพงษ์บริสุทธิ์สุขกมลนะพี่จุ้ยจากบ้านเมืองนะครับก็เป็นตัวแทนของสมาคมกีฬาฮอกกี้นะครับเป็นเลขาธิการสมาคมบอกว่านักกีฬาทุกคนของสมาคมนะฮะทั้งทีมชายและทีมหญิงซ้อมอย่างต่อเนื่องนะตั้งแต่จบซีเกมนะครับซ้อมเมื่ออย่างต่อเนื่องนะฮะฮอกกี้ของเราผสมผสานกันระหว่างตัวเก่านะกับตัวใหม่ที่ดันขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้ประสบการณ์จากนักกีฬารุ่นพี่นะในการประคองรุ่นน้องนะครับแล้วก็คราวนี้ในการแข่งขันกันก็อาจจะต้องเจอกับด้านของนักกีฬาหลายชาตินะครับนะแล้วก็คงใจรุ่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเดียนะครับอินเดียปากีสถานศรีลังกามาเลเซียซึ่งเราก็ไปเก็บตัวอยู่ที่มาเลเซียด้วยนะครับก็การแข่งขันครั้งนี้นะเราก็คาดหวังว่าจะทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับความหวังในทีมชายนะทีมชายนะครับก็หวังว่าก็จะได้ลุ้นถึงรอบรองกันเลยประมาณนั้นนะครับรอเชียร์เช่นเดียวกันนะครับส่วนทีมหญิงเนี่ยเขาหวังว่าในฐานะแรงกิ้งอันดับที่6นะก็หวังว่าเราจะทำงานได้ดีนะครับในฮอกกี้นะครับทางด้านของกีฬาเทคบอลนะเทคบอลแห่งประเทศไทยนะโต๊ะโค้ง
นะครับก็นักกีฬาของเราส่งไป5คน3อีเวนต์นะครับหญิงคู่นะคู่ชายคู่หญิงคู่ชายและคู่ผสมนะครับคู่หญิงคู่ชายและคู่ผสมนะทางด้านของพลตรีหญิงปรียาพัฒน์จรัสพงศ์เลขาธิการสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยก็บอกมั่นใจเหมือนกันเพราะว่าเรามีดีกรีแชมป์โลกและรองแชมป์โลกในหลายอีเวนต์นะครับแล้วก็เราเป็นเบอร์1นะฮะมีแรงกิ้งอันดับ1ในทุกอีเวนต์ของเอเชียนเกมดังนั้นนักกีฬาของเรามีความมั่นใจนะฮะหวังว่าจะคว้าทั้งหมด3เหรียญทองนะนะครับแต่คู่แข่งขันก็แน่นอนแล้วครับก็ยังมีอย่างน้อยอิรักก็จะว่าเป็นคู่แข่งที่สำคัญนะครับแต่ว่ามาตรฐานของเรานะครับเราผ่านมาหมดแล้วนะในการแข่งระดับนี้ทั้ง4เกมเอเชียนเกมนะฮะเราจะคว้าเหรียญรางวัลนะครับได้ลุ้นได้เชียร์กันแน่นอนนะครับส่วนสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยครับคุณพานุพงษ์องคุณอารักษ์นะครับเลขาธิการสมาคมก็เข้ามาร่วมด้วยนะครับบอกว่าอีสปอร์ตคราวนี้ส่งแข่งขัน7อีเวนต์นะครับก็เป็นอีเวนต์ที่เราคาดหวังนะฮะเราก็มีระดับดีกรีนักกีฬาระดับโลกนะไม่ว่าจะเป็นตัวหน้าของสุภมรเหมสรินะแล้วก็มีดีกรีระดับแชมป์โลกนะแต่ว่าญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ก็เป็นต้นกำเนิดนะของเกมในส่วนเกมชนิดเหมือนกันนะฮะนะครับแล้วก็มีตัวหน้าของPUBG คู่แข่งก็มีทางด้านของญี่ปุ่นนะครับนะซึ่งเป็นคู่แข่งขันเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็ได้ลุ้นเหรียญ นะครับแล้วก็เราก็มีแชมป์โลกในประเภท e-sport นะครับเป็นพวกของ e-football นะเราก็ได้ลุ้นเหรียญ นะครับหลายๆเหรียญรางวัลที่7อีเวนต์ที่เราเข้าแข่งขันนะฮะทาง e-sport บอกว่าเราได้ลุ้นเหรียญรางวัลทั้งหมดเลยทีนะครับซึ่งสรุปเป้าหมายนะฮะในการแข่งขันรายการนะครับ e-sport เราตั้งไว้อย่างน้อยๆนะครับก็คือ1เหรียญทอง2เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงนี่คือไทย e-sport นะครับคุณพลบศรีไพวันเลขาธิการสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยนะฮะก็ได้สรุปผลงานนะครับใน6สมงกีฬาในวันนี้นะครับก็คือโดยรวม4เหรียญทองนะฮะเทคบอลมั่นใจว่าจะได้3นะ e-sport มั่นใจว่าจะ1ทองอย่างน้อย2เหรียญเงินแล้วก็1ทองแดงมวยปล้ำตั้งเป้า1ทองแดงนะครับมวยสากลตั้งเป้ามีเหรียญรางวัลนะฮะแล้วก็น่าจะมีเหรียญทุกคนนะฮะนี่นะฮะแล้วก็นี่คือวันนี้นะของการประชุมพูดคุยกันนะเรื่องของงาน Meet the Press นะครับครั้งที่5นะครับก็ผ่านมาแล้วเนี่ย5ครั้งนะครับใน Meet the Press 39ชิ้นกีฬานะ39สมาคมนะครับหวังรวมแล้ว14เหรียญทองนะครับครั้งต่อไปครั้งที่6นะกำหนดไว้วันที่4กันยายนนะศุกร์ที่4กันยายนเวลา 13:00 นเนี่ยนะครับก็จะมีสมาคมอย่างฟุตบอลนะฮะรักบี้เรือพายฟันดาบคาบัดดี้บรรจักกีฬาไตรกีฬาและขี่ม้านะครับวันศุกร์ที่4กันยายนนะครับผลนะในการประชุมร่วมกันนะครับวิเคราะห์ว่าเราจะได้เหรียญกี่เหรียญเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะครับยังอยู่ในเรื่องของเอเชียนเกมฟุตบอลนะครับนะจะได้เหรียญรางวัลลุ้นเข้าสูงถึงรอบไหนนะแต่ว่าเรื่องของนักเตะประกาศรายชื่อมาเรียบร้อยแล้วนะ23นักเตะฟุตบอลชุดเอเชียนเกมนะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักเตะชุดเอเชียนเกมครั้งที่20นะที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าประกาศรายชื่อมามีน้องๆหลายคนนะที่ดันมาจากชุด20ปีที่กำลังแข่งขันอยู่ที่ชลบุรีแล้วก็หลายๆคนซึ่งดันมาจากชุดฟุตบอลคุณไดครับด้วยนะครับซึ่งชุดนี้เนี่ยได้โค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลนะครับเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะไทยอยู่ในกลุ่มเดียวกับญี่ปุ่นเจ้าภาพคีร์กีสถานและฮ่องกงนะแข่งขันแบบพบกันหมดรองแชมป์นะแล้วก็แชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปนะครับผู้สาประตูของเรานี่สรวัตรโพสมันนะครับจากปัตตานีนะชนภัทรคุณเลิศนะจากอุทัยธานีสรีวุฒิขอไปนะทางด้านของศิรสวุฒินะครับวงเดือนคำนะสิงห์เชียงรายนะ3คนนะแล้วก็กองหลังมีอัตพลแสงทองนะครับนครปฐมวิชั่นอินารามนี่ชุดอยู่20นะฮะติดเอเชียนเกมด้วยอย่างที่ผมบอกไว้เมื่อวานนะฮะจากทูแบงคอกนะครับพิชิตชัยเสือกระโทกจากอยุธยายูไนเต็ดชนภัทรบัวพันธ์จากบีจีปทุมนะชานนท์นำพาจากบีจีปทุมนาธานเจมจากมหาสารคามCCFC นะครับทางด้านของทีกวินจันทร์ศรีนะจากเมืองทองยูไนเต็ดนะครับอูเซมาเที่ยงคามนะจากพิธีประจวบนะแล้วก็พลเอกมณีกรนะครับจากพิธีประจวบ FC นะฮะกองกลางก็มีทางด้านของกิตภัทรแสงสวัสดิ์จากเมืองทองนะครับมีปฏิพานชัยโพเทพนะจากระยอง FC มีสิทธาบุญล่านะจากการท่าเรือธนกิจโชคเมืองปากครับจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับมีปฏิพันธ์วงศาจากราชสีย์ยูไนเต็ดศิริภพวันดีนะจากนราเอฟซีนะครับแล้วก็มีชวันวิศเล้าจากพรามแบงคอกนะครับกองหน้าก็เป็นยุสกรบุรพานะครับคนนี้
ชุดเอเชียนเกมแต่มีจังหวะก็ดันไปอยู่ชุดใหญ่ด้วยนะครับทีมชาติไทยนะครับจากชลบุรี FC มีเจฮานาฟีมามะจากปิติประจวบ FC นะครับธนวุฒิโพชัยจากสโมสร SC สากามีฮาระนะครับแล้วก็มีวรวุฒิน้อยศรีจากเชียงใหม่ยูไนเต็ดนะครับ23คนนะจะมารายงานกันนะที่ทาราปาร์ครีสอร์ทเทลปทุมธานีวันที่7กันยายนนี้นะครับเราจะมีการเก็บตัวนะเก็บตัวซ้อมกันต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะเดินทางไปญี่ปุ่นนะครับ13กันยายนนะครับซึ่งโปรแกรมของเรานะนะครับเดินทางไป13กันยายนนะครับมีเวลาปรับสภาพอากาศนะฮะเรื่องของสภาพอากาศสภาพร่างกายนะครับนัดแรกเจอคีกิสถาน16กันยายนนะ14นาฬิกานะครับติดตามการถ่ายทอดสดได้

นัดที่3สบายเลยนะครับเจอกับญี่ปุ่นนะครับนอกจาก ASP แล้วนะฮะไทยรัฐทีวีนะที่สปอร์ต NBT ร่วมนำเท่าสดด้วยนะครับสำหรับสปอนรายการนี้นะเอเชียนเกมนะครับส่วน20ปีของเรานะฮะก็โอ้โหเมื่อวานที่ผมบอกนะว่าเรื่องของการแข่งขันฟุตบอล20ปีที่ชลบุรีนะครับรอบคัดเลือกชิงแชมป์เอเชียนะแล้วก็เล่นไปเล่นมาก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยผู้เล่นของทางฝั่ง UAE เล่นแรงใน2จังหวะนะจังหวะหนึ่งก็เตะนักเตะไทยประเภทหงายปุ่มสตาร์ทเข้าข้อเท้าอ่ะนะครับคือถ้าเป็นอังกฤษหรือว่าเป็นอิตาลีแบบนี้จังหวะนี้เจอใบแดงนะครับแต่กรรมการไม่ว่าอะไรเลยรวมถึงจังหวะสุดท้ายทดเวลาบาดเจ็บครับกองหน้าของเราหลุดเข้าไปนะครับผู้รักษาประตูของ UAE นะครับออกมาสกัดนอกเขตโทษนะครับโยนเข่าเข้ามานะครับใส่ศีรษะคือทุกสนามในทั่วโลกยกเว้นฟุตบอลรายการนี้นะครับผู้รักษาประตูของ UAE ใบแดงครับแต่กรรมการนะบนในสนามรวมถึงผู้ช่วยผู้ตัดสินไม่มีคำตัดสินอะไรออกมาเลยนะปล่อยให้เกมเล่นไปก็ทำให้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับทำเรื่องนะแย้งไปนะในไปยังผู้ตัดสินนะไปยังสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียเพราะว่าการตัดสินแบบนี้ไม่เป็นธรรมนะถึงแม้ว่าจะไม่มีผลต่อเกมการแข่งขันนะครับแต่ว่ามาตรฐานความปลอดภัยของนักเตะนะฮะการตัดสินที่ไม่ปล่อยให้เกมรุนแรงนะทำให้นักเตะบาดเจ็บก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับนะการทำหนังสือของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยไปยังคณะของสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียจะเป็นอย่างไรมีบทสรุปเรื่องของกรรมการอย่างไรกันบ้างก็รอติดตามเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้นะในวันที่3กันยายนนะ 19:30 น.นะครับนักฟุตบอลยังเติร์กของเราชุด20ปีนะก็ยังซ้อมอย่างเต็มที่อยู่นะครับวันนี้นะครับเตรียมแทคติกในการเจอกับเติร์กเมนิสถานนะครับซึ่งพรุ่งนี้เราเจอกับเติร์กเมนิสถานในเวลา 19:30 น.นะครับก็ถ่ายทอดสดในช่องทางเดิมก็คือไทยรัฐทีวีช่อง32แล้วก็ในทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับแล้วก็ทางด้านของทูบิชแนลนะครับก็จะสดเช่นเดียวกันนะครับเราได้มา3แต้มแล้วนะถ้าเติร์กเมนิสถานนะเราชนะได้นะเราก็ถือว่าลอยลำเข้ารอบแล้วนะครับรอเชียร์น้องของเรานะครับนัดแรกอาจจะคุกคักติดขัดตันกลางวงบางจังหวะขาดเหลือขาดกันเกินบ้างนะแต่ว่าพอนัดที่2เชื่อแล้วเข้าขากันแน่นอนนะครับท้ายรายการนะครับไปดูเรื่องของกอล์ฟกันบ้างนะครับสมมกีฬานะกอล์ฟอาชีพสตรีนะจัดการแข่งสิงห์ SAT ปราจีนบุรี Lady Championship เงินรางวัลกว่า 1,500,000 บาทนะครับแข่งขันกัน 2-4 กันยายนนะครับวันนี้วันแรกนะครับซึ่งแข่งขันกันนะรายการนี้ได้สิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็สนามเชเซอร์ฮิลล์กอล์ฟคลับนะครับซึ่งแข่งขันแบบสโตรกเพลย์3วัน54หลุมนะครับก็จะมีคนที่เข้าแข่งขันนะครับก็เข้าสุดท้ายวันสุดท้ายนะครับ50คนนะมีทั้งนักกีฬาโปรกอล์ฟอาชีพแล้วก็นักกีฬาสมัครเล่นนะครับก็เงินรางวัลนะในแต่ละสนามก็คือ 200,000 บาทนะครับนักกอล์ฟเข้าแข่งขันนะครับทั้งหมด96คนนะอาชีพ76แล้วก็สมัครเล่น20นะครับแข่งกัน2วันวันที่3เหลือ50คนนะซึ่งวันนี้วันแรกนะครับซึ่งการแข่งขันในวันแรกวันนี้ผลปรากฏว่านะทางด้านของโปรออนอชิรยาศรีวงศ์นะครับอดีตนักกอล์ฟทีมชาติไทยวัย17ปีจากจังหวัดเลยนะฮะเจ้าของ2แชมป์ไทย LPGA 2026นะครับก็ออกสตาร์ทวันแรกนะทำผลงานได้ดีนะครับ6อันเดอร์พา66นะวันนี้เจ้าตัวบอกว่าหลังจากจบวันแรกนะแม่บอกว่าเริ่มต้นได้ดีนะฮะไดรฟ์ก็ดีนะมีพัทก็ดีด้วยนะแฮปปี้กับผลงานในวันแรกนะครับหรืออีก2วันจะทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับนะนี่คือวันแรกนะครับส่วนคนอื่นๆนะก็ต้องลุ้นกันนะครับโปรแจนอันทิชาอุตมะนะครับนะจากลพบุรีก็ตามหลังมานะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งหลายคนนะก็โบต้นหอมชมพันษาทวินสังนะครับโบสมรเลิศจากชลบุรีก็โชว์ฟอร์มได้ดีเช่นเดียวกันนะครับหรืออีก2วันนะผลการแข่งขันเป็นอย่างไรจะแจ้งให้ทราบในแวดวงกีฬานะครับส่วนก่อนการแข่งขันรายการนี้ในช่วงเช้าคุณฟังครับโปรกอล์ฟสาวไทยนะ4โปรกอล์ฟสาวไทยนะฮะจากทัวร์ต่างประเทศนะมาร่วมถ่ายทอดเทคนิคและก็ประสบการณ์ให้กับ4นักกอล์ฟเยาวชนจากสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยหรือว่า TGA นะในกิจกรรม Playwith Pro 2026นะสนามที่6สนามสุดท้ายของปีที่สนามกบิลบุรีสปอร์ตคลับจังหวัดปราจีนบุรีนะครับโดยโปรหนูออนรินทร์สัตยาบรรพตนะเจ้าของ3แชมป์ JapanLPGA ทัวร์แล้วก็2แชมป์สเตปอัพทัวร์นะฮะโปรเจนอันทิชาอุตมะนะครับแชมป์เลดี้
ยุโรปเปียนทัวร์เจ้าของแชมป์ดูคาติ

0: Lady Open 2026นะครับแล้วก็ Pro Bike นะครับพิญญาดาภูวานันจาก Absent Tour แล้วก็ Pro Om นะฮะจิดาภาภักดีเศรษฐกุลจาก China RPG Tour นะครับร่วมถ่ายทอดเทคนิคในการวางเกมและวิธีคิดแบบนักกอล์ฟอาชีพนะครับแล้วก็มีสีนักกอล์ฟเยาวชนนะครับน้องมารินะครับขวัญชนกบุญจันทร์นะฮะน้องเทียนนนลพันธ์คำเกิดนะฮะน้องยูกินะกีรนาบัตพันณะนะครับแล้วก็ริชชี่ฮะริชชี่กิติวัฒนกุลนะได้เรียนรู้นะเรื่องของเกมแพลนนะการวางแผนการอ่านเรื่องของยาสตาร์บุ๊กนะฮะลูกสั้นการแก้สถานการณ์นะรวมถึงการควบคุมอารมณ์ในสนามนะครับก็ถือว่าได้ประสบการณ์มากมายนะในรายการนี้นะซึ่งทางด้านของผู้จัดนะฮะได้นำ4โปรกอล์ฟนะซึ่งถือว่ามีประสบการณ์นะครับมาติวเข้มเยาวชน TGA นะนะครับก็ถือว่าได้ประสบการณ์กับน้องๆนะที่ได้ใช้แน่นอนนะครับในอนาคตของวงการกอล์ฟนะครับ Previs Pro 2026นะครับก็คือจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่2นะครับเป็นความร่วมมือกันของ4องค์กรกอล์ฟหลักของไทยครับได้แก่สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีและ All Thailand นะครับ All Thailand Golf Tour นะโดยปีนี้ได้ความร่วมมือจากโปรกอล์ฟ24คนนะถ่ายทอดประสบการณ์แก่เยาวชนไทย25คนเพื่อเสริมทักษะและสร้างแรงบันดาลใจสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นนะครับปิดท้ายแวดวงกีฬาวันนี้เรื่องของข่าวสารการย้ายตัวของนักเตะในตลาดฟุตบอลของพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยน่าจะเป็นทีมหนึ่งนะที่ลงทุนในช่วงของปิดฤดูกาลก่อนเปิดฤดูกาลแล้วก็ก่อนปิดตลาดอย่างเป็นทางการนะครับซื้อนักเตะค่อนข้างแพงมาหลายคนนะครับบาร์เกลบาโกล่านะครับแล้วก็เก็บคอดีกาโปไว้นะครับแล้วก็โอ้โหซื้อนักเตะมาใน123ล้านปอนด์นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้อยากจะซื้อกอดีคาโปนะแต่ลิเวอร์พูลไม่ขายนะแล้วก็ทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ได้นักเตะคนใหม่มาร่วมทีมนะครับนะเป็นลิเวอร์พูลนะครับได้ทางด้านของบาสเล่บาโกต้านะครับ123ล้านปอนด์มาร่วมทีมนะแล้วก็ดาเนียลมูญอสย้ายจากคริสตัลพาเลซไปเป็นผู้เล่นของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะก่อนปิดฤดูกาลเนี่ยนะครับโอ้นะหลายคนก็ย้ายไปนะครับย้ายไปย้ายมาเดี๋ยวรอดูนะว่าเปิดฤดูกาลนะครับนักเตะแต่ละคนจะยกระดับทีมที่ย้ายไปมากน้อยแค่ไหนนะฮะหลายคนเนี่ยเป็นตัวสำรองหลายคนก็เล่นดีหลายคนไม่มีที่ว่างนะฮะก็อยู่ที่เส้นทางของอาชีพแหละนะครับส่วนแวดวงกีฬาวันนี้เวลาหมดแล้วครับคุณผู้ชมครับวันพรุ่งนี้นะเจอกันที่ห้องส่งครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและเตรียมทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการแวดวงกีฬาได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยหารือกับบริษัทดอยคำยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสินค้าโอท็อปแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ชัยนามาสเตอร์รัชนกอินทนนท์ผ่านเข้ารอบ2ได้ตามคาดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยวันที่2กันยายน2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวียดนามประเทศไทยมีความชื่นชมยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอันโดดเด่นของเวียดนามที่ได้สร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในประเทศและก่อให้เกิดความวัฒนาไพบูลย์ของภูมิภาคโดยรวมในโอกาสที่เราร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ประเทศไทยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างมิตรภาพอันมั่นคงเพื่อกระชับและขยายความร่วมมืออันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปซึ่งสอดรับกับแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านที่มีการรับรองเกิดขึ้นระหว่างการมาเยือนประเทศไทยที่ประสบผลสำเร็จของท่านเมื่อต้นปีนี้ข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าความเป็นหุ้นส่วนของเราทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจะนำไปสู่อนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นอันก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการไม่เพียงแก่ประเทศและประชาชนของเราทั้งสองหากรวมถึงแก่ภูมิภาคใกล้เคียงอีกด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:14 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเวลา 18:13 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอคะสงสารในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงกราบจากนั้นบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์ แล้วนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปประดิษฐานหน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีและประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานและสวดพระพุทธมนต์ที่หัวสะพานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทพรักษาสะพานทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกายตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคะสงสารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อทรงพระดำเนินจนครบ3เที่ยวแล้วบรรพชิตจีนนิกายเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรและทรงกราบที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสด็จไปประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จกลับเวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีเปิดมณฑลพิธีและพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเวลา 15:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสังวัตยายสุขาวดีวยุหสูตรพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังและมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์เวลา 10:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องคมนตรีติดตามการบริหารจัดการน้ำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรี
2: พลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง ตามด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างวงคมนตรีรองประธานอนุกรรมการลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวาของโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีและโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและพัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาเยี่ยมชมนิทรรศการการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและนั่งรถรางเยี่ยมชมบริเวณอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาโดยได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงในอ่างเก็บน้ำเยี่ยมชมกิจกรรมแปลงปลูกป่าและเยี่ยมชมสันเขื่อนสำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาโครงการห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริตัวโครงการมีความจุ295ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทาอุทกภัยเป็นแหล่งต้นน้ำต้นทุนเพิ่มพื้นที่ชลประทานในฤดูฝน 111,300 ไร่และหน้าแล้ง 45,000 ไร่ตลอดจนเป็นแนวกันชนป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและปางสีดามาริชโยรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai Thai รวมการแสดงงานหัตถศิลป์อาหารท้องถิ่นให้ประชาชนได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์แบบไทยนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดงานสีสันไทย Colors of Thai Thai ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอคุณค่าและความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมจากทั่วประเทศได้นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ตลอดจนสร้างโอกาสและรายได้พร้อมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบโล่เชิดชูเกียรติ10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2568ให้แก่ผู้นำชุมชนและผู้ว่าราชการจังหวัดเช่นชุมชนย่านเมืองเก่าริมน้ำจันทบูรณ์จังหวัดจันทบุรีชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยลื้อเมืองมางเมืองยวนจังหวัดพะเยาชุมชนบ้านสนำจังหวัดอุทัยธานีเป็นต้นโดยภายในงานมีกิจกรรมมากมายทั้งการแสดงศิลปะอาหารงานหัตถศิลป์และงานคราฟต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้สนุกและสร้างคอนเทนต์ในแบบของตัวเองซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6กันยายนเวลา 10:00 น.ถึง 21:30 น.ณ Exhibition ห.7 ถึง 8 Impact เมืองทองธานีกระทรวงมหาดไทยร่วมหารือกับบริษัทดอยคำยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสินค้าโอท็อปแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด
3: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกับนายชูโชคศิวคุณากรกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดณห้องรับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อวางแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและการยกระดับมาตรฐานสินค้าวิสาหกิจชุมชนโดยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมบูรณาการทำงานร่วมกับบริษัทดอยคำเพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริในการช่วยเหลือเกษตรกรทั้งในพื้นที่สูงและพื้นที่ราบที่กำลังประสบปัญหาผลผลิตทางเกษตรล้นตลาดโดยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมเกษตรกรและผู้ประกอบการโอท็อปผลิตและจัดส่งวัตถุดิบทางการเกษตรให้แก่ดอยคำโดยตรงพร้อมยกระดับเทคโนโลยีการแปรรูปและการรวมกลุ่มผลิตแบบครบวงจรขณะเดียวกันได้เตรียมใช้เครือข่ายขององค์การตลาดรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยเป็นช่องทางกระจายและจัดจำหน่ายสินค้าดอยคำและสินค้าเกษตรแปรรูปทั่วประเทศร่วมมือวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารเช่นโปรตีนบาร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆการบูรณาการในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการแก้ปัญหาพืชผลการเกษตรอย่างตรงจุด และเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐานรากให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสคบเร่งช่วยเหลือไกล่เกลี่ยกรณีผู้บริโภคถูกชักชวนซื้อครีมแพงจนได้รับเงินคืนเต็มจำนวน
4: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีมีผู้บริโภคถูกพนักงานร้านเครื่องสำอางในศูนย์การค้าจังหวัดเชียงใหม่ชักชวนเข้าร้านโดยอ้างว่าจะแจกครีมฟรีก่อนเสนอขายสินค้าและรูดบัตรเครดิตเป็นจำนวนเงิน 85,800 บาทจนบุตรสาวได้โพสต์ข้อความขอความช่วยเหลือผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุว่าทันทีที่ทราบเรื่องได้สั่งการให้สคบ.เขต7ร่วมกับสคบ.จังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์ทันทีซึ่งพบว่าร้านค้ามีฉลากและจดแจ้งเครื่องสำอางถูกต้องแต่สคบ.ได้เป็นตัวกลางช่วยประสานเจรจาไกล่เกลี่ยจนได้ข้อยุติอย่างรวดเร็วโดยทางร้านตกลงคืนเงินเต็มจำนวน 85,800 บาทพร้อมถอนแจ้งความหมิ่นประมาทบุตรสาวผู้โพสต์ส่วนฝ่ายผู้บริโภคตกลงคืนสินค้าถอนแจ้งความและลบโพสต์ดังกล่าวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างจริงจังและสคบพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมทางนี้หากประชาชนถูกละเมิดสิทธิ์สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือผ่านแอปพลิเคชัน OCPB Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าอุณหภูมิโลกจะสูงเกินกว่าระดับ 1.5 องศาเซลเซียสก่อนยุคอุตสาหกรรมภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าซึ่งจะทำให้เกิดสภาพอากาศสุดขั้วมากขึ้นรวมทั้งเพิ่มแรงกดดันต่อระบบนิเวศทานน้ำแข็งและเมืองชายฝั่งที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล UNEP ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการลดอุณหภูมิโลกให้ต่ำกว่าระดับ 1.5 องศาเซลเซียสก่อนยุคอุตสาหกรรมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แต่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและจะต้องอาศัยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงอย่างฉับพลันควบคู่ไปกับมาตรการจำกัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศอย่างไรก็ตามหากทุกประเทศเลือกที่จะดำเนินการตามคำมั่นสัญญาด้านสภาพภูมิอากาศที่มีในปัจจุบันสถานการณ์ที่ดีที่สุดคือการที่อุณหภูมิโลกจะเพิ่มขึ้นสูงสุดประมาณ 1.8 องศาเซลเซียสก่อนยุคอุตสาหกรรมสำนักข่าว AFP รายงานว่านายคริสไรท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสหรัฐเดินทางถึงเวเนซุเอลาแล้วเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับข้อตกลงด้านน้ำมันหลังสมัชชาแห่งชาติเวเนซุเอลาเห็นชอบในการทำข้อตกลงดังกล่าวโดยข้อตกลงนี้จะเปิดทางให้รัฐบาลสหรัฐมีสิทธิ์เข้าถึงแหล่งน้ำมัน17แห่งและบริหารจัดการน้ำมันสำรองของเวเนซุเอลาราว 65,000 ล้านบาร์เรลหรือประมาณร้อยละ20ของน้ำมันสำรองทั้งหมดของเวเนซุเอลารวมถึงเข้าถือหุ้นร้อยละ35ในบริษัทน้ำมันเอกชนรายใหญ่อันดับ2ของเวเนซุเอลานายไรระบุว่ารายละเอียดเพิ่มเติมของข้อตกลงดังกล่าวจะเปิดเผยในวันนี้และคาดว่าจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันของเวเนซุเอลามากกว่า2เท่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ขณะเดียวกันเชฟรอนบริษัทพลังงานข้ามชาติของสหรัฐจะประกาศแผนขยายการลงทุนครั้งใหญ่ในเวเนซุเอลาในวันนี้นายเอมิลดาดักรองผู้ว่าการจังหวัดชวาตะวันออกของอินโดนีเซียเปิดเผยว่านักเรียน516คนในเขตซิโดอาโจจังหวัดชวาตะวันออกถูกนำส่งโรงพยาบาลเมื่อวานนี้หลังมีอาการป่วยจากอาหารเป็นพิษซึ่งต้องสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับโครงการอาหารกลางวันที่รัฐบาลจัดให้โดยสำนักงานโภชนาการแห่งชาติซึ่งเป็นผู้ดูแลโครงการดังกล่าวกำลังตรวจสอบว่าอาหารที่นักเรียนรับประทานเป็นสาเหตุของอาการป่วยหรือไม่ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นนโยบายของประธานาธิบดีปราโบโวสุเบียนโตของอินโดนีเซียเพื่อแก้ปัญหาภาวะโภชนาการต่ำในเด็กด้วยการจัดอาหารให้เด็กหลายสิบล้านคนทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอย่างไรก็ตามโครงการนี้เผชิญข้อวิพากษ์วิจารณ์หลายด้านทั้งมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารข้อกล่าวหาเรื่องทุจริตและการใช้งบประมาณจำนวนมากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนหญิงเดี่ยวรอบแรกเมย์รัชนกอินทนนท์มือ6ของโลกเอาชนะถงชิวถงมือ43ของโลกจากไชนีสไทเป2-0เกม21-16และ21-14ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับคาโลยาน่านาบันโตวามือ39ของโลกจากบัลแกเรียต่อไปด้านชายเดี่ยวพนิจพลธีระรัศกุลมือ16ของโลกแพ้ให้กับคริสโตโปปอฟมือ2ของโลกจากฝรั่งเศส1-2เกม21-9 21-23 และ16-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนจัดกิจกรรมให้แฟนบอลชาวไทยร่วมสัมผัสถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษของจริงถึงประเทศไทยเป็นประเทศแรกของฤดูกาลติดตามได้จากรายงาน
8: บริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือ JAZ ผู้ถือลิขสิทธิ์หลักฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและ Emirates FA Cup อย่างเป็นทางการและ Monomac จัดกิจกรรม JAZ Fan Connect Premier League Trophy Experienceเปิดประสบการณ์ให้แฟนฟุตบอลชาวไทยได้ใกล้ชิดถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกของจริงซึ่งนำมาจัดแสดงในประเทศไทยเป็นที่แรกของฤดูกาล 2026-2027 ที่อาคาร Jasmine International ถนนแจ้งวัฒนะโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยแฟนบอลชาวไทยที่เดินทางมาร่วมชมถ้วยพรีเมียร์ลีกอย่างใกล้ชิดและเก็บภาพเป็นที่ระลึกจำนวนมากตั้งแต่ช่วงบ่ายวรานนท์อัศวเวศแฟนบอลทีมอาร์เซนอลชาวไทยเปิดเผยว่าต้องการชมถ้วยพรีเมียร์ลีกของจริงเพราะแม้ว่าจะเคยเดินทางไปรับชมการแข่งขันที่อังกฤษแต่ก็ยังไม่เคยได้สัมผัสประสบการณ์ใกล้ชิดถ้วยรางวัลจริงเช่นนี้มาก่อน
9: แชมป์ล่าสุดนะครับก็ผมคิดว่าโอกาสที่จะได้ไปจับถ้วยที่อังกฤษสำหรับผมอาจจะยากหน่อยก็เลยจังหวะดีก็เลยแวะมาครับผมเคยไปดูที่อังกฤษมาก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปดูถ้วยจริงๆก็อันนี้เป็นโอกาสดีผมคิดว่าไม่ใช่แค่แฟนอาร์เซนอลแต่ว่าแฟนทีมอื่นๆด้วยเหมือนกันก็คือว่าผมคิดว่าเป็นรายการที่เปิดโอกาสให้ทุกๆคนได้มาร่วมกิจกรรมนะครับ
8: ทางนี้สำหรับถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จสูงสุดของวงการฟุตบอลอังกฤษและเป็นถ้วยที่ทั้ง20สโมสรต่างมุ่งหวังและคว้ามาครองโดยถ้วยมีขนาดความสูง104เซนติเมตรกว้าง61เซนติเมตรและหนัก 25.4 กิโลกรัมซึ่งทำจากเงินสเตอร์ลิงพร้อมยอดมงกุฎชุบทอง24กรัตขณะที่ฐานทำจากหินมาลาไคต์ซึ่งสีเขียวของหินสื่อถึงสนามฟุตบอลและเป็นส่วนที่จะใช้สลักชื่อทีมแชมป์ในแต่ละฤดูกาลภาณิชคาดนาครายงาน
7: เมืองไทยประกันภัยและ BGC ผนึกกำลังพัฒนาฟุตบอลไทยตั้งแต่ระดับเยาวชนฟุตบอลถ้วยไทยลีก3จนถึงทีมชาติไทยติดตามได้จากรายงาน
10: นายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวาสิทธิ์ล่ำซำกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดและนายศิลปารัตน์วัฒนเกษตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท BG Container Glass จำกัดร่วมแถลงข่าวเมืองไทยประกันภัยและ BGC ผนึกความร่วมมือสนับสนุนฟุตบอลไทยอย่างต่อเนื่องสร้างระบบนิเวศพัฒนาฟุตบอลตั้งแต่ระดับเยาวชนฟุตบอลถ้วยสโมสรไทยลีก3จนถึงทีมชาติไทยหวังเพิ่มเวทีการแข่งขันและโอกาสให้กับนักเตะไทยเติบโตสู่ระดับอาชีพและทีมชาติโดยปีนี้ทั้ง2องค์กรได้เข้ามาร่วมสนับสนุนการแข่งขัน PEA ยังสเตอร์ลีก U21 เพิ่มอีก1รายการขณะที่ก่อนหน้านี้ได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอล BGC เมืองไทยประกันภัยครับซึ่งเป็นฟุตบอลถ้วยสำหรับสโมสรไทยลีก3ต่อเนื่องเป็นปีที่4นอกจากนี้ BGC ยังเป็นผู้สนับสนุนฟุตบอลทีมชาติไทยในการใช้สนามเก็บตัวฝึกซ้อมพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างต่อเนื่องพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
7: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมทำการแข่งขันฟุตบอลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20 ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นภายใต้การคุมทัพของโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำโดยยศกรบูรพาชนะพัฒน์บัวพันธ์ชวันวิทย์แซ่เล้าสำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มวันที่16กันยายนพบคีร์กีซสถาน20กันยายนพบฮ่องกงทั้ง2นัดแข่งขันเวลา14นาฬิกาและนัดสุดท้ายพบญี่ปุ่นเจ้าภาพเวลา17นาฬิกา30นาทีสโมสรโปลิสเทโร FC จัดงานโปลิสเทโรซีซั่นโอเพนนิ่ง 2026 ถึง 2027 ณ NT Auditorium บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนเพื่อเปิดตัวสโมสรอย่างเป็นทางการก่อนลุยศึกฟุตบอลไทยลีก2ในฤดูกาล 2026 ถึง 2027 โดยภายในงานมีการเปิดตัวชุดแข่งขันประจำฤดูกาล 2026 ถึง 2027 ซึ่งสะท้อนถึงอัตลักษณ์และประวัติศาสตร์ของสโมสรสำหรับทัพมังกรโล่เงินในฤดูกาลนี้ตั้งเป้าสร้างผลงานดีที่สุดในทุกการแข่งขันพร้อมส่งต่อความมุ่งมั่นและความเชื่อมั่นให้กับแฟนบอลตลอดทั้งฤดูกาลปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
11: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
12: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอกตัญญูกตังสายโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังเนี่ยเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันท่านทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตเนี่ยมากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปอกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม
13: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
14: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
13: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดุลยาวารีเดชใจและพฤตแก้วพิบูลอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลาประมาณ 21:00 นค่ะเรายังคงได้นำผลงานที่ทรงคุณค่ามาฝากกันกับคุณผู้ฟังโดยเป็นผลงานในวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งก็เป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมสังคมไทยให้มีเสรีภาพทางการเมืองและเป็นการสืบสานสร้างสรรค์วรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกันกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะเป็นตอนที่มีชื่อเรื่องว่าขบวนการฟักทองโดยโต้หมูและคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะได้นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงทางวิทยุเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

หนูเกลียดกฎของพ่อเพราะว่าหนูไม่เคยได้กินพิซซ่าแบบที่หนูอยากกินเลยประโยชน์ที่ฉันยังจำขึ้นใจได้ดีในวัยเด็กย่าง9ขวบที่โกรธจนตัวสั่นเพราะไม่ได้กินพิซซ่าจนต้องพ่องประโยคดังกล่าวออกมาต่อหน้าพ่อแต่ว่าจนแล้วจนรอดก็ต้องยอมจำนนไปกินก๋วยเตี๋ยวไก่ที่โหวตชนะด้วยคะแนน3-1เสียงนั่นคือเสียงของพ่อแม่แล้วก็พี่ชายของฉันที่โหวตเพื่อเลือกกินก๋วยเตี๋ยวไก่ต่อเสียงเดียวของฉันที่อยากจะกินพิซซ่าเสียใจแทบขาดก๋วยเตี๋ยวไก่ก็อร่อยลูกอย่าทำหน้างอแบบนั้นสิก็มีแต่พ่อและแม่แล้วก็พี่หนึ่งที่อร่อยหนูไม่เห็นอร่อยด้วยเลยฉันบ่นพึมพำถ้าหากพูดถึงครอบครัวฉันแล้วสิ่งที่ฉันเล่าไปนั้นก็คงไม่ได้ต่างไปจากครอบครัวปกติโดยทั่วไปครอบครัวของเราอาศัยอยู่ในจังหวัดทางภาคเหนือบ้านของฉันมีพ่อและแม่ที่เปิดร้านขายเครื่องมือการเกษตรส่วนพี่ชายและฉันมีอายุต่างกัน2ปีซึ่งตอนนี้เรากำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนประถมเดียวกันฉันชื่อ2อยู่ชั้นป.3ส่วนพี่หนึ่งพี่ชายของฉันอยู่ชั้นป.5ทว่าสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของครอบครัวเรามากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นกฎวันนี้กินอะไรดีที่พ่อเป็นคนตั้งขึ้นเพราะว่าทั้งพ่อและแม่ต่างง่วนอยู่กับการดูแลร้านแล้วก็ไม่มีเวลาทำอาหารในแต่ละวันจะอาศัยก็แต่การโหวตเพื่อเป็นมติของครอบครัวว่าแต่ละวันจะซื้ออะไรเข้ามากินหรือว่าจะออกไปกินอะไรที่ฟังดูแล้วก็เหมือนเป็นความคิดที่ไม่เลวแต่สำหรับฉันนั้นฉันบอกได้เลยว่ากฎนี้คือหายนะของโลกเพราะว่าตั้งแต่ฉันเกิดมาจนถึงวันที่ฉันอายุ9ขวบฉันยังไม่เคยโหวตแล้วชนะเลยสักครั้งแม้แต่สิ่งที่อยากกินในวันเกิดของตัวเองจนในวันนั้นที่ฉันโพล่งตะโกนออกไปแต่ก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องขำขันในครอบครัวเสียมากกว่าทำไมไม่เคยมีใครคิดว่าเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่เสียบ้างนะ

กำหนดเมนูอาหารถึงปัญหาการกินที่บ้านจะเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ยังทีบไม่ติดกับการไปโรงเรียนเพราะว่ามันยิ่งกว่าหายนะของจักรวาลนอกจากจะโหวตเรื่องอาหารไม่ได้แล้วยังต้องมากินอาหารที่จำกัดอยู่ในเมนูที่ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าอีกต่างหากทำไมโลกจึงโหดร้ายกับฉันนักถ้าหากมีคนถามฉันว่าอยู่เพื่อกินหรือว่ากินเพื่ออยู่ฉันคงตอบโต้ได้อย่างไม่ต้องคิดให้ปวดหัวเลยว่าอยู่เพื่อกินเพราะโลกนี้จะน่าอยู่ได้ยังไงกันถ้าหากไม่มีของอร่อยเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตในแต่ละวันพอถึงเวลา12นาฬิกาเด็กๆวันนี้เรามีผัดฟักทองกับแกงจืดหมูอย่าลืมล้างมือก่อนทานอาหารด้วยนะจ๊ะหึอะไรนะฟักทองอีกแล้วเหรอฉันพล่องออกมาท่ามกลางกลุ่มของเพื่อนนั่นสิฟักทองไม่เห็นชอบกินแต่ก็มีทุกสัปดาห์เลยเพื่อนของฉันก็ว่าอย่างนั้นและฉันก็เห็นด้วยเป็นอย่างที่สุดถ้าอย่างนั้นไหนมีใครชอบกินฟักทองบ้างยกมือขึ้นฉันยืนตะโกนเปล่าๆหน้าห้องถามหาคนที่ชอบกินฟักทองแต่ไม่อยากจะมีเพื่อนคนไหนยกมือแล้วถ้าอย่างนั้นใครไม่ชอบกินฟักทองบ้างยกมือขึ้นคราวนี้เพื่อนเกือบทั้งห้องยกมือบางคนถึงกับยกสองมือแสดงถึงความไม่ชอบอย่างถึงที่สุดถึงไม่ชอบก็ต้องทานนะเด็กๆเพราะว่าประธานนักเรียนที่พวกหนูเลือกกันเป็นคนกำหนดเมนูนี้ไว้ครูก็เห็นว่ามีประโยชน์ใครไม่ชอบก็ทานแกงจืดหมูไปนะคะและในอาหารมื้อนั้นก็เป็นเหมือนเช่นเคยทุกคนต่างแย่งกันตักหมูในแกงจืดส่วนฟักทองถูกตั้งไว้ยังไม่มีใครสนใจแต่ว่าอย่างไรนะประธานนักเรียนเป็นคนกำหนดเมนูฟักทองนี้อย่างนั้นเหรอ

ฟักทองปริศนาพี่หนึ่งประธานนักเรียนมีสิทธิ์กำหนดอาหารแต่ละวันของเราด้วยเหรอฉันถามพี่ชายระหว่างทางกลับบ้านถึงอำนาจอันหอมหวานถ้าหากว่าได้เป็นประธานนักเรียนใช่เห็นว่าคนที่ได้เป็นน่ะจะมีสิทธิ์กำหนดอาหารได้สัปดาห์ละ2วันตาของฉันลุกวาวเมื่อรู้ว่าใครที่ได้เป็นประธานนักเรียนจะเป็นผู้กำหนดรายการอาหารได้แต่สอไม่ได้เลือกเขาเป็นประธานนักเรียนสักหน่อยทำไมต้องกินอาหารที่เขากำหนดขึ้นมาด้วยล่ะฉันบ่นถึงความอยุติธรรมของผลที่ฉันต้องแบกรับทั้งที่ฉันไม่ได้เป็นคนเลือกก็เหมือนบ้านเราไงลูกที่ทำตามหลักประชาธิปไตย1เสียง1โหวตพอผลโหวตออกมาแล้วเราก็ต้องเคารพเสียงคนส่วนใหญ่พ่อที่กำลังขับรถพูดแทรกขึ้นมาแล้วเสียงคนส่วนน้อยจะต้องแพ้เสมอหรือคะฉันถามพ่อด้วยความสงสัยสองอยากกินพิซซ่าแต่ต้องมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวไก่ไปโรงเรียนก็ต้องกินฟักทองทำไมถึงไม่มีใครสอบถามสองบ้างว่าสองอยากกินอะไรอ่ะลูกเจ้าแต่ใจไม่ได้นะแม่พูดพลางทำเสียงดุๆใส่ฉันแน่นอนว่าฉันจะไม่ยอมแพ้ด้วยง่ายทำไมฉันจะต้องมากินอาหารที่ฉันไม่ได้เลือกด้วยวันรุ่งขึ้นฉันไม่รอช้าที่จะโปสเตอร์ที่ฉันวาดทั้งคืนถึง10แผ่นไปแปะรอบๆโรงเรียนเพื่อให้คนที่เห็นด้วยกับฉันมาลงชื่อสนับสนุนไม่เอาเมนูฟักทองอย่างน้อยถ้ามีคนสักครึ่งโรงเรียนไม่เอาเมนูนี้เขาก็น่าจะเลิกทำเมนูนี้เพื่อให้คนยังเลือกเขาเป็นประธานนักเรียนอยู่ในครั้งต่อไปเป้าหมายของฉันคือให้คนมาลงชื่อ251คนจากทั้งโรงเรียนที่มี500คนแต่ก็เป็นวันที่ฉันต้องนั่งรอเกอร์เพราะว่านอกจากเพื่อนๆในห้องของฉันแล้วก็ไม่มีใครมาลงชื่อเพิ่มเลยยิ่งพอฉันได้เดินไปรอบๆโรงเรียนแล้วจึงได้เข้าใจโปสเตอร์ทั้งหมดของฉันถูกดึงออกไปไม่เหลือแม้แต่ใบเดียวนี่ความหวังของฉันจะไม่เหลือเลยอย่างนั้นหรอฉันจะต้องทนกินสารพัดเมนูฟักทองต่อไปจริงๆอย่างนั้นหรอพระอาทิตย์เริ่มจะเหนื่อยอ่อนแรงผ่านทำให้แสงแดดเริ่มอ่อนลงในช่วงเย็นเหมือนกับฉันที่เดินอย่างแสนผิดหวังกลับไปยังลานจอดรถเพื่อรอพ่อกับแม่มารับแต่แล้วสายตาของฉันก็ต้องไปสะดุดกับที่ดินแปลงหนึ่งที่อยู่ติดกับโรงเรียนซึ่งมีฟักทองปลูกอยู่เต็มไปหมดทำไมฉันไม่เคยเห็นที่ตรงนี้มาก่อนนะหรือนี่จะเป็นฟักทองที่เรากินกันอยู่ทุกวันฉันได้แต่เอะใจเรื่องนี้ต้องมีสิ่งไม่ชอบมาพากลแน่ๆ

ันนี้เป็นวันเสาร์แต่ฉันกลับต้องมานั่งแงบติดอยู่ที่งานที่ผู้ใหญ่เรียกกันว่างานประชุมประชาคมตำบลงานที่มีแต่ผู้ใหญ่มานั่งประชุมกันพ่อบอกว่างานนี้เป็นงานที่สำคัญที่จะกำหนดหน้าตาของท้องถิ่นที่เราอยากให้เป็นซึ่งสำหรับฉันแล้วนั้นฉันไม่ได้ต้องการอะไรมากมายเพียงแต่ขอให้มีร้านพิซซ่าเยอะๆก็เพียงพอแล้วในการประชุมนั้นฉันกับพี่ชายฟังที่เข้าประชุมกันบ้างบางคราวก็เล่นกันจนพ่อกับแม่ต้องหันมาดูถึงฉันจะไม่ค่อยเข้าใจเนื้อหาที่พวกเขาพูดกันแต่เท่าที่สังเกตดูแล้วพวกผู้ใหญ่หลายคนมีท่าทีจริงจังกับงานนี้จนคิ้วพันเข้าหากันแต่บางคนก็คงรู้สึกเหมือนฉันที่ได้แต่นั่งรอให้เวลาผ่านไปเท่านั้นผมไม่เห็นด้วยนะกับการที่เอาน้ำไปลงให้ไร่ฟักทองอย่างเดียวแล้วที่นาของผมล่ะจะไปหาน้ำมาจากไหนเอ๊ะอะไรฟักทองฟักทองอ่ะฉันฟังได้ไม่ถนัดเราไม่ได้บอกว่าจะเอาน้ำที่มีให้ไร่ฟักทองอย่างเดียวเพียงแต่ว่าจะขอแบ่งมาสักส่วนหนึ่งเท่านั้นเองฟักทองก็ไม่ได้ใช้น้ำอะไรมากมายไม่ใช่เหรอตัวแทนสภาอบต.เริ่มอธิบายและฉันก็เริ่มเงี่ยหูฟังได้ชัดเจนมากขึ้นจริงอยู่ว่าฟักทองไม่ใช่พืชที่ใช้น้ำมากแต่ก็ต้องให้น้ำเช้าเย็นแต่ว่ามันก็จะกระทบต่อการใช้น้ำทั้งตำบลนะสิคุณลุงคนเดิมสวนกลับตัวแทนสภาอบต.อะไรนะฟักทองอีกแล้วเหรอทำไมช่วงนี้มีแต่ฟักทองนี่มันอะไรกันเนี่ยโครงการนี้เป็นโครงการนำร่องตามแผนพัฒนาของตัวแทนนายกอบต.ที่ทุกท่านได้เลือกมาท่านนายกมีวิสัยทัศน์ก้าวไกลจะให้ตำบลของเราหันมาปลูกฟักทองเพื่อรายได้ที่ดีกว่าการปลูกข้าวแล้วทางอบต.ก็พร้อมสนับสนุนการอบรมให้ชาวบ้านทุกคนเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีตัวแทนสภาอบต.ตอบอีกครั้งเรามีความรู้เรื่องการปลูกข้าวแล้วก็ได้ผลดีอยู่แล้วฟักทองเราก็ปลูกหลังจากทำนาเป็นช่วงๆทำไมเราจะต้องหันไปปลูกฟักทองอย่างเดียวพันเดียวด้วยล่ะคุณลุงพูดถึงการปลูกข้าวและฟักทองแต่ที่ประชุมส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีท่าทีขัดขืนอะไรกับแผนการปลูกฟักทองดังกล่าวเอาเป็นว่าเราจะเก็บข้อโต้แย้งในการปลูกฟักทองเอาไว้ก่อนนะแล้วจะหาทางออกเพื่อมาคุยกับทุกคนอีกครั้งในการประชุมประชาคมตำบลครั้งถัดไปหลังจากจบงานแล้วแต่ความรู้สึกของฉันเหมือนยังถูกผูกติดกับฟักทองนี่มันอะไรกันตั้งแต่ที่โรงเรียนจนถึงระดับตำบลของฉันก็มีแต่ฟักทองหันไปทางไหนก็มีแต่เรื่องฟักทองเหมือนชีวิตของฉันกำลังตกอยู่ในดงฟักทองมากขึ้นทุกวัน

ฝันร้ายในชีวิตจริงฉันเกลียดฟักทองฉันตกใจจนเผลอตะโกนออกมาตอนใกล้เวลารุ่งสางเมื่อลืมตาจึงพบว่านั่นเป็นเพียงแค่ฝันไปในฝันนั้นช่างน่ากลัวสินี่กระไรฉันล้มลงไปในไร่ฟักทองเถาวัลย์ที่เป็นดั่งมือไม้ของมันเริ่มคลื่นคลานเข้ามาพันขาพันแขนแล้วก็กำลังจะดูดตัวฉันลงไปแต่ยังคงเป็นโชคดีของฉันเพราะนั่นเป็นเพียงแค่ฝันร้ายใกล้รุ่งสว่างบอกว่าวันนี้เป็นวันจันทร์อีกคราฉันไม่สามารถข่มตานอนหลับต่อไปได้จึงได้อาบน้ำประแป้งแต่งตัวไปเรียนเร็วกว่าผู้ใดในบ้านเลยเชียวพร้อมกับทำใจไว้ในระดับหนึ่งว่าในสัปดาห์นี้ต้องเจอกับเมนูฟักทองไปอีก2ครั้งตามระเบียบวันจันทร์มีฟักทองนึ่งวันอังคารมีซุปฟักทองแต่ฉะไหนวันพุธก็ยังมีฟักทองผัดไข่วันพฤหัสบดีมีฟักทองเชื่อมแถมวันศุกร์ก็ยังตามมาด้วยแกงฟักทองไม่ใช่แค่อาทิตย์เท่านั้นแต่อาทิตย์ถัดมาทุกๆเมนูของโรงเรียนแทบจะกลายเป็นฟักทองและก็เหมือนฟักทองจะกลายเป็นเมนูปกติประจำวันในโรงเรียนไปซะแล้วพึ่งฉันเบื่อฟักทองมากฉันบ่นกับเพื่อน2ฟังฉันนะถึง2จะเบื่อก็เบื่อแค่ฟักทองในโรงเรียนส่วนฉันนะกลับบ้านนะยังต้องมีเมนูฟักทองที่บ้านอีกทำไมเป็นอย่างนั้นนะพึ่งฉันถามด้วยความสงสัยพลางคิดว่าถ้าหากตัวเองต้องกินฟักทองทุกวันคงหัวเสียเป็นแน่ก็พ่อของฉันนะสิหันมาปลูกฟักทองแทนปลูกข้าวบอกว่ามีบริษัทใหญ่เอาเมล็ดมาขายพร้อมกับมีเครื่อง

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าขบวนการฟักทองโดยโต้หมูค่ะเรื่องราวยังไม่จบนะคะทางรายการสาราวรรณกรรมค่ะจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้มาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องขบวนการฟักทองตอนจบได้วันพรุ่งนี้ค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการสาราวรรณกรรมหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้องคมนตรีเชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เจ้าหน้าที่ตำรวจสนที่กำลังบุกเข้าจับกลุ่มแหล่งค้ายาเสพติดรายใหญ่ภายในพบกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนผู้ใหญ่วัยทำงานและที่น่าตกใจก็คือพบอดีตดารานักแสดงชื่อดังมั่วสุมเสพยาเสพติดอยู่ภายในจากหลักฐานทั้งหมดคาดว่าผู้กระทำความผิดทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีถึงที่สุดสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วกับคำว่ายาเสพติดหากพบผู้ผลิตผู้ขายแหล่งจำหน่ายผู้เสพหรือแหล่งมั่วสุมแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปปส1386ยาเสพติดทุกชนิดจะพรากชีวิตไปจากคุณ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นกระทรวงศึกษาธิการแถลงความคืบหน้าเหตุนักเรียนนำอาวุธปืนเข้าโรงเรียนวชิระปราการวิทยาคมจังหวัดกำแพงเพชรยืนยันไม่มีผู้บาดเจ็บควบคุมสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
7: นายตปิยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าวันนี้กระทรวงศึกษาธิการได้รับรายงานว่าเกิดเหตุนักเรียนชายนำอาวุธปืนเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียนวชิระปราการวิทยาคมจังหวัดกำแพงเพชรและยิงขึ้นฟ้าหลายนัดขณะนี้โรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าควบคุมสถานการณ์แล้วเหตุการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยไม่มีนักเรียนครูบุคลากรหรือประชาชนได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการอย่างรอบคอบและเร่งด่วนโดยให้ความสำคัญ5ประเด็นหลักได้แก่การรักษาความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรเป็นอันดับแรกการประสานตำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงและที่มาของอาวุธปืนตามกฎหมาย การดูแลนักเรียนผู้ก่อเหตุภายใต้กระบวนการคุ้มครองเด็กควบคู่การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญการดูแลสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบและการตรวจสอบลำดับเหตุการณ์และมาตรการของโรงเรียนอย่างละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงพลังงานนำกำลังเข้าตรวจสอบศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ตรวจพบมีการแอบจัดเก็บน้ำมันดีเซลสำรองสูงถึง 200,000 ลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาตนางสาวทิติพัชร์โชติเดชาชยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนำเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบอาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9ติดกับโรงพยาบาลพระราม9หลังได้รับร้องเรียนจากประชาชนและร้านค้าใกล้เคียงและจากการเข้าตรวจสอบพบถังบรรจุน้ำมันดีเซลสำรองสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินความจุรวมกว่า 200,000 ลิตรไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายเจ้าหน้าที่จึงสั่งให้สูบถ่ายและขนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่ทันทีซึ่งล่าสุดผู้ประกอบการได้ดำเนินการนำน้ำมันออกหมดแล้วจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดินหน้าแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนหลุดออกจากระบบพร้อมติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาน
8: ายวุฒิศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสุราษฎร์ธานีสู่การปฏิบัติในการยกระดับการขับเคลื่อนระดับชาติเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนที่หลุดออกจากระบบหรือ Thailand Zero Dropout ตั้งแต่การสำรวจนักเรียนที่ตกหล่นครอบครัวที่ฐานะยากจนและนักเรียนที่ต้องหยุดเรียนกลางคันเพื่อติดตามให้กลับมาเรียนพร้อมช่วยแก้ปัญหาให้ตรงกับบริบทของแต่ละครอบครัวด้วยรวมถึงการสร้างพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาให้กับเด็กเยาวชนนักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่ของจังหวัดเพื่อการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อระบบการศึกษาของจังหวัดอย่างยั่งยืนอ่อนปวีวงวชิราสวัสดิ์ทอสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่าน
9: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
10: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
12: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
11: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
12: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
11: โอเคร
13: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
10: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHzไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวทลำพูนเ คลื่นวิทยุที่คุณวางใจถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่หลายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง30นาทีอาจไม่พอเพราะกว่าจะหายาเก็บเอกสารย้ายเตียงโทรหารถน้ำก็อาจจะสูงถึงระดับเข่าแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าการเตรียมตัวต้องเริ่มก่อนฝนตกไม่ใช่ตอนน้ำมาอย่างแรกติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันถ้าพื้นที่เริ่มเสี่ยงรีบยกของขึ้นที่สูงปิดช่องทางที่น้ำไหลเข้าบ้านต่อมาเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ใบเดียวใส่ยาประจำตัวโทรศัพท์แบตสำรองเอกสารสำคัญน้ำดื่มและของใช้จำเป็นหยิบแล้วออกจากบ้านได้ทันทีอีกเรื่องที่หลายคนลืมอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยหาเบอร์โทรบันทึกเบอร์โทรโรงพยาบาลกู้ภัยอปต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมา

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังความไพเราะจากมวลเสน่ห์ของเพลงลูกกรุงในรายการเพลงเพื่อคุณครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการแก้ไขข้อมูลชุดไทยในหนังสือเรียนอาเซียนศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
7: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
6: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
7: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
6: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการแก้ไขข้อมูลชุดไทยในหนังสืออาเซียนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1พร้อมร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างถูกต้องนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยกรณีพบเนื้อหาในหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมอาเซียนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ระบุการแต่งกายของไทยเป็นการแต่งกายของประเทศกัมพูชาว่ากระทรวงวัฒนธรรมพร้อมให้ความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการแก้ไขส่วนเนื้อหาในหลักสูตรที่มีความผิดเพี้ยนไปจะต้องตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งโดยจะมีการหารือร่วมกันในสัปดาห์หน้าส่วนต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรหรือไม่เห็นว่าต้องให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมสนับสนุนข้อมูลด้านองค์ความรู้พร้อมกับการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ถูกต้องเรื่องชุดไทยประจำชาติส่งต่อไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัสคึกคักต่อเนื่องมียอดใช้จ่ายกว่า 2,413 ล้านบาทพร้อมชวนประชาชนใช้จ่ายในเดือนสุดท้าย
8: นายวรสิทธิ์จาตุรัตน์คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าประชาชนชาวสุราษฎร์ธานีออกมาจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่างต่อเนื่องจากข้อมูลล่าสุดสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดได้กว่า 2,413 ล้านบาทคิดเป็นอันดับที่13ของประเทศและอันดับ3ในภาคใต้มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการ 22,643 ร้านโดยเม็ดเงินที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่กระจายอยู่ในร้านอาหารและเครื่องดื่มรองลงมาคือร้านธงฟ้าและร้านค้าทั่วไปสะท้อนให้เห็นถึงการจับจ่ายใช้สอยที่ยังคงกระจายตัวสู่ผู้ประกอบการในพื้นที่ทั้งนี้คลังจังหวัดได้เดินหน้าส่งเสริมการใช้จ่ายในเดือนสุดท้ายของโครงการเพื่อให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนหมดเขตวันที่30กันยายนนี้อ่อนปวีวงวชิราสวัสดิ์ทอสุรธานีรายงาน
1: ผู้นำเกาหลีใต้เรียกร้องให้มีการสร้างเงื่อนไขที่จะให้สหรัฐและเกาหลีเหนือกลับมาเปิดการเจรจากันอีกครั้งทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้รายงานว่าประธานาธิบดีอีเจมยองแห่งเกาหลีใต้ กล่าวในที่ประชุมที่ปรึกษาต่างประเทศด้านสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีโดยระบุว่าควรมีการสร้างเงื่อนไขที่เอื้อต่อการกลับมาเปิดการเจรจาระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนืออีกครั้งและระบบการหยุดยิงบนคาบสมุทรเกาหลีควรเปลี่ยนเป็นระบบสันติภาพที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความร่วมมือและความเจริญรุ่งเรืองพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงความจริงอันน่าเศร้าที่เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ใช้กำลังของตนเองเพื่อการเผชิญหน้ากันเท่านั้นทั้งนี้สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติเกาหลีใต้ประเมินว่าการประชุมสุดยอดระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและถึงแม้จะยังไม่มีการยืนยันเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกันอย่างเป็นทางการระหว่าง2ประเทศแต่ก็มีสัญญาณของการกลับมาเจรจากันอีกครั้งน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่2กันยายน2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เป็นลำดับที่22ค่ะและปีนั้นคือปี2500นะคะขณะนั้นประทับแปรพระราชฐานที่วังไกลกังวลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะโดยตั้งพระทัยที่ใช้เป็นเพลงประจำวงอส.วันศุกร์และเพลงนี้ยังไม่มีชื่อนะคะต่อมานายวิชัยโกกิลกนิษฐ์ข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ก็ประพันธ์คำร้องภาษาไทยชื่อไกลกังวลค่ะต่อมาในปี2506สมาชิกวุฒิสภาของฟิลิปปินส์ได้ขอพระบรมราชานุญาตประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษถวายในชื่อเวนในปี2506นะคะและหลังจากนั้นมาถึงปี2516บ้านเมืองอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอพระราชทานทำนองนี้ให้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคประพันธ์คำร้องอีกบทหนึ่งค่ะให้ชื่อเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยคืนวันนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์ในชื่อเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยคุณเลิศผสมทรัพย์และคุณศรีสุดารัชตะวันขับร้อง

0: เพลงพระราชนิพนธ์เกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยโดยคุณเลิศและคุณศรีสุดาขับร้องร่วมกันเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่26ค่ะเกิดขึ้นในปี2500นะคะท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคเป็นผู้ประพันธ์คำร้องในปี2516ชั่วโมงแรกของเพื่อนฝันวันนี้ดิฉันจะขอนำนักร้องหญิงที่อยู่ในวงของกรมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์และสุนทรภรณ์ที่ได้สัมภาษณ์บันทึกเสียงเอาไว้นานแล้วสมัยที่ท่านทั้งหลายยังมีชีวิตอยู่หลายท่านนะคะมาฟังแล้วก็ฟังเพลงของท่านด้วยเริ่มด้วยคุณสุภาพรัศมีทัศน์ค่ะ
1: สมัยนั้นก็กำลังหมอมาใช่ไหมฮะครูแก้วนี่ก็คงจะนึกขึ้นได้คือก่อนที่จะแต่งเพลงเท่าที่ทราบเนี่ยนะคะจะต้องได้ชื่อเพลงกันก่อนแล้วถึงจะหาเนื้อเพลงว่าเป็นในแนวไหนนะฮะนี่ก็พอเดือนหงายทีไรพวกเราจะกลัวกันทุกคนเราเดือนหงายแล้วคือหมายความว่าลูกระเบิดจะมาแน่ๆแล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นครูแก้วก็ลำพึงไปมองไปมองมาเฮ้ยเลื่อนงานอีกแล้วเราก็กำลังจะไปที่สถานีวิทยุที่สารแดงกันพอดีก็บอกว่าเลื่อนงานแล้วใจไม่ดีแล้วเดี๋ยวหวอมาครูแก้วก็บอกว่าเอองั้นเราเอาเพลงฉันไม่ชอบเดือนงานดีไหมแล้วก็เฮกันไปเลยเสร็จแล้วครูแก้วใช้เวลาไม่นานเลยนะคะแต่งที่สารแดงนั่นนะคะแต่งแล้วก็รู้สึกจะใช้ไม่ถึงชั่วโมงมั้งหรืออะไรเนี่ยก็จำไม่ได้เพราะเราก็
2: แต่งเนื้อออกมาก่อน
1: ถ้าแต่งเนื้อก่อนค่ะแล้วสมัยนั้นนะคะเพลงที่เป็นเพลงใหม่ๆจริงๆนะฮะแล้วที่เราจะได้ร้องกันเนี่ยเดี๋ยวมากจะต่อกันเดี๋ยวนั้นแล้วก็ปรับเดี๋ยวก็ร้องกันออกอากาศเลย

0: นั่นก็คือเพลงฉันไม่ชอบเดินหงายและหยาดน้ำค้างผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะคุณสุภาพรัศมีทัศน์เป็นผู้ขับร้องนะคะคราวนี้จะเป็นคุณชวีโชควิทย์บ้างค่ะดิฉันสัมภาษณ์คุณชวีไว้เมื่อปี2528
1: เพลงหนึ่งนะคะเป็นเพลงที่เรียกว่าแม้สำคัญที่สุดนะคะแล้วเป็นเพลงที่ร้องคู่กับสุนทรภรณ์ก็สมัยนั้นนะคะถนนราชดำเนินเหล่านี้ค่ะไม่มีถนนไหนที่งามหรูเหมือนถนนนี้เลยนะคะตึกรามที่สร้างขึ้นมาก็แบบสมัยใหม่โมเดิร์นมากนะคะโมเดิร์นปนคลาสสิกเนี่ยค่ะเป็นตอนนั้นเขากำลังนิยมกันมากแล้วถนนราชดำเนินนี่ก็สองข้างนี่เต็มไปด้วยตึกรามที่สวยมากเชียวแล้วก็มองทัศนียภาพดูจากถนนราชดำเนินมาถึงสนามหลวงสมัยนั้นไม่มีตลาดนัดนะคะแล้วก็ถึงวัดพระแก้วถึงยอดมนดกเนี่ยนะคะมันจะสวยงามมากเหลือเกินคุณแก้วก็เกิดจินตนาการว่าแหมถนนเนี้ยสวยอย่างไม่มีใครเทียบถ้าได้มีหนุ่มสาวสักคู่ไปเดินเกี่ยวก้อยกันแล้วจะเป็นยังไงเมื่อชมวิวของถนนนี้นะคะและภาพสองข้างทางเนี่ยจะเป็นยังไงก็ได้ลอยกลองขึ้นมาเป็นเพลงกรุงเทพราตรีนะคะคือหมายความว่าดูได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเนี่ย

0: พลงกรุงเทพราตรีเมื่อฝนโปรยและรวงทิพย์เป็นเพลงที่คุณชวีขับร้องคู่กับสุนทรภรณ์และทั้งหมดนั้นเป็นผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะรวมทั้งเรื่องราวที่คุณชวีเล่าให้ฟังจบไปแล้วนะคะสำหรับคุณสุปณีพุกสมบุญเช่นเดียวกัน
1: ชื่อเล่นว่าเจี๊ยบนี่ก็คือนาเวสุนทรจมรนักแต่งเพลงในวงเล่นเป่าทรัมเป็ดด้วยก็เป็นคนตั้งชื่อให้เพราะตอนเราอายุ17เนี่ยเราช่างพูดแกก็เลยตั้งชื่อว่าเอ้ยนี่มันลูกไก่อ้อนแม่นี่ก็ตั้งชื่อเป็นว่าลูกเจี๊ยบอย่างเงี้ยก็เลยเรียกลูกเจี๊ยบกันแต่แรกเรียกลูกเจี๊ยบแล้วถลังก็ตัดลูกเจี๊ยบไปเป็นเจี๊ยบเลยก็เลยเจี๊ยบตลอดนักร้องที่เป็นร้องเพลงสนุกเนี่ยออกไปยืนร้องแล้วยืนร้องเฉยๆพอร้องเสร็จแล้วเดินเข้าเวทีไปไม่มีทีว่าต้องทำท่าทำทางด้วยเนื้อเป็นยังไงเราจะต้องออกแสดงท่าทางยังไงเราต้องออกไปหมดเลยทุกเพลงที่เราร้องที่เป็นเพลงสนุก

我们要。

0: จะมาเอาหมด
1: จบไปแล้วค่ะเพลงที่คุณสุปณีภูกสมบุญขับร้องก็คือปรึกษารักขับร้องกับคุณชวีช่วงวิทย์ครูแก้วและครูเวทเป็นผู้แต่งเซงลีฮอคุณสุปณีกับคุณวินัยขับร้องค่ะและที่เพิ่งจบก็คือรักแม่เอ้ยคุณสุปณีขับร้องคนเดียว2เพลงหลังนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะอีกท่านหนึ่งก็คือคุณจันทนาโอบยวาท
2: ตอนนั้นพี่เข้าไปได้พี่เจี๊ยบออกแล้วพี่เจี๊ยบคลอดลูกแล้วก็ออกแล้วก็เหลือพี่มันธนาพี่แล้วก็เป็นสีพี่จวรีก็ไม่มีแล้วแค่นั้นเองผู้หญิงนะคะเพราะพี่รุจีก็ออกหมดแล้วพี่สุภาพรัศมีทัศน์ก็ไม่มีแล้วผู้ชายก็จะมีวินัยตอนนั้นยังมีคุณมนัสแล้วก็มีพี่เลิศคนที่จะต่อเพลงให้คือคุณณสิริยงยุทธพอเพลงอวทีไรนั่นหลีก็แป้งแป้งเป็นโนไปเลยไม่เคยที่จะว่าวิ่งรำคาญไม่กล้าจะร้องได้สักทีแล้วอะไรไม่เคยเลยค่ะก็ยังชมว่าไอ้จันเนี่ยเสียงไม่เหมือนใครนะเสียงมันน่ารักดีนั่นหลีเคยบอก
3: เพลงแรกที่จันคิดว่าน่าจะเป็นเพลงโคมสวรรค์พอต่อมาก็จะกลิ่นดอกไม้แล้วก็หนูเล็กเพลงสอนเด็กเล็กๆที่จะให้ตื่นเช้าไปโรงเรียนตอนนั้นเพลงนี้ดังทั่วทุกโรงเรียนค่ะ

0: เพลงที่คุณจันทนาขับร้องจบไปนั้นก็คือเพลงกลิ่นดอกไม้ครูแก้วและครูเวศเป็นผู้แต่งโคมสวรรค์ครูแก้วและครูเอื้อร่วมกันประพันธ์และหนูเล็กผลงานของครูแก้วและครูเอื้อเช่นเดียวกันโดยคุณจันทนาโอบายวาทนะคะท่านผู้ฟังคะนักร้องทั้งหมดคุณสุภาพรัศมีทัศน์คุณชาวลีช่วงวิทย์คุณสุปณีพุกสมบุญและคุณจันทนาโอบายวาทก็ถึงแก่กรรมไปกันหมดแล้วอีกท่านหนึ่งค่ะที่ยังคงร้องเพลงให้เราฟังอยู่จนเดี๋ยวนี้ก็คือคุณรวงทองทองรั่นทมศิลปินแห่งชาติก่อนที่จะไปฟังข่าวนะคะฟังคุณรวงทองก่อนค่ะดิฉันมีโอกาสคุยกับคุณรวงทองเมื่อปี2528นะคะ
1: คุณชูอุ่มปัญจพันธ์นี่ฮะต้องกราบไหว้อยู่เสมอเพราะว่าเป็นคนแรกที่แต่งเพลงให้ร้องแล้วก็พยายามปลอบใจทุกครั้งที่ว่าจะเสียกำลังใจจะไม่ยอมมาฝึกหัดเพราะว่าใช้เวลาฝึกหัดนานมากจนเกือบจะเอ๊ะว่าเรานี่จะได้ร้องไหมฮะแล้วก็ท่านก็เป็นกำลังใจให้รองทองนี่ฮะร้องเพลงรักบางใบเนี่ยเพราะว่ามีประวัติมาฮะก็วันหนึ่งก็ไปร้องเพลงให้พี่ชอุ่มฟังที่ชายหาดบางแสนฮะสุนทราภรณ์ไปบรรเลงที่บางแสนรวงทองก็ไปในฐานะผู้ติดตามวงไม่มีการร้องก็นั่งร้องเพลงเล่นกันอยู่ที่หาดทรายฮะก็ร้องเพลงเงาอโศกนี่พอร้องจบเนี่ยพี่อุ่มก็บอกว่าเสียงหนูเนี่ยเป็นเสียงไทยนะแล้วเสียงเศร้าด้วยเพราะฉะนั้นหนูต้องร้องเพลงไทยออกทำนองไทยๆว่าท่านกลับมาแล้วก็มาแต่งเนื้อร้องรักบางใบก็บอกเสียงหนูเนี่ยเขาต้องอย่างนี้ท่านหัวหน้าเอื้อก็ตกลงให้ร้องนี่แหละค่ะที่ทำให้ได้เพลงรักบางใบเพลงแรก

0: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
4: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลย์ครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการกวาดล้างการกระทำผิดกฎหมายและขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากจะรับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการกวาดล้างการกระทำผิดกฎหมายและขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและการค้าไม้มีค่าข้ามชาติน
7: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังคงเดินหน้ากวาดล้างการกระทำผิดกฎหมายและขบวนการที่เข้ามาแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรของประเทศโดยเฉพาะการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและการค้าไม้มีค่าข้ามชาติโดยสั่งให้หน่วยงานในสังกัดเร่งบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเด็ดขาดแล้วขยายผลไปถึงผู้บงการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยติดตามสืบสวนและขยายผลขบวนการลักลอบตัดไม้ห่วงห้ามในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์จนพบเบาะแสเชื่อมโยงมายังจังหวัดเชียงรายจากการตรวจค้นบริเวณโกดังและโรงงานแปรรูปไม้เจ้าหน้าที่พบบุคคลอ้างตัวเป็นเจ้าของสถานที่1รายและแจ้งข้อกล่าวหาตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมตรวจยึดและอายัดของกลางโดยเฉพาะไม้ประดู่จำนวนมากด้านนายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าจะเร่งขยายผลตรวจสอบความเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนต่างชาติและเครือข่ายการค้าไม้ข้ามชาติที่อยู่เบื้องหลังเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดและผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปติยาพันยางเทียนรายงาน
1: อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานโครงการและการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570มุ่งบูรณาการการสื่อสารภาครัฐในยุคดิจิทัล
8: นางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานโครงการและการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ณโรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวกรุงเทพเอเทรียมซึ่งการประชุมดังกล่าวเพื่อให้บูรณาการการทำงานของหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสามารถกำหนดทิศทางในการสื่อสารของภาครัฐให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติตลอดจนกำหนดแนวทางการผลิตและเผยแพร่สื่อของกรมประชาสัมพันธ์ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดรับกับพฤติกรรมการรับสื่อที่เปลี่ยนแปลงไป ในยุคดิจิทัลในโอกาสนี้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ยังได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผลงานชื่นใจเพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่สื่อประชาสัมพันธ์คุณภาพและสร้างสรรค์ของกรมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรและหน่วยสื่อทั่วประเทศอีกด้วยชาวนันมาลีรายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การจัดการขยะกลุ่มอาชีพซาเล้งเก็บขยะในเขตเทศบาล
9: นายประเสริฐบุญประสบนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดได้จัดกิจกรรมให้ความรู้การจัดการขยะในกลุ่มสมาชิกศูนย์วัสดุรีไซเคิลกลุ่มอาชีพซาเล้งและซาเล้งเก็บขยะในเขตเทศบาลเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้คัดแยกขยะนอกระบบสนับสนุนให้เครือข่ายซาเล้งเก็บขยะมีทักษะด้านการจัดเก็บและการคัดแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพเกิดการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพที่เข้มแข็งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็นที่ยอมรับไม่สร้างความเดือดร้อนต่อสังคมมีวินัยและปฏิบัติตามข้อกำหนดของท้องถิ่นโดยกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์คือการให้ความรู้เรื่องของการจัดเส้นทางในการค้นหาขยะสำหรับสมาชิกศูนย์วัสดุรีไซเคิลโดยองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลสำนักงานประเทศไทยออนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่2ประการด้วยกันประการที่1ความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2558

0: ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: Soft Power ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตูดิโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมภัยอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ติไวยพุทธาได้เหียนได้หูเก็บมาอู้จ๋าฮื้อหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาภรณ์วัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาภิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโน

สำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อัตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้า5-6 โมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเคยสงสัยพ้องกับว่าทำไมคนดีถึงยากจนแต่คนชั่วกลับร่ำรวยเหตุใดคนที่เสียสละเพื่อส่วนรวมถึงมีอายุสั้นแต่คนที่ทรยศโกงกินชาติบ้านเมืองกลับมีอายุยืนอันนี้ยกตัวอย่างปัญหาเพียงแค่บางกี่ข้อมาฟังเป็นเรื่องพินิจพิจารณาดูข้อความเหล่านี้มักจะถูกยกขึ้นมาเปิดตั้งข้อสงสัยกับกฎแห่งกรรมว่ากฎแห่งกรรมนี้มีจริงหรือไม่และมีความเป็นธรรมแค่ไหนเพียงใดในทัศนคติของคนจำนวนบ่น้อยปัญหาสองประเด็นนี้สัมพันธ์กันเพราะหากจี้ได้ว่ากฎแห่งกรรมบ่มีความเป็นธรรมก็แสดงว่ากฎนั้นไม่มีอยู่จริงคำถามก็คือว่าเราเข้าใจกฎแห่งกรรมว่าอย่างไรกฎแห่งกรรมในความเข้าใจของคนทั่วไปนั้นสรุปได้สั้นๆว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วในญาติมักจะพ่วงติดตามมาก็คือทำดีแล้วต้องรวยทำดีแล้วต้องอายุยืนทำชั่วต้องยากจนและอายุสั้นอย่างนี้เป็นต้นคนทั้งหลายไปมองว่าความร่ำรวยความอายุยืนนั้นคือความดีความยากจนและอายุสั้นคือสิ่งที่บ่ดีมันก็บ่ใช่เรื่องผิดหากจะกล่าวว่ากฎแห่งกรรมหมายถึงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพราะข้อความนี้มาจากพุทธศาสนสุภาษิตที่ปรากฏในพระไตรปิฎกแต่ข้อความนี้ไม่ได้มาโดดๆข้อความที่มาก่อนหน้านั้นก็คือว่าหว่านพืชเช่นใดได้ผลเช่นนั้นหมายความว่าถ้าเราปลูกมะม่วงเราก็จะได้มะม่วงถ้าเราปลูกมะเป้าเราก็จะได้มะเป้าเป็นอื่นไปบ่ได้อันนี้คือกฎธรรมชาติที่พุทธศาสนาเรียกว่าพิชนิยามหรือนิยามแห่งพืชหรือกฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและการสืบพันธุ์ในทัศนะของพระพุทธศาสนาพิชนิยามกับกฎแห่งกรรมซึ่งมีแห่งชื่อหนึ่งว่ากรรมนิยามมีสถานภาพเต่ากันคือเป็นกฎธรรมชาติเหมือนกันและมีความเป็นสากลบ่ขึ้นอยู่กับการบังคับควบคุมของมนุษย์ปลูกมะม่วงย่อมได้มะม่วงฉันใดทำดีย่อมได้ดีฉันนั้นแต่ดีในที่นี้บ่ได้หมายความว่าร่ำรวยหรืออายุยืน
เพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็บัดตางอันยังกับการบอกว่าปลูกมะม่วงย่อมได้เงินดีไผ่ๆก็ฮู้ว่าปลูกมะม่วงแล้วบ่จำเป็นที่จะต้องได้เงินดีเพราะว่าปลูกมะม่วงแล้วจะได้เงินดีหรือบ่ได้นั้นย่อมขึ้นอยู่กับราคาของมะม่วงในท้องตลาดว่าปีนี้ราคามะม่วงจะแพงหรือราคามะม่วงมันจะถูกราคาสูงต่ำพอบ่ฮู้และก็ยังต้องขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของพ่อค้าคนกลางตลอดจนความสามารถของลูกค้าในการเข้าถึงสวนมะม่วงเป็นต้นปัจจัยเหล่านี้อยู่นอกเหนือกฎธรรมชาติหรือนอกเหนือกฎพีชนิยามแต่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในสังคมซึ่งแปรเปลี่ยนตลอดเวลาและมีมนุษย์เป็นตัวกำหนดที่สำคัญปลูกมะม่วงไม่ได้แปลว่าต้องได้เงินดีฉันใดทำดีก็ไม่ได้หมายความว่าต้องร่ำรวยฉันนั้นแต่ที่แน่ใจได้ก็คือว่าปลูกมะม่วงก็ต้องได้มะม่วงถ้าหากเขาปลูกแบบถูกต้องทำดีเขาก็ต้องได้ดีถ้าหากเขาทำดีถูกต้องดีในที่นี้หมายถึงผลดีที่เกิดขึ้นกับจิตกับใจบุคลิกนิสัยและส่งผลถึงการกระทำเป็นต้นว่าทำให้จิตใจสงบเย็นโปร่งเบาส่วนผลที่นอกเหนือจากนั้นเป็นต้นว่ารายได้สุขภาพชื่อเสียงเกียรติยศยังต้องขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยแห่งมากมายเป็นต้นว่าความสามารถในการประกอบอาชีพและการจับจ่ายใช้สอยของคนผู้นั้นรวมทั้งพฤติกรรมของคนรอบข้างค่านิยมของสังคมและสภาวะเศรษฐกิจในเวลานั้นชอบทำบุญตอดกฐินตอดพระป่าเป็นประจำแต่คณะขับรถกลับจากต่างจังหวัดเกิดลับในขึ้นมาจึงขับรถไปชนเสาไฟฟ้าถึงแก่สิ้นชีวิตในกรณีอย่างนี้ย่อมมาอาจจะอู้ได้ว่าทำดีแล้วทำไมไม่ได้ดีเพราะการขับรถอย่างปลอดภัยนั้นก็ต้องอาศัยสติตัวเองไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นคนใจบุญมาขับรถอย่างเดียวตาอนในทำนองเดียวกันทำงานด้วยความซื่อสัตย์บ่ทรยศคดโกงบะโกงบะกิมแต่ชอบกินอาหารที่เต็มไปด้วยไขมันแถมบะออกกำลังกายแฮมปลายบะปอก็ยังเครียดจากที่ทำงานเส้นเลือดในสมองแตกกลายเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนอนสมอยู่ที่บ้านช่วยเหลือตัวเองบ่ได้กรณีอย่างนี้ก็บ่อาจจะอู้ได้ว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีเพราะสุขภาพนั้นจะดีหรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการบริโภคและการใช้ชีวิตตัวเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับความซื่อสัตย์สุจริตอย่างเดียวชอบทำบุญแต่เสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุหรือซื่อสัตย์แต่กลับเป็นอัมพาตจึงไม่ได้หมายความว่ากฎแห่งกรรมไม่มีจริงทั้งยังอู้ไม่ได้ด้วยว่ากฎแห่งกรรมไร้ความเป็นธรรมเพราะมันเป็นคนละเรื่องกันกฎแห่งกรรมนั้นเป็นกฎธรรมชาติส่วนความเป็นธรรมนั้นเป็นเรื่องที่มนุษย์ตั้งกฎเกณฑ์ตั้งนิยามเอาเองแค่ไหนจึงเรียกว่าความเป็นธรรมประเด็นที่ถกเถียงกันได้นักก็คือผู้คนมักคิดว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ต่อเมื่อพบว่าตัวเองได้น้อยกว่าคนอื่นเป็นต้นว่าได้แจกผ้าห่มน้อยกว่าคนอื่นได้เงินเดือนและโบนัสน้อยกว่าคนอื่นแต่หากตัวเองได้มากกว่าคนอื่นมีไผ่พ้องที่จะโวยวายว่ามีความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นความบ่เป็นธรรมจึงบ่ได้แปลว่าความไม่เท่าเทียมแต่มักจะแปลว่าฉันหรือพวกของฉันได้น้อยกว่าคนอื่นคำว่าธรรมะในพระพุทธศาสนาแบ่งออกมาเป็นสองประเภทประเภทแรกคือสัจธรรมหมายถึงความจริงหรือกฎธรรมชาติส่วนจริยธรรมนั้นเป็นการเอาความจริงหรือกฎธรรมชาติมาใช้ใ
ให้เกิดประโยชน์โดยจัดวางเป็นวิธีการหรือกำหนดเป็นคุณค่าหรือคุณธรรมที่พึงยึดถือเพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์อย่างถูกต้องตามกฎธรรมชาติเป็นต้นว่ามรรคมีองค์8ไตรสิกขาเมตตากรุณาสันโดษอหิงสาความใจกว้างการเคารพสิทธิของผู้อื่นอย่างนี้เป็นต้นถ้าเรามองในแง่นี้กฎแห่งกรรมก็จัดว่าเป็นเรื่องของสัจธรรมส่วนความเป็นธรรมหรือความยุติธรรมจัดเป็นเรื่องของจริยธรรมการแยกอย่างนี้จะช่วยให้หันว่ามีความเป็นธรรมหรือความอยุติธรรมนั้นเกิดขึ้นเป็นคุณค่าหรือเป็นคุณธรรมที่ควรทำให้เกิดมีขึ้นบอกว่าจะในระดับบุคคลหรือในสังคมก็ตามบัจเจกฎธรรมชาติโดยตัวมันเองแต่อิงอาศัยกฎธรรมชาติโดยเฉพาะกฎแห่งกรรมทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางให้เกิดจิตที่เป็นกุศลหรือสร้างเงื่อนไขทางสังคมที่เกื้อกูลต่อความสงบสุขและชีวิตที่ดีงามเป็นต้นในฐานะสัจธรรมกฎแห่งกรรมเป็นสิ่งที่เป็นกลางๆไม่ดีไม่ชั่วในตัวของมันเองอยู่นอกเหนือการควบคุมของมนุษย์จะรับรู้ว่ามีกฎนี้หรือไม่ก็ตามมันก็ยังทำงานของมันอยู่นั่นเองแต่ในฐานะจริยธรรมความเป็นธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์จะต้องทำให้เกิดมีขึ้นรวมทั้งต้องตกลงให้แน่ชัดว่ามีความหมายว่าอย่างไรในเมื่อความเป็นธรรมเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับการตีความตามกฎแห่งกรรมว่าจะเป็นธรรมเพียงใดจึงเป็นเรื่องที่มนุษย์เฮาตีความเอาเองดังนั้นจึงพบว่าในบางครั้งกฎแห่งกรรมก็ดูเหมือนเป็นธรรมแต่ในบางครั้งก็ดูเหมือนว่ามันไม่เป็นธรรมการแสวงหาความเป็นธรรมจากกฎแห่งกรรมมองในแง่หนึ่งก็บ่แตกต่างจากการแสวงหาความยุติธรรมจากกฎอื่นๆในธรรมชาติเป็นต้นว่ากฎแห่งการเกิดโรคระบาดซึ่งจัดว่าเป็นพีชนิยามอย่างหนึ่งกฎนี้หากกล่าวอย่างสั้นๆหรืออู้หยาบๆสักนิดก็คือโรคระบาดเกิดจากเชื้อโรคไม่ได้เกิดจากอำนาจลี้ลับหรือจากสภาพอากาศภัยที่ติดเชื้อโรคเป็นต้นว่าโรคมาลาเรียบ่ว่าจะรวยบ่ว่าจะจนบ่ว่าจะเป็นละอ่อนหรือคนเฒ่าบ่ว่าจะเป็นคนขาวคนดำบ่ว่าจะเป็นเศรษฐีหรือยาจกวันนี้พกเข็นใจล้วนแล้วแต่ต้องล้มป่วยหรือต้องตายด้วยโรคนั้นเหมือนกันหมดมองในแง่นี้กฎแห่งกรรมก็นับว่ายุติธรรมอย่างหนึ่งแต่ในความเป็นจริงเขาพบว่าคนที่ติดและตายจากโรคระบาดต่างๆส่วนใหญ่เป็นคนจนและอยู่ในประเทศโลกที่3หลายคนเป็นละอ่อนที่น่ารักจำนวนมาน้อยก็เป็นคนดีในคณะที่นักการเมืองที่ทรยศโคตรโกงกินบ้านกินเมืองแทบจะบ่มีภัยตายเพราะโรคระบาดเลยทั้งที่บางคนก็หากตรวจเลือดก็จะพบเชื้อมาลาเรียเหมือนเดียวกันกับคนหลายคนบางคนก็มีเชื้อนั้นอยู่ในร่างกายบางคนก็มีเชื้อวัณโรคอยู่ในร่างกายแต่ทำไมไม่เป็นโรคนี้เลยเพราะว่าเปิ้นมีเงินไปยุกยาดูแลรักษาตัวเองเมื่อเป็นอย่างนี้เขาจะอู้ได้ก็ว่ากฎนี้ไม่ยุติธรรมตรงนี้เป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับการตีความแต่บอกว่าจะตีความว่าอย่างใดหรือถึงแม้จะสรุปว่ากฎนี้ไม่ยุติธรรมก็ไม่ได้หมายความว่ากฎนี้ไม่มีอยู่จริงจะเป็นธรรมหรือไม่ก็เป็นการตีความหรือคือค่าของมนุษย์เองแต่กฎนี้ไม่รับรู้ด้วยยังคงทำงานต่อไปตามเหตุปัจจัยอยู่นั่นเองการที่บางคนรักษาสุขภาพอย่างดีบัสุบุรีแต่กลับกลายเป็นนั้นว่าเป็นโรคมะเร็งปอดขณะที่หลายคนสูบบุหรี่มาตลอด
แต่ไม่เป็นโรคนี้เลยไม่ได้หมายความว่าบุหรี่กับมะเร็งปอดไม่เกี่ยวกันการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชี้ชัดว่าสองอย่างนี้เกี่ยวข้องกันอย่างแน่นอนแต่ก็มีเหตุปัจจัยอื่นๆมาเกี่ยวข้องตัวเองซึ่งตอนนี้เรายังมีความรู้ที่จำกัดจึงไม่สามารถบอกได้แน่ชัดว่าทำไมบางคนไม่เป็นมะเร็งปอดทั้งที่สูบบุหรี่มากแต่เต้าที่มีอยู่ตอนนี้ก็สามารถยืนยันได้แล้วว่าบุหรี่กับมะเร็งปอดนั้นเกี่ยวข้องกันอย่างมากอย่างน้อยก็มีผลในระดับเซลล์เป็นต้นว่าทำให้เกิดเซลล์มะเร็งขึ้นในร่างกายแต่จะลุกลามเป็นเนื้อร้ายหรือไม่นั้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆแห่งมากมายความรู้ดังกล่าวทำให้สามารถระบุได้ว่าการไม่สูบบุหรี่เป็นปัจจัยหนึ่งในการส่งเสริมสุขภาพชั้นใดก็ชั้นนั้นถึงแม้เรายังบ่ฮู้เหตุปัจจัยอื่นๆอย่างครบถ้วนว่าเหตุใดบางคนที่ทำความดีมาตลอดจึงถูกฆ่าตายทั้งที่อายุอย่างน้อยแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าการกระทำความดีจะบ่ส่งผลดีต่อผู้กระทำจริงอยู่การไม่สูบบุหรี่ไม่ได้เป็นหลักประกันเด็ดขาดว่าจะไม่ป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดในทำนองเดียวกันการทำความดีก็ไม่ได้มีหลักประกันเด็ดขาดว่าจะไม่มีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นกับตนเพราะเหตุปัจจัยที่จะก่อให้เกิดสิ่งเลวร้ายกับตนนั้นมันมีอยู่มากมายนอกเจือจากการกระทำของตัวเองในปัจจุบันแต่ว่าอย่างใดก็ตามการกระทำของตัวเองก็เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดอย่างน้อยก็เป็นสิ่งซึ่งอยู่ในการควบคุมของเราได้กฎแห่งการเกิดโรคระบาดจะยุติธรรมหรือไม่ก็ยังมีประโยชน์หากเราเอาความรู้หรือความจริงจากกฎดังกล่าวมาใช้ในการป้องกันบ่ให้เกิดแหล่งเพาะเชื้อโรคร่วมกันพัฒนายารักษาโรคขึ้นมารวมทั้งรณรงค์ให้ผู้คนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องตลอดจนสามารถเข้าถึงเยียวยาได้อย่างสะดวกชั้นใดก็ชั้นนั้นถึงแม้กฎแห่งกรรมจะดูบ่เป็นธรรมในสายตาของเราและถึงแม้ว่าการทำความดีจะบ่ใจรักประกันเด็ดขาดว่าจะไม่เกิดเหตุร้ายกับตนแต่ความเป็นจริงที่ว่ามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงตามหลักเหตุปัจจัยระหว่างการทำความดีกับการเกิดคุณภาพจิตที่ดีและมีชีวิตที่ดีความจริงดังกล่าวเราสามารถเอามาใช้ในการส่งเสริมให้ผู้คนทำความดีมีคุณธรรมจริยธรรมต่อกันอย่างน้อยก็บันนิ่งดูดายต่อความทุกข์ของคนอื่นโดยอ้างว่าเป็นกรรมของสัตว์หรือว่ากรรมไภเวรมันคนที่กึดอย่างนั้นอ้างอย่างนั้นคนที่ทำอย่างนั้นนอกจากจะเข้าใจกฎแห่งกรรมผิดพลาดแล้วยังสร้างกรรมใหม่เป็นกรรมที่เรียกกันว่าเป็นอกุศลซึ่งในที่สุดก็ต้องก่อผลร้ายแก่ตัวเองบัดต่างใดก็ต่างหนึ่งเพราะฉะนั้นญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายต้องคิดทำไมทำดีแล้วไม่ใช่จะรวยเสมอไปเพราะว่าความดีนั้นไม่ได้เป็นปัจจัยส่งผลให้เราร่ำรวยแต่ความร่ำรวยมาจากการขยันทำมาหากินตลอดจนกระทั่งถึงการเก็บหอมรอมริบและก็การที่เราจ้างกินจ้างอยู่จ้างที่จะเอื้ออำนวยความสะดวกให้แก่ตนเองบ่เจ้ว่าทรมานทรกรรมตัวเองนักจนเกินไปทำความดีแล้วไม่ใช่ว่าเราจะร่ำรวยเสมอแต่ในขณะเวลาเดียวกันที่เราทำความดีแล้วก็บ่ได้หมายความว่าเราจะต้องปราศจากโรคภัยไข้เจ็บการที่จะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนั้นต้องรับประทานอาหารดีมีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าต้องการให้ความดีหรือว่าบุญกุศลของเฮานั้นมีประโยชน์ต่อตัวของเฮาเองท่านกล่าวว่าเฮาท่านทั้งหลายทั้งปวงจะต้องพยายามทำตัวของเฮาดีกึดก็ดีอู้ก็ดีแล้วก็สะสมความดีเอาไว้ในเนื้อในตนของเฮาเวลาเฮามีความดีในตัวในตนของเฮาแล้วชีวิตของเฮาที่มีชีวิตอยู่ก็มีความสุขลูกเฮาก็มีความสุขครอบครัวของเฮาก็มีความสุขมาเกิดภัยจะมีความทุกข์เพราะเหตุผลว่าเฮาทำความดีแต่ทำความดีแล้วอย่างใดก็มีความสุขกายสบายใจอยู่ตลอดเหมือนกับที่ว่าเฮาท่านทั้งหลายได้ปากันพัฒนาที่อยู่ที่กินที่บ้านที่จองตลอดจนกระทั่งถึงวิธีการดำเนินชีวิตเพื่องดงามตามระเบียบระบอบถูกต้องตามทํานองครองธรรมอันนั้นละก็จะเกิดบุญเกิดกุศลหรือว่าสิ่งนั้นๆจะส่งผลดลบันดาลให้หมู่เฮาทั้งหลายพบปะกับความสุขกายสบายใจในชีวิตของเฮาตลอดไปอันนี้คือผลตอบแทนแห่งความดีความดีนั้นเกิดขึ้นมาอุดหนุนจุนเจือเฮาในทางที่ทำให้ชีวิตของเฮามีความสุขความดีนั้นบ่ได้เอื้ออำนวยที่จะให้เฮาร่ำรวยพยายามมองความดีในประเด็นใหม่ญาติโยมทั้งหลายมุมมองของเฮานั้นอาจจะเกิดจากมุมมองที่ดีอย่างหนึ่งและก็บางท่านบางคนที่ว่าทำดีได้ดีนั้นมีที่ไหนทำชั่วได้ดีนั้นมีถมไปมันก็เป็นความคิดของเปิ้นเองเนาะเฮาก็บ่จำเป็นที่จะต้องไปปรับเปลี่ยนความคิดของเปิ้นเพื่อมาเหมือนกับความคิดของเฮาคิดดีทำดีอู้ดีไปเถอะชีวิตจะมีความสุขญาติโยมทั้งหลายเฮามีความสุขลูกหลานเฮาก็มีความสุขครอบครัวเฮาก็มีความสุขเพราะเฮาทำความดีนั่นเองญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีเรื่องเล่าไว้ว่ามีวัดในพุทธศาสนานิกายเชนซึ่งเป็นนิกายที่แพร่หลายมากในประเทศญี่ปุ่นต่อมาก็มีการนำเอาแนวคิดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนานิกายเชนนี้ไปเผยแพร่ในต่างประเทศโดยเฉพาะที่ประเทศอเมริกาวัดเซนแห่งแรกในอเมริกานั้นสร้างขึ้นที่เมืองซานฟรานซิสโกเมื่อราวประมาณ450ปีก่อนตอนที่สร้างวัดนั้นเจ้าวาดก็คือท่านชุนเรียวซูซูกิท่านต้องลงมือขนหินเองลูกศิษย์ซึ่งเป็นคนอเมริกันหันอาจารย์อายุนักแล้วคืออายุ60กว่าปีแล้วตัวก็ยังตัวน้อยแห่มตัวจึงปากันระดมกันมาช่วยแต่มาช่วยคนหินได้เกินวันก็เหนื่อยส่วนอาจารย์ชุนเรียวนั้นท่านกับคนหินได้ตลอดวันลูกศิษย์ก็แปลกใจมากจึงถามว่าท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ทำงานทั้งวันได้อย่างไรอาจารย์ก็ตอบว่าก็ผมพักตลอดเวลาลูกศิษย์ฟังและก็งงเพราะว่าหันกับตาว่าอาจารย์ขนหินตลอดทั้งวันแต่สำหรับอาจารย์ชุนเรียวนั้นตลอดเวลาที่ขนหินก็พักไปตัวคำว่าพักนี้คืออย่างใดเปิ้นบ่ได้พักกายแต่เปิ้นพักใจมีแต่ร่างกายท่านที่ขนหินแต่ใจของเปิ้นบ่ได้ขนไปตัวเปิ้นภาคใจจึงไม่เหนื่อยสักเท่าไหร่คนส่วนใหญ่เวลาขนหินบ่ได้ขนด้วยร่างกายท่านใจก็ขนไปตัวขนหินไปตัวก็จมในใจว่าเอ๊ะเมื่อใดมันจะแล้วสักเตื้อหาขนอย่างนี้ย่อมเหนื่อยเร็วเมื่อเฮาทำงานเฮาบ่ได้เหนื่อยแต่กายอย่างเดียวใจของเฮาก็มักจะเหนื่อยไปตัวเพราะว่าใจไปยึดติดกับงานนักเกินไป
เรียกว่าจิตไม่ว่างการทำงานด้วยจิตว่างก็คือการทำงานโดยที่ใจไม่ไปยึดติดกับผลงานบ่สำคัญมั่นหมายว่าเราจะต้องทำงานเพื่อเป็นไปตามใจของเราปรารถนาแต่คนส่วนใหญ่นั้นมักจะเอาความรู้สึกตัวกูของกูไปผูกติดกับงานคือมีความสำคัญมั่นหมายว่าอันนี้เป็นงานของฉันงานนี้คือตัวฉันถ้างานล้มเหลวก็รู้สึกว่าตัวฉันนั้นล้มเหลวไปตัวเองถ้าไผ่มาตำหนิงานก็ถือว่าตำหนิตัวฉันไปตัวเองเพราะฉะนั้นไผ่จะมาตำหนิฉันมาได้การทำแบบติดยึดอย่างนี้ทำให้จิตใจเหนื่อยไปกับงานตัวเองคนส่วนใหญ่จะรับผิดชอบงานก็ต่อเมื่อรู้สึกว่าเป็นงานของฉันความคิดแบบนี้แม้ทำให้ตั้งใจทำก็จริงแต่ว่าอาจจะทำเพื่อเป็นการตุกใจไปตัวเองเวลาทำก็เกรงเพราะกลัวว่าถ้างานบัดดีตัวเองจะถูกต่อว่าเสียหน้าเสียตาไม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจริงอยู่ปุถุชนย่อมต้องการแรงจูงใจหรือผลตอบแทนจะได้มีกำลังใจในการทำงานแต่ก็ย่อมจะเป็นทุกข์ได้ง่ายเพราะว่ามีตัวตนเข้าไปรับผลกระทบจากสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นติดตามตัวมาถ้าสิ่งที่มากระทบนั้นเป็นเรื่องน่าพอใจก็รอดตัวไปแต่ถ้ามาน่าพอใจก็จะรู้สึกทุกข์ขึ้นมาเพราะมีตัวตนเป็นผู้ทุกข์เราควรทำงานอย่างวางจิตวางใจชนิดที่ว่าไปถึงขั้นที่ไม่มีความยึดติดว่าเป็นของฉันหรือไปสำคัญมั่นหมายว่ามีตัวฉันเป็นผู้กระทำถ้าสำคัญมั่นหมายว่างานเป็นของฉันก็ทำให้เกิดทุกข์ถ้าไปสำคัญมั่นหมายว่าฉันเป็นผู้ทำก็ทุกข์เหมือนกันคือทุกครั้งที่มีของฉันหรือมีตัวฉันเกิดขึ้นเมื่อสำคัญมั่นหมายว่าฉันเป็นผู้ทำก็จะต้องมีฉันเป็นผู้เหนื่อยแทนที่จะหันแก่ความเหนื่อยเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดากลับไปยึดว่าความเหนื่อยนั้นเป็นของฉันฉันเป็นผู้เหนื่อยการปล่อยให้ความสำคัญมั่นหมายในตัวตนเกิดขึ้นมาทำเมื่อเราเป็นตุกได้ง่ายบ่ใจแต่ในเวลาทำงานตะอันเวลาไปไหนมาไหนก็เหมือนกันโดยเฉพาะเวลาประสบกับสิ่งที่บ่พึงปรารถนาเป็นต้นว่าเวลาไม่สบายถ้าเรายึดติดว่าร่างกายนั้นเป็นของเราแทนที่จะหันความเจ็บปวดเกิดขึ้นกับร่างกายของเราก็ไปสำคัญมั่นหมายว่าฉันเจ็บฉันปวดฉันทุกข์ท่านอาจารย์พุทธทาสได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่าเวลามีดบาดนิ้วถ้าเราทำความรู้สึกในใจว่ามีดบาดนิ้วจะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่แต่พอไปคิดว่ามีดบาดฉันต้านขึ้นมาก็จะรู้สึกว่าเจ็บนักมีดบาดนิ้วกับมีดบาดฉันนั้นจะให้ความรู้สึกแตกต่างกันเพราะการที่มีตัวฉันมีตัวกูออกมารับอารมณ์ต่างๆทำเมื่อเราเป็นทุกข์ได้ง่ายเวลาเดินทางไกลแทนที่จะรู้สึกว่าร่างกายเหนื่อยกลับรู้สึกขึ้นมาว่าฉันเหนื่อยคือบ่ใจเหนื่อยแต่กายแต่ใจหรือว่าตัวฉันนั้นเหนื่อยด้วยถ้าเรามีสติรู้ทันความรู้สึกนึกคิดต่างๆที่เกิดขึ้นจะหันได้ว่าที่เหนื่อยนั้นก็คือเหนื่อยกายแต่ใจไม่จำเป็นต้องเหนื่อยด้วยเมื่อไม่ได้เอาตัวตนออกไปรับหรือเป็นเจ้าของความเหนื่อยด้วยก็สามารถที่จะเดินไปได้โดยไม่รู้สึกเหนื่อยมากนักความเหนื่อยเกิดขึ้นก็จริงแต่ไม่มีความรู้สึกว่าฉันเหนื่อยเพราะไม่ได้ปรุงแต่งตัวตนเพื่อออกไปรับความเหนื่อยจะทำอย่างนี้ได้ก็ต้องอาศัยสติเข้าไปกำกับใจเ
เวลาเกิดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆขึ้นมาเพราะสติเนี่ยทำเมื่อเราหันอารมณ์ต่างๆแต่มาเข้าไปเป็นเจ้าของอารมณ์นั้นๆหรือเอาอารมณ์นั้นๆมาเป็นตัวของตนเองเราจำเป็นต้องใช้สติเข้าไปกำกับเวลาทำงานสตินั้นตรงกันข้ามกับตัณหาคนที่ทำด้วยตัณหาลามกคนที่ทำด้วยตัณหาราคะหรือความอยากจะมาเข้าใจหรือรู้สึกถึงความโปร่งเบาในเวลาทำงานได้เพราะจิตคอยแบกความอยากได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเรามีสติอยู่กับงานที่ทำอยู่กับปัจจุบันจะมีแต่การทำงานแต่ไม่มีผู้ทำงานเหมือนเดียวกันกับเวลาเดินถ้าเราเดินอย่างมีสติจะมีแต่การเดินแต่ไม่มีผู้เดินการงานต่างๆสามารถที่จะเป็นเวทีหรือโอกาสเพื่อหูจักปล่อยวางตัวตนมายึดติดว่าเป็นเราหรือเป็นของเราคือทำงานด้วยจิตว่างนั่นเองพระพุทธศาสนานั้นมองว่างานนอกจากจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้วยังสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตนได้แห่งตนคือประโยชน์นั้นจะเกิดขึ้นในแง่การพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือจิตใจไปพร้อมกันงานสามารถบ่มเพาะหรือเสริมสร้างคุณภาพกายภายในจิตใจของเราได้ตนบัดใจแค่สร้างสรรค์สิ่งภายนอกต่ออันถ้าทำงานด้วยการวางจิตวางใจอย่างถูกต้องงานก็จะสำเร็จส่วนคนทำก็จะมีความสุขตนเป็นความสุขที่เกิดขึ้นกับตัวเองพร้อมกับความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับส่วนรวมงานที่สร้างสรรค์นั้นช่วยสร้างโลกขึ้นหน้าอยู่แม้จะทำงานเล็กๆแต่ก็ควรระลึกว่าเราได้มีส่วนสร้างสังคมและสร้างโลกตัวพร้อมกันนั้นก็พึงตระหนักว่างานที่เราทำแต่ละขณะนั้นมีส่วนในการสร้างความเจริญงอกงามให้เกิดขึ้นกับชีวิตด้านในไปตัวทัศนคติแบบนี้ก็คือสิ่งที่ขาดหายไปในการทำงานส่วนใหญ่เพราะผู้คนมักหันว่าแค่ว่างานการทำให้เกิดความสำเร็จทางโลกแต่บ่คิดว่างานสามารถทำให้เกิดความสำเร็จทางธรรมหรือทำให้เกิดความสำเร็จทางจิตวิญญาณได้ตัวเองงานสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ตนควบคู่กับประโยชน์ท่านงานสามารถที่จะสร้างโลกให้สวยสดงดงามพร้อมๆกับการบ่มเพาะชีวิตด้านในให้พรั่งพร้อมด้วยความบริบูรณ์ด้วยความสุขบ่มีไผในโลกนี้ที่ได้เงิน20ล้านมาเปล่าๆฟรีๆได้อย่างมันก็ต้องเสียอย่างหรือเสียหลายอย่างดังนั้นก่อนที่อยากจะได้อันอย่างถามตัวเองดูว่ามีอะไรบ้างที่จะต้องเสียไปเพื่อแลกกับสิ่งนั้นแล้วเราพร้อมหรือยังที่จะเสียสิ่งเหล่านั้นไปความหันแก่ตัวเป็นธรรมชาติหรือเป็นลักษณะนิสัยที่หันได้ชัดที่สุดของมนุษย์ทุกคนแต่ความหันแก่ตัวบ่ใช่สิ่งเลวร้ายไปหมดอย่างน้อยมันก็จำเป็นต่อความอยู่รอดของทุกชีวิตทุกชีวิตบอกว่าคนสัตว์พืชมีหน้าที่ประการแรกสุดคืออยู่รอดให้ได้เพื่อแพร่พันธุ์จะทำอย่างนั้นได้ก็ต้องมีความหันแก่ตัวหรือนึกถึงตัวเองก่อนโดยเฉพาะเมื่อทรัพยากรมีจำกัดถ้าบ่มีความหันแก่ตัวก็อาจจะไม่มีแรงขับเพื่อไปแข่งขันหรือไปแย่งชิงทรัพยากรเหล่านั้นมาจนสำเร็จความหันแก่ตัวทำเมื่อเรามีความสุขที่ได้เสพได้ครอบครองบอกว่าสิ่งนั้นจะเป็นทรัพย์สมบัติชื่อเสียงและอำนาจยิ่งได้เสพและครอบครองนักตะใดก็ยิ่งมีความสุขนักตะอันทุนนิยมและบริโภคนิยมมีเสน่ห์กับผู้คนเพราะมันตอบสนองความหันแก่ตัวและปรนเปรอความสุขประเภทนี้
ได้อย่างเต็มที่อย่างใดก็ตามเพราะความหันแก่ตัวเป็นตัวการสำคัญทำให้ผู้คนเป็นทุกข์ก็ต้องสูญเสียทรัพย์หรือพลัดพรากจากชื่อเสียงจากอำนาจแฮมปายบปอยังเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความโลภอย่างบ่มีที่สิ้นสุดและเป็นแรงขับทำให้เกิดความโกรธความเกลียดเมื่อบ่สมหวังทั้งความโลภและความโกรธเกลียดล้วนเป็นไฟเผาลนจิตใจดังนั้นยิ่งหันแก่ตัวนักตะใดก็ยิ่งทุกข์นักตะอันแต่คนเฮาบ่ได้มีความหันแก่ตัวตะอันลึกลงไปในจิตในใจของเฮายังมีความหันอกหันใจและความปรารถนาดีต่อผู้อื่นความเสียสละและความเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีงามเป็นต้นความซื่อสัตย์สุจริตทั้งหมดนี้เรียกรวมๆกันว่าคุณธรรมธรรมชาติส่วนนี้เองที่ทำให้เฮามีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นและก็สร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อแก่ส่วนรวมแม้ตัวเองจะลำบากหรือสูญเสียทรัพย์การที่เฮาภูมิใจเมื่อได้ทำความดีแม้บ่ได้รางวัลหรือคำสรรเสริญก็เพราะเรามีความใฝ่ดีอยู่ในจิตใจด้วยกันทั้งหมดธรรมชาติส่วนนี้ทำให้เราสามารถมีความสุขได้โดยบ่ต้องเพิ่งทรัพย์ยศอำนาจเป็นความสุขทางใจที่ประณีตและลึกซึ้งกว่าความสุขอย่างแรกศาสนามีความสำคัญกับมนุษย์ก็เพราะว่าตระหนักถึงธรรมชาติส่วนนี้ของมนุษย์แถมดังยังสามารถนำปามนุษย์เข้าถึงความสุขต่างใจได้ตัวเองธรรมชาติที่เป็นความหันแก่ตัวนั้นเปรียบเสมือนเปลือกหรือผิวขั้นแรกของจิตใจถัดจากนั้นลงมาคือธรรมชาติส่วนที่เป็นคุณธรรมหรือความใฝ่ดีจิตใจของคนที่มีความหันแก่ตัวนักบ่ว่าจากการกล่อมเกลาเลี้ยงดูหรือจากการดำเนินชีวิตที่ผิดทางย่อมมีเปลือกหรือผิวขั้นแรกที่หนาจนยากที่คุณธรรมหรือความใฝ่ดีจะฝ่าออกมาได้ส่วนคนที่มีความหันแก่ตัวน้อยเปลือกหรือผิวขั้นแรกจะบางเปิดโอกาสให้คุณธรรมหรือความใฝ่ดีแสดงตัวออกมาได้ง่ายคุณธรรมหรือความใฝ่ดีนั้นแสดงตัวออกมาได้ด้วยหลายสาเหตุประการแรกคือเมื่อหันหรือรับรู้ความทุกข์ของผู้อื่นเมตตาหรือความปรารถนาดีนั้นย่อมทนเฉยได้ยากเมื่อหันผู้อื่นกำลังประสบกับความทุกข์คนธรรมดาย่อมรู้สึกกระอักกระอ่วนใจหากเมินเฉยตีล้มป่วยต่อหน้าเขาและเขาย่อมลงมือช่วยเหลือผู้ป่วยคนนั้นแม้ว่าจะต้องเสียงานเสียการก็ตามแต่ถ้าความหันแก่ตัวมีนักเมตตาย่อมมีพลังปอที่จะฝ่าเปลือกขั้นแรกซึ่งหนากระด้างออกมาได้เว้นเหตุแต่ว่าความทุกข์ยากนั้นเกิดขึ้นอย่างท่วมท้นดังกรณีที่เกิดสึนามิขึ้นมาเมื่อหลายปีก่อนยามนั้นเปลือกหนาของผู้คนจำนวนนักถูกกระเทาะออกเปิดช่องให้ความดีได้พรั่งพรูออกมาจนเกิดคลื่นน้ำใจหลั่งไหลสู่ผู้ประสบทุกข์อย่างบ่เคยมีมาก่อนเมตตาและความเสียสละของคนเป็นปันเป็นปันอาจจะถึงเรือนหมื่นด้วยซ้ำไปมีพลังถึงขั้นเอาชนะความกลัวและรักความสบายเอาชนะความรักความสบายและสามารถไปกินไปนอนอยู่ข้างศพที่มีกลิ่นเน่าเหม็นด้วยวัตถุประสงค์เพียงประการเดียวคือช่วยให้พวกเขากลับบ้านพาให้พวกเขากลับบ้านพลังแห่งความดีที่มีอยู่ในใจนั้นสามารถไปกินไปนอนในที่ประสบอุบัติเหตุการเกิดขึ้นสึนามินั้นไปนอนที่ท่านใดโดยมีวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวคือไปช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจไปช่วยกอบกู้อันอย่างต่างๆนานาที่มันสูญเสียไปคุณธรรมหรือความดีย่อมมีพลังจนสามารถฝ่าเปลือกนอกออกมาได้เมื่อผู้อื่นทำความดีกับตนอันธพาลที่ชอบแกล้งเพื่อนรุ่นน้องแต่เลิกนิสัยดังกล่าวหลังจากที่รุ่นน้องโจ
ช่วยเหลือเขาในยามตกยากลำบากโดยไม่ได้แสดงความโกรธเกลียดเลยโจรผู้ร้ายซึ่งกำลังปล้นจี้เอาทรัพย์จากเหยื่อเปลี่ยนท่าทีเมื่อเหยื่อช่วยเขาแก้ตัวกับตำรวจที่เผอิญเดินผ่านมาหันเหตุการณ์ความดีของคนคนหนึ่งสามารถปลุกเร้าความดีของคนเห็นคนหนึ่งฮึดตื่นขึ้นมาและมีพลังจนสามารถเอาชนะความหันแก่ตัวหรือความชั่วได้บ่ว่าจะเลวสักแค่ไหนความไฟดีก็ยังมีอยู่ในใจเขาแต่อาจจะลับไหลหรือว่าสงบกันแม้กระนั้นก็สามารถฟื้นขึ้นมาและแสดงตัวออกมาเพื่อปรากฏได้หากถูกกระตุ้นเราด้วยความดีที่ทรงพลังแห่งคนหนึ่งอันที่จริงนั้นบ่ต้องถึงกับมีผู้อื่นมาทำความดีตัวเพียงมีแค่คนหันหรือว่าคนยอมรับในความดีของตัวเองหรือแม้กระทั่งเชื่อมั่นว่าตัวเองมีความดีก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ความใฝ่ดีมีพลังจนกลายเป็นคนใหม่ได้นักเรียนที่เกเรเหลือขอจนครูแทบจะหมดหวังสามารถเปลี่ยนละอ่อนเป็นคนว่าง่ายตั้งใจเรียนได้เมื่อครูยกย่องความดีบางอย่างของเขาซึ่งคนอื่นมองบะหันการชื่นชมความดีของไผ่สกลแม้ตอนนั้นเขาอาจจะไม่ได้ทำตัวเพื่อดีส่งกระคำชื่นชมแต่ก็สามารถปลุกเร้าความฝ่ายดีในใจเขาเพื่อมีพลังจนเปลี่ยนนิสัยได้ครูที่ติดกับการพนันจนถึงกับขนาดตั้งบ่อนหน้าโรงเรียนก็เลิกนิสัยดังกล่าวและกลายเป็นครูที่น่าเคารพศรัทธาได้พอได้ยินในอำเภอกล่าวสรรเสริญครูว่าเป็นปูชนียบุคคลที่สามารถกราบไหว้ได้อย่างสนิทใจแม้ตอนนั้นจะรู้สึกอับอายแต่ก็ทำให้ความอยากเป็นครูดีเกิดมีพลังต่อสู้ขึ้นมาจนเอาชนะนิสัยติดการพนันได้ในยามที่จิตของเฮามีความสงบมีปีติหรือเป็นสมาธิกุศลภาวะดังกล่าวสามารถปลุกคุณธรรมหรือความใฝ่ดีให้มีพลังขึ้นมาได้เหมือนกันเมื่อบุคคลได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สงบสงัดหากจิตน้อมสู่ความสงบความหันแก่ตัวจะลดลงความปรารถนาดีก็จะบังเกิดขึ้นในทำนองเดียวกันเมื่ออยู่ต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นว่าอยู่ต่อหน้าพระพุทธรูปหรือเห็นผู้อื่นทำความดีต่อกันปีติที่เกิดขึ้นนั้นย่อมหนุนเสริมให้เกิดความใฝ่ดีมีพลังจนสามารถชำแรกแทรกเปลือกขั้นแรกออกมาได้อย่างใดก็ตามจิตของเฮาบ่ได้มีธรรมชาติเพียง2ชั้นหรือ2ระดับตานลึกลงไปยังมีธรรมชาติชั้นที่3ซึ่งถือได้ว่าอยู่กลางใจได้แก่สภาวะที่เป็นอิสระปลอดโปร่งผ่องใสปลอดพ้นจากความเห็นแก่ตัวหรือความยึดถือในตัวตนเป็นสภาวะที่เส้นแบ่งระหว่างฉันกับผู้อื่นหมดไปเกิดความรู้สึกเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับสรรพสิ่งจิตอยู่เหนือการแบ่งขั้วหรือการมองโลกเป็นขั้วตรงกันข้ามบ่ว่าดีชั่วสุขทุกข์การได้การเสียการเกิดการตายดังนั้นจึงไม่หวั่นไหวกับความผันผวนปรนแปรหรือความพลัดพรากสูญเสียเป็นสภาวะที่อยู่เหนือโลกธรรมบ่ว่าการได้หรือการเสื่อมจากยศจากลาภจากสุขสรรเสริญสภาวะดังกล่าวมีชื่อเรียกแห่งอย่างหนึ่งว่าโลกุตระท่านอาจารย์พุทธทาสท่านเรียกกันว่าสภาวะของจิตว่างสภาวะดังกล่าวเป็นธรรมชาติที่ลึกซึ้งที่สุดซึ่งมนุษย์คนเฮาสามารถประจักษ์ได้ดังมีพุทธพจน์ว่าอริยะโลกุตรธรรมเป็นทรัพย์ประจำตัวของทุกคนและแห่งอย่างหนึ่งบอกว่าจิตนั้นประพัดสอนคือจิตงดงามแต่เศร้าหมองเพราะอุปกิเลสที่เกิดขึ้นภายหลังแม้แต่โจรหรือฆาตกรก็มีธรรมชาติส่วนนี้อยู่
แต่ความหันแก่ตัวคัดขวางไว้จึงไม่สามารถแสดงตัวออกมาได้ขณะที่คนดีจำนวนบ่น้อยก็ติดอยู่ในความดีและยึดมั่นอยู่ในตัวตนจึงบ่สามารถประจักษ์ซึ่งโลกุตระสภาวะได้แต่ก็บ่เจ้ว่าไม่สามารถสัมผัสได้เลยยามที่จิตว่างจากกิเลสคลายความยึดติดในตัวตนมีสติหูตันในการสัมผัสและเวทนาจนตัวตนมาอาจจะเกิดขึ้นได้สภาวะดังกล่าวนี้ก็สามารถปรากฏหรือสัมผัสได้แม้ชั่วขณะท่านอาจารย์พุทธทาสกล่าวว่าอันนี้คือนิพพานน้อยๆคำว่าจิตวิญญาณกล่าวอย่างง่ายๆที่สุดก็คือสิ่งที่หนีไม่พ้นจากธรรมชาติสองชั้นในที่สุดธรรมชาติส่วนที่เป็นคุณธรรมกับธรรมชาติส่วนที่อยู่เหนือโลกและตัวตนพระพุทธศาสนายอมรับธรรมชาติทั้ง3ระดับหลักอรรถ3มีขึ้นเพื่อสนองความต้องการใน3ระดับของมนุษย์คือทิฏฐธรรมิกถประโยชน์หรือประโยชน์ปัจจุบันเน้นสิ่งที่จับต้องได้เป็นต้นว่าการมีทรัพย์มีสมบัติมีอาชีพหน้าที่การงานมีสถานภาพทางสังคมสูงเป็นการตอบสนองธรรมชาติที่มุ่งประโยชน์ส่วนตนข้อที่2สัมปรายิกถประโยชน์หรือประโยชน์ขั้นเลยตาเห็นเน้นความรู้สึกที่เป็นกุศลเป็นต้นว่าความภูมิใจความอิ่มใจเพื่อส่งเสริมธรรมชาติที่ไฟดีมีคุณธรรมและปรมัตถประโยชน์เป็นข้อที่3เป็นจุดหมายสูงสุดมุ่งที่การเสริมสร้างธรรมชาติส่วนที่3นี้ให้ประจักษ์แจ้งความทุกข์ของมนุษย์กล่าวโดยสรุปเกิดขึ้นก็เพราะว่าไม่รู้ในธรรมชาติของตนอย่างรอบด้านทำให้ติดอยู่ในเปลือกชั้นแรกหรือบ่สามารถข้ามพ้นธรรมชาติขั้นที่2เพื่อเข้าถึงสภาวะที่อิสระโปร่งโล่งแจ้งอย่างแท้จริงหน้าที่ต่อชีวิตที่แท้จริงแล้วบ่ได้มีเพียงเพื่อรักษาตัวตนให้อยู่รอดและสืบพันธุ์ตันหากยังต้องคำนึงถึงเพื่อนมนุษย์และนำปาตัวเองเข้าถึงอิสรภาพและความสุขได้อย่างแท้จริงอันนี้คือเรื่องราวของธรรมชาติที่มนุษย์พึงจะสร้างให้เกิดขึ้นมีในจิตในใจของเขาเองญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับรับฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมบรรยายที่อาตมภาพได้ชี้แจงแสดงปาฐกถาบรรยายธรรมผ่านรายการสารธรรมปืนบ้านล้านนาก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนที่จักได้นำรายการจากบรรดาท่านทั้งหลายไปนั้นก็ขอประกาศอนุโมทนาประชาสัมพันธ์กับบรรดาคาราวาสญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายที่เพิ่นได้แสดงยังกุศลเจตนาปารภร่วมอนุโมทนาบริจาคปัจจัยสมทบในการตอดผ้าป่าสามัคคีสร้างวิหารวัดป่าสางหลวงและก่อสร้างพระเจดีย์วัดหนองอ้อทั้งสองวัดนี้อยู่ที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงไฮ้พร้อมกันนั้นก็มีบางท่านก็ร่วมทำบุญบริจาคก้าน้ำก้าไฟของวัดสุพรรณรังสีก็มียันตวาที่ผ่านมานั้นก็มีคุณโยมแม่วันเพ็ญพันเลิกพร้อมด้วยบรรดาลูกหลานจากบ้านป่าห้าตำบลเมืองจี้อำเภอเมืองจังหวัดลำปูนได้ร่วมทำบุญสร้างวิหารวัดป่าสางหลวง300สร้างพระเจดีย์วัดหนองอ้อจำนวน300บาทแล้วก็บริจาคเป็นก้านน้ำก้าไฟวัดสุพรรณรังสีแห่ม200บาทก็ต้องขออนุโมทนาไว้ณตีนีตวยเนอร์แล้วก็ถัดจากนั้นมาตะวานี้ก็หมายมีคุณโยมแม่คุณน้อย
พ่อครูชัยวัฒน์จารุสวัสดิ์จากบ้านตาต้นกล่าวอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นได้โอนปัจจัยผ่านธนาคารมาจำนวน 4,000 บาทอันนี้เอาบริจาคเป็นก่าเดินทางก็มีก่าที่พักก็มีก่าอาหารเจ้ารวมไปจนกระทั่งถึงปัจจัยที่เหลือนั้นก็สมทบเข้าในการสร้างวิหารของวัดป่าสางหลวง200และก็สร้างเจดีย์วัดหนองอ้อแห่ม200บาทอนุโมทนาขอบคุณกับแม่คุณน้อยอันนี้จากบ้านตาต้นเก่าอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่อนุโมทนาไว้ณที่นี้ตวยเนิ่งญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเรื่องการทำบุญถวายทานผ้าป่าสามัคคีสมทบในการจัดสร้างวิหารของวัดป่าสางหลวงและสร้างพระธาตุเจ้าเจดีย์ของวัดหนองอ้ออำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายอาตมาภาพก็ยังประกาศน้อมรับบริจาคไปเรื่อยๆญาติโยมทั้งหลายก็ปากันทำบุญได้อยู่เรื่อยๆเน้อทีนี้ก็วันนี้อาตมาก็จะประกาศเป็นกรณีพิเศษเรื่องราวที่บรรดาพอออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายจะพึงได้รับทราบก็คือว่าในวันเสาร์ที่26เดือนกันยายนปีพ.ศ2569ที่จะถึงนี้เป็นวันเดือน12เป็งญาติโยมต่างหลายประเพณีเดือน12เป็งนั้นเปิ้นก็จะทำบุญตานหาบรรดาผีไตเก่าเน่าเมิมญาติพี่น้องปิตามารดาครูบาอาจารย์พ่อแม่สามีภรรยาตลอดจนกระทั่งถึงสัมพันธชนคนที่ล่วงลับดับขันไปแล้วบางที่เปิ้นก็จะตานทำเดือน12เป็งบางที่เปิ้นก็จะตานสลากพัดเดือน12เป็งแต่ว่าในจังหวัดลำพูนก็มีงานทำบุญประเพณีถวายตาลสลากย้อมที่วัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารโดยอาตมาภาพก็ได้น้อมเบิ้นเชิญชวนญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายร่วมเป็นเจ้าภาพกล้วยสลากกล้วยละ300โดยจักได้จัดแต่งแหล่งดากล้วยสลาก1กล้วยและก็ใส่ยอดปัจจัยเหี่ย100200บาทนั้นเป็นค่าจัดตกแต่งแหล่งดาตระเตรียมกล้วยสลากเข้าของที่จะใส่ต่างในส่วนว่ายอดแถม100นั้นก็ถวายเป็นยอดปัจจัยไปหรือว่าญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายจะตานขันเข้าไปหาไผ่ก็ได้ขันละ50บาทญาติโยมทำบุญได้เน้อจะตานสลากก็ดีจะตานขันเข้าก็ดีน้อมเอิญเชิญชวนท่านทั้งหลายได้แสดงเจตนาปารภร่วมทำบุญด้วยกันเน้อวันนี้อาตมาภาพจะไปทำบุญอายุวัฒนมงคลของท่านพระครูวิสารที่วัดแม่แก็บน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่อาตมาก็จะไปที่หันจะไปปราศรัยญาติโยมบ้านแม่แก็บน้อยบ้านพัฒนาสายแก้วบ้านแม่ดูอันนี้ตีเปิ่นเป็นสถานไม่แก่หน่อยญาติโยมทั้งหลายถ้าจะมาหาตมาวันนี้ก็มาอยู่วัดเน้อโทรศัพท์มาหากันได้เน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านทั้งหลายไปก่อนเขาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ตังเบอร์โทรศัพท์062-154-9454หรือติดต่อมาทางเฟซบุ๊กมี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่
ส่วนลายนั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไทย ID ลายก็คือ062 154

0: เอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานคือพ้นจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีจะเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับและมอบเงินรางวัลให้นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
8: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพ
10: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
11: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
7: นายกรัฐมนตรีจะเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับและมอบเงินรางวัลให้นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยวันนี้ นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผย

0: ว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับพร้อมมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ณทำเนียบรัฐบาลเพื่อเชิดชูเกียรติและขอบคุณนักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างความสุขให้คนไทยทั้งประเทศโดยนายกรัฐมนตรีจะกล่าวแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการต่อนักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันระดับนานาชาติสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยสามารถสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกมส์ LA 2028ได้สำเร็จพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีจะทำพิธีกดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงเพื่อยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาวอลเลย์บอลและนักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องทางด้านสวัสดิการวิทยาศาสตร์การกีฬาและงบประมาณที่เกี่ยวข้องในทุกด้านเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาให้ดียิ่งขึ้นกระทรวงการคลังเตือนผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กว่า5ล้านรายเร่งแก้ไขข้อมูลภายใน20กันยายนนี้ย้ำผู้ผ่านเกณฑ์รีบยืนยันตัวตนเพื่อเริ่มใช้สิทธิ์
1: กระทรวงการคลังแจ้งความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยกำชับให้ประชาชนเร่งตรวจสอบสถานะและดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างเคร่งครัดสำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์และได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์จำนวนสะสม 5,11,678 รายสามารถติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตรงกับหลักฐานข้อเท็จจริงได้ภายในวันที่20กันยายนนี้ก่อนจะมีการประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายนสำหรับกลุ่มผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติแล้วขอให้เร่งดำเนินการยืนยันตัวตนหรือ eKYC ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือผ่านหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการได้อย่างสมบูรณ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569ปฏิพลสรัพพรมารายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่ง13อำเภอรีเซ็ตฐานข้อมูลหมู่บ้านเอ็กซเรย์รายครัวเรือนดูแลประชาชนตรงจุด
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนงานความมั่นคงณศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2ร่วมกับพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสพลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสนายอนิรุธบัวอ่อนปลัดจังหวัดพร้อมด้วยนายอำเภอทั้ง13อำเภอหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่และผู้นำศาสนาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำการบูรณาการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนพร้อมสั่งการให้13อำเภอเร่งรีเซ็ตข้อมูลหมู่บ้านให้เป็นปัจจุบันโดยจัดแบ่งโซนรับผิดชอบและทำสมุดบันทึกข้อมูลเอ็กซเรย์ทุกครัวเรือนอย่างเป็นระบบโดยเริ่มนำร่องตำบลละ1หมู่บ้านให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569นี้ก่อนขยายผลเพิ่มเดือนละ1หมู่บ้านจนครบทั้งจังหวัดเพื่อใช้เป็นกลไกสำคัญในการดูแลความปลอดภัยแก้ไขปัญหายาเสพติดเตรียมรับมืออุทกภัยและเข้าถึงความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างตรงจุดและรวดเร็ววีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
5: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูน ผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
6: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหา

ับไม่ลงเจ้าไปหลงอยู่ที่ไหนกับใครหนอทิ้งให้พี่ปวดร้าวเฝ้าแต่รอเจ็บและท้อก็จะคอย

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมได้ยินเสียงน้องอั้นอาที่วัดกันทปิงแปลว่าเจ้าแล้วนะครับผมอยู่กับอู่ข่าวเล่าความนะครับผมนําข่าวสารมาแจ้งท่านผู้ฟังนะครับผมในเจ้าแบบอี้เนาะ6 โมงถึง7 โมงนะครับผมตอนเจ้าแบบอี้มาฟังกันได้เลยไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งเพราะๆเนาะแล้วก็ในเรื่องของข่าวสารที่จะนํามาฝากกันนะครับผมในช่วงต้นชั่วโมงแบบอี้นะครับผมเจ้าแบบอี้ใครตีไก่จะเกษียณแล้วเอาเรื่องเหล่านี้มาฝากกันนะครับผมกบข.นะครับผมเตรียมเงินไว้ 2.49 ล้านบาทจ่ายเงินผูกเกษียณนะครับปี69นี้เนาะเปิดซีทั้งเลิกนะครับรับเงินหลังเกษียณพบสมาชิกนะครับออมต่อ 9% ด้วยกันสะท้อนความเจอหมั่นเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผมกบข.เตรียมเงินนะครับผม 24,950 ล้านบาทเตรียมจ่ายเงินกองทุนแก่สมาชิกเกษียณปีนี้นะครับกว่า 1.6 หมื่นรายนะครับผมรับนะครับผมเฉลี่ยรายละนะครับประมาณ 1.53 ล้านบาทด้วยกันเผยพบว่านะครับผมสมาชิกมีความเชื่อมั่นในการบริหารเงินของกองทุนกบข.เพิ่มขึ้นเลยที่จะใช้บริการอ้อมต่อนะครับผมเกือบ 9% เลยช่วยลดในเรื่องของความเสี่ยงจากมิจฉาชีพแล้วก็สร้างความมั่นคงทางการเงินหลังที่เฮาเกษียณไปแล้วนะครับผมทางนี้นะครับผมเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือว่ากบข.นั่นเองนะครับผมดร.สรพลนะครับตุลระยะเสถียรนะครับเปิดเผยว่าวันที่30กันยายน2569เนี่ยสมาชิกกบข.นะครับจะมีคุณเกษียณอายุราชการ16,233รายหนักขนาดเนอร์จากสมาชิกทั้งหมดนะครับผมก็คือ 1.29 ล้านรายซึ่งกบข.ได้เตรียมความพร้อมในการที่จะจ่ายเงินนะครับกองทุนให้แก่สมาชิกรวมเป็นเงินก็คือประมาณ 24,950 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินออมสะสมอย่างต่อเนื่องของสมาชิกด้วยกันรวมกันนี้นะครับผมเงินสมทบจากภาครัฐและก็ผลตอบแทนนะครับจากกองทุนเนาะโดยในปีนี้นะครับผมสมาชิกที่เกษียณอายุราชการเนี่ยจะได้รับเงินกองทุนเฉลี่ยรายละประมาณ 1.53 ล้านบาทโดยมีสมาชิกที่ได้รับเงินสูงสุดนะครับผมต้องบอกมีคนที่ได้สูงสุดถึง 7.86 ล้านบาทด้วยกันทางนี้นะครับผมยอดเงินของสมาชิกแต่ละรายแตกต่างกันตามระยะเวลาในการที่เป็นสมาชิกเนาะเงินเดินเอ่ยนะครับอัตราการออมเอ่ยแล้วก็แผนการลงทุนแล้วก็ผลการตอบแทนที่ได้รับมานะครับซึ่งการที่สมาชิกเลิกอัตราการออมเพิ่มนะแล้วก็การเลิกแผนการลงทุนอย่างเหมาะสมเป็นส่วนสำคัญในการที่จะเจอหือปีน้องประชาชนที่เป็นข้าราชการเนี่ยมียอดนะครับผมเงินหลังเกษียณเนาะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับนอกจากนี้สมาชิกนะครับแจ้งความประสงค์ลงหน้าเนาะขอฝากเงินนะครับผมกองทุนนะครับบริหารต่อเนาะเพื่อออมต่อสัดส่วนประมาณ 9% ของสมาชิกทางมดตีเกษียณเนาะขอเป็นของผู้ตีแจ้งความประสงค์แล้วนะสะท้อนถึงความเจอหมั่นในเรื่องของการบริหารจัดการเงินลงทุนนะครับของกบข.แล้วก็มีอัตราเพิ่มขึ้นต่อปีน่ะทุกปีเลยนะครับผมกบข.นะมุ่งหมั่นดูแลเงินออมของสมาชิกให้มันเติบโตอย่างมั่นคงเนาะเพิ่มหือสมาชิกเนี่ยมีความมั่นคงทางการเงินเมื่อเวลาเกษียณไปแล้วนะครับผมโดยบริการนะครับออมต่อนะครับจะจอยสมาชิกเนี่ยสามารถบริหารเงินเกษียณได้อย่างมีระบบลดความเสี่ยงต่อการตีมีเงินจำนวนมากในบัญชีเนาะแล้วก็ตกเป็นเป้าของมิจฉาชีพต้องบอกว่ามิจฉาชีพเนี่ยเดี๋ยวนี้ปุ๊บเวลาเกษียณไปปุ๊บโทรมาเลยนะครับผมเป็นการหลอกเอาเงินนะครับแล้วก็กบข.ยังได้นะมีการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ออมต่อเนี่ยสามารถเลิกแผนการลงทุนได้12ครั้งต่อปีเหมือนกันเลยเทียบเท่ากับสมาชิกปัจจุบันเลยพอน้องแอนก็สามารถเลิกแผนการออมเนี่ยหรือว่าการลงทุนเนี่ยได้12เตอต่อปีเนาะเพิ่มโอกาสในการที่จะออมเงินแล้วก็เติบโตเนื่องจากหลังเกษียณนั่นเองนะครับผมทั้งนี้เนี่ยบริการออมต่อเนี่ยสมาชิกสามารถเลือก4รูปแบบเนื่องว่าจะเป็นการออมต่อทางจำนวน2ก็คือการทยอยรับเงินเป็นงวดๆนะครับอาทิอย่างเช่นรายเดือนเนาะราย3เดือนหรือว่ารายหกเดือนหรือว่ารายปีก็ได้อย่างที่3ก็คือขอรับเงินบางส่วนตีเหลือตีหือกบข.บริหารต่อนะครับและอย่างที่4ก็คือขอรับเงินบางส่วนตีเหลือทยอยรับเงินเป็นงวดๆโดยสมาชิกนะครับสนใจการออมต่อนะสามารถแจ้งความประสงค์ได้2ช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะปิ้นแจ้งความประสงค์ทางระบบบำเหน็จบำนาญแล้วก็สวัสดิการรัฐรักษาพยาบาลนอแบบดิจิทัลเพอร์ซันนอลนะครับผมแล้วก็เป็น
ของกรมบัญชีกลางนะครับผมแล้วก็มีอย่างหนึ่งก็คือแจ้งความประสงค์ผ่านหน่วยงานต้นสังกัดพร้อมกรอกแบบนะครับผมกบขรง008/1/2555นะครับผมแล้วก็เลิกบริการออมต่อซึ่งผู้ออมต่อเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการออมได้2ครั้งต่อปีเลยเนอะนะเพื่อเปิดโอกาสให้มีการเปลี่ยนแปลงเนาะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของกบขหรือว่า LINE กบขก็ได้เนอะนะแอดไปตีนะครับ @GPF นะครับ community แล้วก็ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกหรือโทร117เข้าก็ได้เนอะอันนี้ก็เป็นข้อมูลของข้าราชการเนาะหรือว่าสมาชิกที่อยู่ในกปขก็แล้วแต่นะครับผมให้เตรียมเกษียณแล้วอยากจะอ้อมต่อแล้วก็มีเงินแล้วก็มีความมั่นคงในเรื่องของเงินเนาะแล้วก็ตกปิ้นในเรื่องของเหยื่อของมิจฉาชีพก็สามารถออมต่อกันได้นะครับผมใครสนใจโทรไปไดเนอร์หรือติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที Facebook ของกบขหรือ LINE นะครับกบขคือ @GPF community หรือว่าศูนย์บริการข้อมูลตี1179นั่นเองนะครับฝากไว้ต่อยกับข้าราชการทุกท่านเนอร์

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: พี่เข้าสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมในช่วงนี้เลยข่าวละปูนวันนี้นะครับวันนี้เอาในเรื่องของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดละปูนมาฝากกันสักหน่อยเนอะลำพูนนะครับจังหวัดละปูนเนี่ยเตรียมความพร้อมงานวิจิตไทยแลนด์แอดลำพูนรับฟังความคิดเห็นและก็ห้องทุกคนนำมาสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนมุ่งสร้างความประทับใจเหตุกับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในงานเนอะวันที่2ที่ผ่านมานะครับก็คือตะวันนี่เนาะเวลาประมาณช่วงบ่ายๆตีห้องประชุมบริหารชั้น2ศาลากลางจังหวัดลำพูนท่านปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนของเฮาก็เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในงานวิจิตไทยแลนด์แอดลำพูนนะครับผมภายใต้แนวคิด The Eternal นะครับผม Kingdom of หริพูนชัยแสงแห่งศรัทธาการเวลาแห่งหริพูนชัยซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมเตือนเนี่ยวันที่25กันยายน2569จนถึงวันที่4ตุลาคม2569ในพื้นที่จังหวัดลำพูนนะครับหรือว่าอำเภอเมืองของเฮานั่นเองโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมนอนในเรื่องของการรับทราบรายละเอียดที่จะจัดงานนะครับผมการประชุมเตือนเนี่ยนะครับผมเปิดการรับฟังความคิดเห็นการแสดงข้อเสนอต่างๆของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประกอบการจัดทำแผนหรือเตรียมความพร้อมในการจัดงานเพื่อปิ้นไปความเรียบร้อยเนาะโดยเฉพาะการประสานความร่วมมือด่านการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่จะหลั่งไหลเข้ามาบ้านเฮาการจัดการจราจรเนาะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยสถานที่จอดรถนะแล้วก็การดูแลความปลอดภัยการบริหารจัดการในเรื่องของพื้นที่จัดงานตลอดจนนะครับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลแล้วก็เส้นทางการเข้าชมเนาะเพื่อสร้างความประทับใจให้กับพี่น้องประชาชนที่จะเข้ามาในงานกันสำหรับงานวิจิตไทยแลนด์แอดลำพูนนะครับผมจัดขึ้นนะครับเพื่อวัตถุประสงค์ก็คือท่องเที่ยวแล้วก็นำเอกลักษณ์ของเฮาที่โดดเด่นของลำพูนเนี่ยมาแบบโชว์เปิลนะครับผมผ่านการผสมผสานแสงสีแล้วก็เสียงแล้วก็การแสดงทางวัฒนธรรมเนาะเปิลบอกว่าถ่ายทอดเรื่องราวของเมืองหาริพูนใจนะครับผมมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาเนี่ยยาวนานกว่า 1,300 ปีนี่นะโดยกำหนดนะครับผมพื้นที่จะแสดงจุดสำคัญไม่ว่าจะปิ้นวัดพระธาตุหาริพูนชัยนะครับผมสะพานข้ามแม่น้ำกวงนอกบริเวณวัดพระธาตุหาริพูนชัยประตูตานางวัดจังรองนะครับผมกูคูเมืองรอบเมืองนะครับผมวัดพระมหาวันพระรอดเนาะอารามชมพูนะคุ้มเจ้าหลวงลำปูนอนุสาวรีย์เจ้าแม่จ๊ามปฏิวีแล้วก็ร้านกาแฟBack to the basic นะครับผมโดยจังหวัดลำพูนของเขาเนี่ยพร้อมบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนแต่เลยนะครับพอจากสถานที่เนาะโดยจัดนะครับผมโดยจังหวัดลำพูนเขาเนี่ยจะพร้อมกันเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดลำพูนของเขาในช่วงการจัดงานพร้อมที่จะร่วมความสร้างความประทับใจเหอกับปีน้องที่เข้ามาเนาะรวมถึงความปลอดภัยที่เขาเน้นย้ำกันรวมไปถึงใครที่มาเยือนนะครับรองแน่นอนเลยก็คือได้ความประทับใจปิกไปแน่นอนแล้วก็จะนำไปสู่ในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็การกระจายรายได้ให้กับผู้ประกอบการแล้วก็ชุมชนตีนบริเวณหั่นนะครับผมใครที่สนใจเน้อต้องบอกว่างานนี้นะครับผมวิจิตไทยแลนด์แอดลำพูนนะครับจัดขึ้นเสาร์5กันยายนนี้ก็คือเดือนนี้เลยยาวไปจนถึงวันที่4ตุลาคม2569สนใจจะได้มาแอวกันเน้อช่วงนั้นก็จะมีเทศกาลต่างๆเนาะไม่ว่าจะปิ้นงานกรมแสนโด้งนะครับผมแล้วก็งานสลากย่อมมาแอวกันได้นะครับผมลำพูนของเฮายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนแล้วก็พี่น้องที่ใกล้เคียงทุกคนมาร่วมงานกันนะครับผมอันนี้ก็นำมาแนะนำให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันช่วงเช้าวันนี้นะครับผมแน่นอนเลยอู่ข่าวเล่าความนะครับผมเดี๋ยวเฮาจะมีรายการต่อไปก็คือรายการตีค้องร้องข่าวนะครับผมก็สามารถรับฟังการอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากทั่วประเทศเลยนะครับผมวันนี้ตีคองรองข่าวแล้วก็น้องอั้นอาทิวัฒน์กันทัพพิงต้องนำรายการลาไปก่อนแล้วเน้อปะกันใหม่วันพุธนะครับผมวันนี้ก็พอฟ้าพอฝนกันสักหน่อยเน้อเปิ้นเตือนว่าฝนจะหนักขึ้นนะครับผมแต่ว่านี้ตอนแรกก็ตกแม่พองนะครับผมนักพองหลายๆตีนะครับผมจะได้แล้วก็ดูแลสุขภาพจะเดินทางไปไหนก็ดูแลในเรื่องของการเดินทางกันต้นเน้อสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์

นคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองรองข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนายกรัฐมนตรีต้อนรับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ต้อนรับนายรอเลนส์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลครับเพื่อเข้าร่วมการประชุมที่มีชื่อว่า Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ตามคำเชิญของรัฐบาลครับและในการเยือนครั้งนี้ครับเป็นการประชุม Leader Retreat ครั้งแรกครับในรอบ11ปีนับจากการประชุมครั้งล่าสุดก็ตั้งแต่เมื่อปีพ.ศ. 2558ครับเป็นการต่อยอดจากการเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครับเมื่อวันที่7พฤศจิกายนปีที่แล้ว2568และเป็นการพบหารือทวิภาคีระหว่างผู้นำทั้งสองในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนณสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาครับซึ่งการหารือนั้นจะครอบคลุมทิศทางความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าครับทั้งในด้าน1การเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืน2ครับการมีเศรษฐกิจเชื่อมโยงและเข้มแข็ง3การเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคง4ครับการประสานงานอย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคอีกทั้งนะครับยังจะเป็นโอกาสในการหารือเพื่อจะวางรากฐานความร่วมมือก่อนที่ทั้งสองประเทศทั้งไทยและสิงคโปร์นั้นจะทำหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องกันครับโดยสิงคโปร์นั้นจะรับหน้าที่ในปี2570และไทยเราจะไปรับหน้าที่ในปี2571ครับอันหนึ่งครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับไทยและสิงคโปร์นั้นเฉลิมฉลองการครบรอบ60ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปีที่แล้วครับ2568โดยสิงคโปร์ครับเป็นนักลงทุนอันดับหนึ่งในไทยต่อเนื่องเป็นปีที่3แล้วครับและเป็นนักลงทุนอันดับหนึ่งจากอาเซียนมากกว่า10ปีครับพี่น้องประชาชนจากเรื่องความสัมพันธ์ไทยสิงคโปร์ครับไปดูกันที่เรื่องของงบประมาณในการดูแลชายแดนใต้กันบ้างครับรัฐบาลเร่งอัดฉีดงบประมาณ40ล้านบาทช่วยโรงเรียนเอกชนชายแดนใต้ก่อนปิดปีงบประมาณดูแลผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการนั้นได้เร่งรัดการช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยครับเร่งปรับโอนเงินสนับสนุนวงเงินงบประมาณ40ล้านบาทก่อนจะสิ้นปีงบประมาณ2569นี้ครับเพื่อใช้ในการดูแลนักเรียนและผู้ที่ได้รับผลกระทบรวมกว่า 30,000 คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเป็นการเร่งรัดการสนับสนุนเงินช่วยเหลือแก่โรงเรียนเอกชนในพื้นที่ที่มีความจำเป็นครับมุ่งบรรเทาภาระด้านการจัดการศึกษาและดูแลนักเรียนให้สามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันครับยังช่วยเสริมสภาพคล่องและความมั่นคงในการดำเนินงานของสถานศึกษาในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับและยังคงเดินหน้าพัฒนาสวัสดิการครูเอกชนในภาพรวมควบคู่กันไปด้วยนะครับเพื่อจะสร้างความมั่นคงและคุณภาพให้กับระบบการศึกษาเอกชนทั้งประเทศอีกด้วยครับไปดูกันต่อที่เรื่องของการส่งออกกันบ้างครับรัฐบาลเดินหน้าแนวทาง3สมดุลแก้ปัญหาส่งออกโตแต่รายได้ไม่กระจายผลักดันผู้ประกอบการ SME เกษตรกรและแรงงานพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวละลิดาเพิดวิวัฒนาเปิดเผยนะครับว่าตอนนี้แม้ตัวเลขการส่งออกในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานั้นจะขยายตัวสูงถึงร้อยละ 21.6 ครับแต่ว่าผลประโยชน์ส่วนใหญ่นั้นยังกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีครับขณะที่ในฝากฝั่งของผู้ประกอบการ SME นั้นมีสัดส่วนมูลค่าการส่งออก
ร้อยละ14ครับรัฐบาลจึงจะปรับเปลี่ยนนโยบายโดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้คนไทยอย่างแท้จริงผ่านการขับเคลื่อน3สมดุลครับ3สมดุลประกอบไปด้วยอะไรครับได้แก่1ครับสมดุลตลาดเร่งกระจายตลาดส่งออกลดการพึ่งพาตลาดหลักและเปิดตลาดใหม่ในกลุ่มสินค้าอาหารสินค้าสุขภาพและสินค้ามูลค่าสูงเพื่อจะลดความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจโลกสมดุลที่สองครับคือสมดุลสินค้ามุ่งเพิ่มสัดส่วนมูลค่าเพิ่มในประเทศหรือ local content โดยยกระดับสินค้าเกษตรจากการขายวัตถุดิบไปสู่การแปรรูปและใช้วัตถุดิบรวมถึงแรงงานในประเทศให้มากขึ้นครับและสมดุลที่สามครับคือสมดุลรายได้ทลายข้อจำกัดด้านเงินทุนมาตรฐานและเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ SME กว่า 22,000 รายพร้อมจะดันเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของผู้ส่งออกรายใหญ่เป้าหมายสำคัญของรัฐบาลนะครับก็คือการทำให้ตัวเลขการส่งออกที่เติบโตนั้นแปลงเป็นรายได้เป็นการจ้างงานและเป็นโอกาสทางธุรกิจของประชาชนในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรมมาดูกันต่อครับที่เรื่องการลงพื้นที่ของครม.ที่ผ่านมาครับที่จังหวัดสงขลารัฐมนตรีสุภมาศลงพื้นที่หาดใหญ่ตรวจเข้มธุรกิจเช่ารถรับนักท่องเที่ยวมาเลเซียย้ำสัญญาต้องเป็นธรรมพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อว่าสคบครับลงพื้นที่ในการตรวจสอบธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ร้านรถเช่าหาดใหญ่ลานโพอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรช่วงที่ผ่านมาครับซึ่งต้องบอกว่าอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานั้นมีนักท่องเที่ยวครับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับและสำหรับชาวต่างชาติรู้กันดีครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเพื่อนบ้านเรานั่นเองครับซึ่งท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศนะครับก็กล่าวว่านายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนั้นให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคในทุกมิติครับโดยเน้นการทำงานเชิงรุกป้องกันก่อนเกิดปัญหาครับไม่ได้เป็นเพียงการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศนะครับผู้บริโภคที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติก็คุ้มครองครับเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยจึงมีการมอบหมายให้สคบครับลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ครับเพื่อจะป้องกันการเอาเปรียบนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนะครับการนำรถที่ไม่ได้มาตรฐานมาให้บริการเสียชื่อครับหรือการกำหนดเงื่อนไขสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเสียภาพลักษณ์ครับซึ่งอาจจะกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนและภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและของประเทศไทยด้วยครับและสำหรับในการลงพื้นที่ตรวจสอบครั้งนี้ครับเจ้าหน้าที่นั้นจะตรวจสัญญาเช่ารถให้เป็นไปตามกฎหมายตรวจใบอนุญาตตรวจสภาพยานพาหนะครับโดยมีสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลาสถานีตำรวจภูธรคลองหอยโขงและองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลาร่วมลงพื้นที่ครับทั้งนี้ครับแม้ว่าที่ผ่านมานั้นสคบจะได้รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับธุรกิจเช่ารถที่ไม่มากนักแต่ประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับพบว่าส่วนใหญ่เป็นเรื่องของสภาพรถที่ชำรุดไม่พร้อมใช้งานและเรื่องของเงื่อนไขสัญญาที่ไม่เป็นธรรมครับและรวมไปถึงการยืดเงินประกันโดยไม่มีเหตุอันสมควรสคบครับได้ออกประกาศควบคุมสัญญาธุรกิจการให้บริการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์กำหนดให้สัญญานั้นต้องเป็นภาษาไทยตัวอักษรต้องชัดเจนอ่านง่ายครับมีรายละเอียดเกี่ยวกับรถระยะเวลาเช่าสถานที่ส่งมอบและส่งคืนรถค่าเช่าและเงินประกันรวมถึงนะครับต้องจัดทำสัญญา2ฉบับที่มีข้อความนั้นตรงกันและส่งมอบให้ผู้บริโภคทันทีหลังจากลงนามพร้อมห้ามใช้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเช่นยกเว้นความรับผิดของผู้ประกอบการริบหรือหักเงินประกันโดยไม่มีเหตุอันควรหรือบอกเลิกสัญญาโดยผู้บริโภคไม่ได้ผิดเงื่อนไขสำคัญซึ่งท่านรัฐมนตรีสุภมาศก็ย้ำนะครับว่าสคบนั้นจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากพบผู้ประกอบการที่ใช้สัญญาไม่เป็นธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศครับพร้อมแนะนำประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับ
ให้ตรวจสอบสัญญาอย่างละเอียดก่อนจะลงนามทุกครั้งนะครับรับคู่ฉบับสัญญาและถ่ายภาพครับหรือบันทึกวิดีโอสภาพรถรอบคันรวมไปถึงนะครับระดับของน้ำมันหรือพลังงานทั้งหมดครับไว้เป็นหลักฐานและหากพบการเอาเปรียบจากการใช้บริการครับสามารถจะร้องเรียนไปได้เลยครับที่สายด่วนของสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์สคบหรือที่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศครับจากเรื่องของการดูบริการรถเช่าครับมาดูกันที่เรื่องของครีมกันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศส่งสคบช่วยผู้บริโภคโดนป้ายยาครีมฟรีไกลเกลี่ยจบไววันเดียวได้คืน 85,000 บาทครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสคบครับเปิดเผยถึงผลสำเร็จในการช่วยเหลือครอบครัวของผู้บริโภคกรณีของการซื้อเครื่องสำอางจากร้านภายในศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นเงิน 85,800 บาทโดยสคบครับเข้าช่วยเหลือทันทีแม้ว่าผู้บริโภคนั้นยังไม่ได้ยื่นเรื่องร้องทุกข์ครับและสามารถจะไกล่เกลี่ยครับจนร้านนั้นยอมคืนเงินเต็มจำนวนภายในวันเดียวครับกรณีดังกล่าวครับเริ่มจากบุตรสาวของผู้เสียหายนะครับโพสต์ข้อความช่วยเหลือผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุว่าบิดาและมารดาถูกพนักงานชักชวนเข้าร้านโดยแจ้งว่าจะมอบครีมให้ฟรีก่อนจะเสนอขายเครื่องสำอางและเรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิตรวมถึงกล่าวอ้างถึงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณหัวไหล่จนเกิดบาดแผลซึ่งทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศได้กล่าวนะครับว่าทันทีที่ทราบเรื่องนั้นได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามการช่วยเหลือพร้อมกำชับนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเขต7และสคบเชียงใหม่ครับเร่งติดต่อครอบครัวผู้บริโภคและลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ทันทีครับและผลการตรวจสอบก็พบนะครับว่าสถานประกอบการดังกล่าวนั้นเป็นร้านจำหน่ายเครื่องสำอางไม่ใช่คลินิกไม่ใช่สถานพยาบาลพนักงานขายยืนยันว่าไม่มีการบีบบังคับให้ซื้อสินค้าและไม่มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณหัวไหล่โดยร้านมีบริการนวดใบหน้าให้ลูกค้าที่ซื้อสินค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ครับได้ตรวจสอบเครื่องสำอางที่ร้านนำมาแสดง5รายการจากสินค้าตามใบเสร็จทั้งหมด6รายการพบว่ามีฉลากภาษาไทยมีเลขที่ใบรับจดแจ้งและข้อความบนฉลากตรงตามที่จดแจ้งไว้พร้อมยืนยันว่าร้านไม่เข้าข่ายต้องขออนุญาตประกอบกิจการสถานเสริมความงามส่วนฝากฝั่งของสคบครับได้ติดต่อผู้บริโภคและประสานไกล่เกลี่ยจนได้ข้อยุติครับโดยร้านนั้นตกลงจะคืนเงินจำนวน 85,800 บาทและถอนการแจ้งความในข้อหาหมิ่นประมาทกับบุตรสาวซึ่งเป็นผู้โพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ส่วนฝากฝังผู้บริโภคบิดามารดาของบุตรสาวครับจะคืนสินค้าและถอนการแจ้งความกับร้านเช่นกันขณะที่ผู้โพสต์ก็คือบุตรสาวครับจะลบข้อความที่เกี่ยวข้องกับร้านออกจากสื่อสังคมออนไลน์และสคบครับก็ได้นัดหมายคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายให้ไปพบพนักงานสอบสวนหน้าสถานีตำรวจภูธรแม่ปิงเพื่อจะลงบันทึกข้อตกลงไว้เป็นหลักฐานพร้อมติดตามการคืนเงินและการปฏิบัติต่างๆตามข้อตกลงจนแล้วเสร็จครับทั้งนี้ครับผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายหรือต้องการจะแจ้งเบาะแสสามารถนะครับโทรติดต่อได้เลยครับที่สายด่วนสคบ1166ครับจากเรื่องของการดูแลผู้บริโภคไปดูกันที่เรื่องของผลไม้กันบ้างครับกระทรวงพาณิชย์จับมือกระทรวงคมนาคมและสายการบิน7แห่งบริการโหลดกล่องผลไม้ไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนใต้ท้องเครื่องบินฟรีย้ำว่าฟรีนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวบรรจงจิตอังสุสิงห์ได้เปิดเผยนะครับว่ากรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นั้นร่วมกับกรมท่าอากาศยานกระทรวงคมนาคมและสายการบิน7แห่งครับได้แก่
1การบินไทย2แอร์เอเชีย3บางกอกแอร์เวย์4นกแอร์5ไทยไลออน6ไทยเวียดเจ็ตแอร์และ7 Easy Airline ร่วมกระจายผลไม้ไทยผ่านท่าอากาศยานครับโดยให้ผู้โดยสารนั้นสามารถจะโหลดผลไม้ใต้ท้องเครื่องบินได้ไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อจะช่วยเกษตรกรในการระบายผลผลิตเพิ่มช่องทางการตลาดส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยและเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศครับโดยเริ่มนะครับตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาครับไปจนถึงปีหน้าเลยครับ31สิงหาคม2570รวม1ปีครับซึ่งจะนำร่องท่าอากาศยานเมืองรอง20แห่งทั่วประเทศอาทินะครับที่จังหวัดน่านลำปางตากพิษณุโลกและจังหวัดเลยครับเบื้องต้นนั้นมีการตั้งเป้าจำนวน 100,000 กล่องหรือประมาณ 1,000 ตันครับโดยผู้โดยสารนะครับสามารถรับกล่องได้1ใบต่อ1คนครับณจุดบริการและนำผลไม้นั้นโหลดใต้ท้องเครื่องบินได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือว่าฟรีนั่นเองครับส่วนผลไม้ที่จะนำมาโหลดใต้ท้องเครื่องนั้นต้องเป็นผลไม้สดที่ไม่เปียกชื้นต้องปิดผนึกกล่องอย่างมิดชิดป้องกันการรั่วซึมและป้องกันกลิ่นป้องกันแมลงป้องกันสิ่งแปลกปลอมขอความร่วมมือนะครับหลีกเลี่ยงครับถึงจะเป็นผลไม้หลีกเลี่ยงการนำทุเรียนหรือผลไม้ที่มีกลิ่นแรงขึ้นเครื่องหรือโหลดใต้ท้องเครื่องบินครับเพื่อจะไม่ให้รบกวนผู้โดยสารรายอื่นด้วยนั่นเองล่ะครับจากเรื่องดีๆแบบนี้ครับมาดูกันต่อที่เรื่องของกรมการปกครองครับกรมการปกครองขานรับมติครม.กองทุนภัยพิบัติแห่งชาติสั่งด่วนสำนักทะเบียนทั่วประเทศเร่งสำรวจครัวเรือนไม่มีเลขที่บ้านเพื่อรับความช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับเรื่องนี้อธิบดีกรมการปกครองนายนฤชาโคสาศิวิไลเปิดเผยนะครับว่าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาที่จังหวัดสงขลาให้มีการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติสำหรับปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนได้รับการเยียวยาฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนอย่างรวดเร็วและใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับจึงได้มีการทำหนังสือด่วนที่สุดถึงนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยกำชับให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติแห่งชาติครับโดยกรมการปกครองนั้นกำหนดให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นเร่งสำรวจข้อมูลผ่านระบบสำรวจครัวเรือนเพื่อขอรับประกันภัยพิบัติกรณีไม่มีเลขที่บ้านโดยมุ่งเน้นนะครับพื้นที่2ลักษณะด้วยกันครับ1เลยครับบ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎร์แต่ว่ามีบุคคลอาศัยอยู่ประจำ2ครับที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎร์แต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำพร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลตามแนวทางและแบบฟอร์มที่สำนักทะเบียนกลางกำหนดทั้งนี้ครับเพื่อจะให้ได้ฐานข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและกรมการปกครองนั้นกำหนดให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างครับตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาถึงวันที่15กันยายนนี้ครับด้านนายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นก็ต้องเร่งรัดกำกับและติดตามการสำรวจในพื้นที่ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในกลางเดือนนี้ครับ15กันยายนและจะนำข้อมูลนั้นเสนอต่อไปนั่นเองแหละครับปิดท้ายครับตีคองร้องข่าวในวันนี้ครับขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่ผมเคารพรักทุกท่านนะครับเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมหรือว่าเดือนหน้าที่จะถึงนี้แล้วนะครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับและวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านเวลาของตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังและพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะวันนี้อัยการจะมาพูดถึงการได้มาซึ่งภาระจำยอมภาระจำยอมถือเป็นทรัพยสิทธิ์ประเภทหนึ่งซึ่งเมื่อเกิดภาระจำยอมในอสังหาริมทรัพย์ใดจะเป็นเหตุให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์นั้นต้องยอมรับกรรมหรือภาระบางอย่างซึ่งกระทบถึงการใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินของตนหรือต้องงดเว้นในการใช้สิทธิ์บางอย่างเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นเพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์อื่นการเกิดขึ้นของภาระจำยอมมีที่ดินที่ได้รับประโยชน์เราเรียกที่ดินประเภทนี้ว่าสามัญทรัพย์และมีที่ดินแปลงที่ต้องยอมรับภาระเราเรียกที่ดินประเภทนี้ว่าภาระยทรัพย์การได้มาซึ่งภาระจำยอมมีวิธีการดังนี้ 1. การได้มาโดยนิติกรรมสัญญาเป็นการตกลงกันอย่างสมัครใจระหว่างเจ้าของที่ดินทั้งสองฝ่ายโดยต้องทำสัญญาเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ณสำนักงานที่ดินในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 2. การได้มาโดยอายุความเกิดขึ้นเมื่อเจ้าของที่ดินแปลงที่ต้องการทางเข้าออกได้ใช้ที่ดินแปลงข้างเคียงเป็นทางเดินท่อระบายน้ำหรือเสาไฟเป็นระยะเวลา10ปีต่อเนื่องกันการใช้ทางนั้นต้องเป็นไปโดยสงบเปิดเผยและมีเจตนาใช้เป็นสิทธิ์หากเป็นการเดินโดยได้รับอนุญาตหรือต้องขอร้องทุกครั้งจะไม่นับเข้าในอายุความเมื่อเกิดภาระจำยอมเกิดขึ้นโดยผลของกฎหมายเจ้าของที่ดินแปลงที่ถูกใช้ทางจะไม่มีสิทธิ์ปิดกั้นทางหากปิดกั้นเจ้าของที่ดินที่มีสิทธิ์ใช้ทางสามารถยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งจดทะเบียนภาระจำยอมได้ผลทางกฎหมายสำคัญที่ต้องรู้ในการจดทะเบียนภาระจำยอมและจะทำบันทึกข้อตกลงนั้นต้องระบุภาระหรือกรรมที่ต้องจำยอมนั้นไว้ให้ชัดเจนแน่นอนเช่นยอมให้มีทางเดินหรือทางน้ำขนาดความกว้างยาวของทางและทิศทางเป็นต้นภาระจำยอมเป็นทรัพยสิทธิ์ผูกพันกับตัวทรัพย์ซึ่งติดไปกับตัวที่ดินไม่ใช่ผูกพันตัวบุคคลแม้จะมีการซื้อขายเปลี่ยนมือเจ้าของที่ดินสิทธิ์ในภาระจำยอมนั้นก็คงยังมีอยู่ภาระจำยอมย่อมสิ้นสุดลงได้หากเลิกใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลา10ปีหรือที่ดินทั้งสองแปลงตกเป็นของเจ้าของคนเดียวกันหรือเมื่อที่ดินภาระจำยอมนั้นหมดประโยชน์อย่างสิ้นเชิงแก่ที่ดินสามัญทรัพย์หากมีปัญหาข้อกฎหมายท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ใกล้บ้านของท่านหรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข1157สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์รับรองแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครพบถังบรรจุน้ำมันดีเซล 200,000 ลิตรที่อาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9เตรียมแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีในวันนี้
1: ผู้นำสหรัฐระบุปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ของสหรัฐจะไม่ยืดเยื้อหลังทั้งสองฝ่ายเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สองพี่น้องนันทการกับบิญญาภาเอี่ยมสะอาดผ่านเข้ารอบสองได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาสำหรับเหตุการณ์ไฟไหม้ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีมีบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายรวม23หลังคาเรือน35ครอบครัวประชาชนได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ92รายและเสียชีวิต1ราย
1: นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์รองรับแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าเตรียมจัดทำความตกลงเพิ่มเติม4ด้านได้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์